0: มาสมควรพยุติเพียงเท่านี
1: ้อิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนชระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร

0: ที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสมันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
4: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
5: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุน

0: เงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
1: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialog จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
2: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า สหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1/4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldwide.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
9: 1นาทีกับกปท.
2: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ150ถึง200ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: พ
0: ี
1: สังฆังสรณ
0: ัง
1: กัจฉาม
0: ิ
1: ปาน
0: าติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการ

0: มังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามเสนนโมอรหัง

0: them. Pow, pow, pow, high four, high four, high four, high four. Yatam wadi waha pura pari purenti sakarang keva beva ito thinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang sibume vasamichato saphe purento sangkapa chantho panna araso yathamani chote Araso yata sabhi te yo viva chantu sab paroko vinasatu ma te bhavat mantara yo sukhi te khayuko bhava apivatana silisanityam utha pachayino yataro dhamma vatante Ayuvado sukhang phala Ayuvataka charavataka sirivataka yasavataka phalavataka vannavataka sukhavataka hontu sapatha Thukharokha payavera soka satuchupathava Aneka antarayapi vinasantu jate chasa ชยสิทธิธานังลาภังโสติภาคยังสุขังภลาสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตา สัพพุทธาลภาเวระสัพพธัมมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสติภวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับมหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดิน

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ถ่าย
1: เออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวกันแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

呢？来人！เตรียมรับพร

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปุริโสบริบัตโดวะชีรติมังสานิตัสสะวัฒันติ

ทำตนเสมือนปราชญ์ยกตนขึ้นเสมอปราชญ์เมื่อถูกขอร้องให้ทำหน้าที่อย่างปราชญ์ก็ทำไม่ได้เมื่อควรกล่าวอย่างหนึ่งก็ไปกล่าวเสียอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู่หลายอย่างอย่างหนึ่งคือคนฉลาดแม้รู้มากก็ทำประหนึ่งว่ารู้น้อยมีความถ่อมตนเป็นนิสัยส่วนคนโง่รู้น้อยก็ทำเป็นรู้มากโบราณท่านว่าปี๊บเปล่าตีเสียงดังส่วนปี๊บเต็มตีไม่ดังบัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งที่ควรกล่าวในการที่ควรคนใดอวดรู้คนนั้นไม่รู้คนใดอวดมีคนนั้นจนอย่างไรก็ตามคนมีการศึกษาน้อยหากปฏิบัติตนดีก็น่ารักน่านับถือกว่าคนมีการศึกษามากแต่ปฏิบัติตนไม่ดีส่วนผู้มีการศึกษามากด้วยปฏิบัติตนดีด้วยย่อมได้รับการยกย่องทั้งสองด้านคือทั้งด้านการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นคือการประพฤติตนดีตามที่เรียนรู้และการนำความรู้มาใช้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรืออย่างน้อยแก่ตนเองผู้มีการศึกษาและเรียนรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่สภาพหรือฐานะของตนมิได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใครไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์อันหนึ่งผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้นท่านว่าต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อความตั้งตัวได้ในทางโลกไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจและเป็นตัวอย่างอันดีของบริวารชนและอนุชนในสังคมของคนที่สมมติตนเองว่าเจริญแล้วแต่ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งจนสางไม่ไหวอยู่ก็เพราะสังคมเรายังขาดคนที่มีการศึกษาสมบูรณ์นี้เองเข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเพื่อการปฏิบัติชอบและเพื่อความเป็นคนดีอีกด้วยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเพื่อมีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้นควรปลูกฝังคนหนุ่มของเราให้ศึกษาหรือเลือกศึกษาวิชาที่ตรงกับอุดมคติในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชาติในวิถีทางที่ตนถนัดมากกว่าจะล่อให้คนหนุ่มของเราศึกษาในแขนงที่จะสามารถหาเงินได้มากและรวดเร็วชาติของเราจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักถ้าเราไม่พัฒนาคนของเราให้มีใจเห็นแก่ส่วนรวมเสียก่อนจริงอยู่การศึกษาเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแต่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์นั้นทำให้คนไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นจะกลับมาทำลายเกียรติในบ้านปลายเปรียบเหมือนผ้าเหลืองเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแห่งพระแต่พระที่ไม่มีศีลธรรมขาดการสำรวมเยี่ยงสมณะที่ดีการห่มผ้าเหลืองนั้นเป็นการทำลายเกียรติของตนลงโดยไม่ต้องสงสัยการศึกษาดีความประพฤติดีและการนำความเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่ควรให้แยกกันหรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งฟรานซิสเบคอนได้กล่าวว่าการใช้เวลาเรียนมากเกินไปคือความเฉื่อยชาของมนุษย์แต่การนำเอาความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์คือเครื่องประดับอันล้ำค่าของบุคคลสำหรับฟรานซิสเบคอนนั้นเป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาชาวอังกฤษมีชีวิตอยู่ระหว่างปีค.ศ. 1561 ถึง 1626ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวมีหน้าที่อย่างอื่นจะต้องทำอีกมากจึงไม่น่าจะใช้เวลาเรียนหนังสือให้นานเกินไปจนเวลาของชีวิตหมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรก็ตามเบคอนยอมรับว่าการนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเครื่องประดับกายอันล้ำค่าของบุคคลจะเห็นได้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวหาสำเร็จประโยชน์แต่ประการใดไม่เหมือนเครื่องประดับที่ยังอยู่ในตู้เมื่อนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าเขากล่าวต่อไปว่าความสามารถที่มนุษย์เรามีประจำตัวเปรียบเหมือนพฤกษชาติที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามความสามารถนั้นย่อมปรับปรุงให้สวยงามได้โดยการเรียนแปลว่าขีดแห่งความสามารถโดยกำเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนำเอาความสามารถอันมีอยู่ประจำตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการใคร่ครวญพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจำนวนมากที่มีการศึกษาระดับเดียวกันผ่านหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สำเร็จประโยชน์เหมือนกันไม่

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็มไปด้วยการใคร่ครวญพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผินบางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมา400กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่านทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทำให้เป็นคนมีความรู้รอบคอบการเขียนทำคนให้มีความแม่นยำคนที่ปรึกษาหารือน้อยต้องมีไหวพริบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทำให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทำให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาธรรมชาติทำให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทำให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ให้หมดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่ายาวะเดวะอนัทธายะยะตังบาลสะชายติหันติบาลสะสุกกังสังบุทธมสะวิปาทยังความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่พุทธสาวกจึงควรเจริญด้วยปัญญารุ่งโรจน์ด้วยปัญญาเรื่องนี้ทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีอยู่ว่าพระโลลุทายีนั้นทำอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรหรือรัตนสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนำความกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีประพฤติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออคีทัตในกรุงพาราณสีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อสมทัตเป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อัคคีทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนาต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขาสองตัวต
ายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัตมหาเด็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าอยู่หัวอาตมิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่าคุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมทัตได้นำพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทำหญ้าเป็นฟ่อนๆสมมติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทำกิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมณ์อคิทัศน์เป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้วสมทัตให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าพระราชทานตัวที่2ให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพราหมณ์จึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูลนั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมทัตจึงบอกพ่อให้เอาบรรณาการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อนไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพราหมณ์มีอุตสาหะและมีความกล้าหาญขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพราหมณ์ไปถึงพระราชาทรงปฏิสันถานเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถอะพราหมณ์ท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามี2ตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดเกล้ารับเอาตัวที่2เสียด้วยพระราชาตรัสถามย้ำว่าพราหมณ์ว่าอะไรนะพราหมณ์คงกราบทูลอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพราหมณ์พูดผิดต้องการขอโคกลับมาทูลถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทัตว่าสมทัตโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าค่ะสมทัตทูลพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแหลมของสมทัตจึงพระราชทานโค16ตัวให้แก่พราหมณ์ผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์โสมทัตพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์พราหมณ์มาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กโสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ชาติก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันเพราะเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเพื่อความเข้าใจดีขึ้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับสูตรต่างๆซึ่งได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่องดังนี้ติโรกุทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกยาหารแล้วทรงแสดงติโรกุทธสูตรเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างสำหรับมงคลสูตรว่าด้วยมงคล38ประการและรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพในการกำจัดสิ่งร้ายในช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาษิตอเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหะกพระพุทธภาษิตอเนกชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหะการังคเวสันโตดุข้าชาติปุณปุนังกหะการกะริโทสิปุณะเกหังนกาหสิสับบาเตภาสุกาภักกากหะโกตังวิสังขตังวีสังระวีสังฆารคตังจิตตังตันห้านังขยมัชคาแปลความว่าเราที่อยู่แสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายภพหลายชาติ

0: วงเล็บเราได้เห็นแล้วการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงทำอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัณหาแล้วอธิบายความการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตัณหานี่เองเป็นตัวสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราศจากตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตัณหานี่เองทำให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยคบ้างขับแค้นเพราะอปิยสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วจะได้ทำลายตัณหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตัณหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกข์เท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4วงเล็บเปิดสมุทัยเป็นข้อที่2ในอริยสัจ4วงเล็บปิดเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้นยอดเรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่า4โครงทุก4หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควาคือพระผู้หักกิเลสวงเล็บเปิดเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภควาวงเล็บปิดสมดังคำว่าภคะราโกภคะโดโซภคะโมโหอนาสโวภคะสะปาปกาธรรมาภควาเตนะคุจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องรองใจเหลืออยู่ดังเล็บอนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือบางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในลัทธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นภควานของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธภควานเขาแสดงอาการเข้าใจดีคนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทั้งนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist Philosophy คำว่าภควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคำว่าภควาติวจนังเสทั่งภควาติวจนะมุตตมังกรุการวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคำว่าภควาเป็นคำประเสริฐเป็นคำสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภควาในพุทธศาสนานั้นพระนามพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนอกนั้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุง ข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิกาลความว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นความว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในวันตรัสรู้นั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณในยามแรกทรงได้ทิพจักษุในยามกลางทรงยังพระญาณลงในปัจจัยการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้วอัตตวรรควรรณนาว่าโดยตนการประคับประคองตนพระพุทธภาษิตอัตตานันเจปิยังชัญญารักเคยยะนังสุรักขิตังตินะมัญญะตรังยามังปฏิชักเกยยะปันฑิโตแปลความว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักใซ้พึงรักษาตนนั้นให้ดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนให้ดีวงเล็บเปิดอย่างน้อยที่สุดวงเล็บปิดในวัยใดวัยหนึ่งบรรดาสามวัยอธิบายความความจริงคนทุกคนย่อมรักตนและดูเหมือนว่าความรักตนจะเป็นความรักอันสูงสุดของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มีแต่บางคนปฏิบัติต่อตนเสมือนไม่รักตนคือทำแต่สิ่งอันจะก่อให้เกิดผลเป็นความทุกข์แก่ตนประกอบกรรมชั่วต่างๆมีกายทุจริตความชั่วทางกายเป็นต้นคนอย่างนั้นแม้จะพูดว่ารักตนรักตนก็หาชื่อว่ารักตนไม่เพราะก่อกรรมอันจะนำทุกข์มาสู่ตนขวนขวายในสิ่งอันเป็นภัยแก่ตนเผาตนด้วยไฟคือความชั่วนานาประการส่วนผู้ประกอบกรรมดีชื่อว่าผู้รักตนเพราะทำสิ่งอันจะอำนวยความสุขความสงบแก่ตนนี่คือความรักตนในทางที่ถูกที่ควรจริงอยู่โดยสามัญสำนึกคนทุกคนย่อมรักตนแต่บางคนรักตนในทางที่ผิดหาความสุขใส่ตนในที่ผิดเช่น 1. แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้าน 3. สำคัญตนผิดจากความเป็นจริง 1. การแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเช่นการยิงนกเล่นตกปลาเล่นลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้บำรุงความสุขของตนเบียดเบียนครอบครัวเขาโดยการประพฤติประเวณีพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เขาคนที่หาความสุขอย่างนี้ไม่เคยได้รับความสุขจริงสักรายเดียวในที่สุดความทุกข์ที่เขาหยิบยื่นให้คนอื่นนั่นแหละจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองหรือครอบครัวของเขาท่านจึงว่าทุกขโตทุกขท่านังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในทางกลับกันผู้ใดให้ทุกแก่ผู้อื่นสุขนั้นย่อมกลับมาสนองผู้ให้นั่นเองจะเร็วหรือช้าเท่านั้น 2. แสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขในเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็จะห้ำหันย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือถึงจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดทางไปสู่เกียรติศักดิ์จากประดับด้วยดอกไม้หอมหวนยวนจิตใสไปมีคือว่าคนจะได้ดีมีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงนั้นย่อมได้มาด้วยการฝ่าฟันความยากลำบากไม่ใช่โดยทางแห่งความเกียจคร้านท่านกล่าวไว้อีกว่าไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจอธิบายว่าคนที่ขยันลงเล็บไฟร้อนหนักเอาเบาสู้มีความเพียรอยู่เสมอนั้นย่อมจะพบกับความสุขความสบายในวันหน้าส่วนคนเกียจคร้านลงเล็บไฟเย็นไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่ประกอบการงานในวัยที่ควรศึกษาและวัยที่ควรประกอบการงานไม่ได้ทราบในการที่ควรได้ย่อมจะพบกับความลำบาก ยากเข็ญในภายหน้าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ว่าว่าทางที่สบายปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายไม่มีการควบคุมตนเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ชอบย่อมชักนำบุคคลไปสู่ความชั่วความยากลำบากในวงเล็บนรกส่วนการเดินทางลำบากเต็มไปด้วยการควบคุมตนเองให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ทำสิ่งที่ควรทำเป็นเรื่องหนักอกหนักใจในเบื้องต้นแต่เมื่อทำได้แล้วความดีนั้นก็โปรยปลายความสุขให้เป็นผลอันชื่นใจดังนั้นผู้มีความคิดจึงไม่ควรแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านความจริงความขยันขันแข็งเป็นสิ่งให้ความสุขทางใจได้มากกว่าความเกียจคร้านเสียอีกและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษ 3. ความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงคนที่เป็นอย่างนี้คือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงทำให้วางตัวผิดเข้าใครไม่ได้เป็นเหตุให้คนทั้งหลายเกลียดชังบั่นรอนความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองบางคนเป็นครูบาอาจารย์เข้าหน่อยก็มองเห็นตนสำคัญเกินไปเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นมีมานะกล้าว่าเราดีกว่าเขากิเลสอย่างนี้ไม่ให้ผลดีแก่ใครใครมีก็ให้โทษแก่คนนั้นอย่างมากการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งการหาความสุขจากความเกียจคร้านหนึ่งความสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงหนึ่งเป็นการแสดงความรักตนที่ผิดทางชื่อว่ารักษาตนไม่ดีส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตนโดยการประกอบกรรมดีชื่อว่ารักตนถูกทางท่านว่าผู้รักษาตนควรประคับประคองตนให้ดีในวัยทั้ง3คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยถ้าไม่ได้ทั้ง3วัยก็ควรให้ได้สักวัยหนึ่งเป็นอย่างน้อยท่านยกตัวอย่างว่าคฤหัสถ์ที่ไม่สามารถทำบุญกุศลไว้ในวัยต้นเพราะมัวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นการเรียนก็ควรทำในมัชฌิมวัยในวงเล็บวัยกลางถ้าในมัชฌิมวัยก็มัววุ่นอยู่กับเรื่องบุตรภรรยาไม่สามารถบำเพ็ญกุศลได้ก็ควรรีบขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าพลาดทั้ง3วัยก็จะเอาตัวไม่รอดส่วนบรรพชิตนั้นท่านว่าหากในปฐมวัยมัวประมาทอยู่ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในมัชฌิมวัยก็เหมือนกันควรรีบขวนขวายบำเพ็ญสมณธรรมให้หนักในปัจฉิมวัยถ้าไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่าไม่รักษาตนด้วยดีเป็นผู้ประมาทความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมาคือเวลาเรามีเวลาคนละ24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันทำไมบางคนจึงทำงานได้มากบางคนทำได้น้อยคำตอบประการแรกคือความขยันและไม่ขยันเวลาเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนแต่บางคนเอามันไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ให้ประโยชน์ซ้ำจะให้โทษเสียอีกบางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มันก็อำนวยประโยชน์มากแก่ผู้นั้นเวลาและวารีไม่คอยใครแต่คนฉลาดย่อมจับฉวยมันไว้ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์คือให้เวลาล่วงไปด้วยเอาประโยชน์ติดไปด้วยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่เป็นธรรมดาที่ใครๆก็รู้บางคนตายเสียแต่วัยต้นบางคนตายในมัชฌิมวัยบางคนตายในปัจฉิมวัยคนทำประโยชน์กับคนไม่ทำประโยชน์ก็ต้องตายเหมือนกันและต้องผ่านวัยต่างๆเหมือนกันข้อต่างกันก็คือคนทำประโยชน์เมื่อตายเมื่อตัวตายแล้วมีประโยชน์เหลืออยู่ส่วนคนไม่ทำประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตเกิดมาเสียเปล่าชีวิตของเขาเป็นโมฆะชีวิตบางคนฉลาดรู้จักคิดตั้งแต่อายุอย่างน้อยยังอยู่ในปฐมวัยอย่างนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ในร่างเด็กส่วนบางคนแม้อายุมากแล้วล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วก็ยังไม่รู้จักคิดอะไรให้ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เพสกะลาวันทรงปรารภโพธิราชกุมารมีเรื่องย่อดังนี้โพธิราชกุมารให้ในช่างสร้างปราสาทชื่อโกกนศวงเล็บเปิดแปลว่าดอกบัวแดงวงเล็บปิด
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ

0: พูดเพียบๆไปงานอะไรอ่ะเอาบางทีละเลิกโอ้ตอนก่อนถ้าจำพรรษาที่นี่ชั้นวิทยาน่ะจำพรรษาที่นี่ตอนที่ยันท่านยังไม่ตั้งวัดอ่ะจำพรรษาที่นี่จำด้วยกันพรรษาเท่ากันต่อมาเขาพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ฟังตามาเยอะแล้วก็ธรรมะก็ให้เราถือศีล5หรือศีล8ก็ได้ศีล5ดีกว่าเป็นอะไรละฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดผิดในกามแล้วก็อะไรพูดแล้วแต่สุราแค่นี้แล้วถ้าเราทำได้หูหลวงตาบอกยิ่งกว่าคนถือศีลพระอีกพระยังไม่บริสุทธิ์เท่าศีล5ศีล5ง่ายน้อยแต่รักษายากเพราะมันเจอคนเยอะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีศีล5กันหรอกน้อยก็เห็นอยู่เนาะยงก็เห็นอยู่เนาะตัวแค่ตัวมันสมัยนี้แล้วไปไหนต่อในเชียงขอนแก่นน่ะรถมาเองโอ้ไปชมอะไรขอนแก่นไปชมอะไรเหรออ๋อกราบครูบาอาจารย์ขอนแก่นโอ้ฮะขอนแก่นใครล่ะเจิ้นผู้ใดขอนแก่นครูบาอาจารย์มีบ่มีครูบาอาจารย์ขอนแก่นมีผู้ใดแน่รู้จักมั้ยล่ะคนรุ่นใหม่นะก็ไม่ค่อยรู้จักมั้งเขาเรียนแบบอินเดียเรียนแบบอินเดียเรียนแบบสีสังเวชเหรอสงสัยเรียนแบบสีสังเวชนี่เขาบอกเรียนแบบสีสังเวชในอินเดียเลยแล้วลองมาชิมลางดูเนาะก็ประทับใจมีสี่สามคนโอ้ดีแล้วไปเดินทางสวัสดิภาพนะเดี๋ยวให้พรก่อนยังไม่ได้ให้พรเลยเดี๋ยวให้พรก่อนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะละละโสยะถามณีโชติราโสยถาสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง
1: เดินทางสวัสดิภาพนะโยมนะวันหลังมาอีกมารถอะไรเอ่ยรถตู้เหรอหรือรถเก๋งรถเก๋งเดี๋ยวไปเขามาหลายครั้งแล้วว้ามาหลายครั้งแล้วย้ายไปไหนโคราชใช่ไหมโคราชไปโชคดีนะโยมนะหมดแล้วเนาะเจนหมดแล้วตัวหมดแล้วไปแล้วไป คแบบว่ามันมีแล้วแต่ละรถเนี่ย
2: ก็จะเหลืออยู่ครับ
1: ต้องไปกิน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

พระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนำต่อจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
1: ใจได้ยิ่งได้ฟังมากเรียกว่าพระโมทัสสะที่หาพบจาคะรู้จักบริจาคให้ท่านถ้าบุญแก่ญาติจบว่าเนี่ยพบคนขอสามัญสิภาพนี่เรียกว่าอันยังสัจจ์แน่แน่ของขอขอฝากผู้ฟังอีกทีว่าต้องส่วนเป็นอริยสัจแบบนี้ไหมนี่เป็นอริยสัจให้ไหมอริยสัจให้ไหมเป็นสมบัติของจิตใจเจ็ดประการนี้จะเรียกว่าเป็นพุ่นสมบัติของจิตใจปัญญายิ่งและชาญถ้าผู้ใดเป็นผู้มีอริยสัจเจ็ดประการนี้แล้วก็เป็นอริยบุคคลอริยสัจแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐถ้าผู้ใดมีอริยสัจเจ็ดประการนี้ครบบริบูรณ์แล้วก็เป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐในข้อเรียนนี้ร่วมเรียนท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของจิตใจเป็นทรัพย์ของจิตใจเป็นสิ่งที่ติดตามจิตใจไปได้จิตใจมีสัจญามีพระเนตรสุวรรณอีกนอกจากนี้คือแน่งกายสองวาจาอันนี้ก็เป็นภาระอีกกายนี่ก็เรียกว่ากายสมบัติวาจาพูดแต่ดีไม่คือก็อยากเป็นคนอะไรแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นวาจาสมบัติไม่เป็นคนคือหรือไม่เป็นคนวาจาวิบัติเขาเรียกว่าเป็นวาจาสมบัติคำว่าจาริบัติคือพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกอักขระทั้งก่อนเรียกว่าจาริบัติเช่นย่างร่างกายเป็นฐานไม่สมไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เป็นคนเปียกคนคอมหรือเป็นพยานมามาเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งหูนักหรือตาบอดอาเกิดกรณีเขาเรียกว่าเป็นวิบัติเหมือนกันนี่ละถ้าเราจะเที่ยวร่างกายจะพูดถึงความยึดถือที่จะเรียกว่าอุปทานสี่ความยึดถือของร่างกายกามอุปทานก็ยึดถือสมบัติของกามนี่ว่าเป็นตัวตนกามุปทานทิฏฐุปทานก็คือความเห็นของตนว่าเป็นคนรูปความเห็นของตนหรือจะพูดย่างเข้าใจง่ายๆอุปทานโลโกปาทานขันธ์ก็ไม่จะถือรูปร่างกายนี่แหละว่าเป็นตัวของตัวเวทนาปาทานขันธ์ก็มาเจอเวทนาความทุกข์และทุกข์แล้วก็เป็นตั้งแปลงไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นี่แหละว่าเป็นตัวตน ถ้าถือสักขานสภาพที่คิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วตามธรรมดาที่เราคิดกันอยู่นี่แหละเรียกว่าอุปทานความยึดถือสักขานว่าเป็นตัวตนเรื่องงานความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามายึดถืออะไรแล้วมายึดถือหมายอุปทานความยึดถือของจิตใจคือจิตใจมาถือโอปัติภพความเกิดเป็นหญิงเป็นชายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเราเนี่ยการที่มายึดถือโลกนามขันธ์ 5ว่าเป็นตัวตนนี้เป็นตัวตนจริงหรือไม่พอนี่ขอฝากท่านผู้ฟังให้พิจารณาด้วยเหตุผลของตนเองที่รู้ว่าท่านคือจิตแห่งของเราเมื่อยึดขันธ์มี5แต่นี่อันหนึ่งมายึดนี่ผู้เดียวมายึดผู้ยึดเงินผู้เดียวแน่งโลกขันธ์คือร่างกายของเราทุกคนถ้าสีเรียนน้ำลมไฟอาการ32ประการนี้เรียกว่าโลกขันธ์เวทนาขันธ์หมายความทุกข์หมายความทุกข์บ้างทุกข์บ้างเป็นกลางกลางบ้างเรียกว่าเวทนาสามเรียกว่าความทุกข์สบายกายสบายใจเรียกว่าทุกขเวทนาความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกขเวทนาความเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาสังขารที่สี่เรียกว่าสังขารปรุงใจเคยคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีคิดไม่ชั่วก็ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวของตัวของอยู่ของคิดอันนี้ยิ่งญาณความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตใจของเราก็มันจะรู้มันเรียกว่าความเกิดรูปนามขันธ์ทั้งหานี้เรียกว่าอุปาทิภพอุปาทิแปลว่าความเกิดเพราะมาเกิดจากพระพระใจปรุงแต่งแค่นั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้ในสุตตังสาเปโดกบางแห่งว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้อนี้ไว้ฟังให้เข้าใจดูก่อนที่สุดทั้งหลายโรคขันคือร่างกายของเราอยู่ในท่านี้เป็นของไม่เที่ยงและเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปร่างกายเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีเที่ยงไปไหนเล่ารูปร่างกายจะเป็นของเที่ยงเราข้อหนึ่งข้อสองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาความสุขและทุกข์เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีเที่ยงเหตุทั้งหลายเหล่าสัญญาจึงจะเป็นของข้าเวทนาความทุกข์เวทุกข์จึงจะเป็นของเที่ยงเราสัญญาเป็นของไม่เที่ยงปัจจัยที่เกิดสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นของไม่เที่ยงดูก่อนที่ตัวทั้งหลายสัญญาเกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงทั้งหลายเล่าสัญญาจะเป็นของเที่ยงเราทั้งขันธ์ที่ผูกใจให้คิดดีคิดชั่วก็ไม่เที่ยงปัจจัยที่ให้ทั้งขันธ์ผูกใจให้นึกคิดอยู่นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงดูก่อนที่สุดทั้งหลายสังขารเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงแค่ไหนเล่าสังขารทั้งหลายจะเป็นของเที่ยงเรา ดูก่อนพิสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาปัจจัยเดินให้รูปเกิดขึ้นให้รูปขันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอนัตตาว่าไม่ใช่รูปเป็นทุกข์ปัจจัยเดินรูปเกิดขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุทั้งหลายรูปเกิดจากปัจจัยที่เป็นทุกข์ถ้าแม่เล่าจะให้รูปร่างกายนี่นี่ความทุกข์เราปัจจัยที่เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รู้ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเวทนาความทุกข์และทุกข์นี้เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เป็นทุกข์ถ้าแม่เล่าเวทนาจะเป็นทุกข์เรารู้ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสัญญาเป็นทุกข์ปัจจัยที่เกิดสัญญาเกิดให้เกิดสัญญาก็เป็นทุกข์ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสัญญาเกิดจากปัจจัยที่เป็นทุกข์ฉะนั้นเราสัญญาจะเป็นความทุกข์ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสังขารเป็นทุกข์ปัจจัยที่ให้สังเหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รอก่อนพิจารณาหลายสังขารเกิดขึ้นเป็นเหตุที่ปัจจัยที่เป็นทุกข์เหตุทั้งหลายแล้วสังขารจะเป็นความทุกข์รอก่อนพิจารณาหลายรูปเป็นอนัตตาปัจจัยที่รูปเกิดขึ้นนี่จะเป็นอนัตตารอก่อนพิจารณาหลายรูปร่างกายนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เป็นอนัตตามาแล้วทั้งหลายและรูปร่างกายแค่เป็นอนัตตาตัวตนเวทนาความทุกข์เรื่องทุกข์เป็นอนัตตาปัจจัยที่เวทนาเหตุปัจจัยที่เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาดูก่อนพิจารณาหลายเวทนาเกิดขึ้นจากปัจจัยเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาก็เหตุฉะนั้นเราเวทนาจะเป็นอนัตตาตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาหรือสังขารสังขารเป็นอนัตตาปัจจัยให้เกิดสังขารความนึกความคิดอยู่นี่ก็เป็นอนัตตาปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่เกิดตัวนี้ก็เป็นอนัตตาดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสังขารเนี่ยที่นึกคิดตัวนี้เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยที่เป็นอนัตตาก็เหตุสมัยเราสังขารที่เกิดจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาฉะนั้นเราสังขารจะเป็นอนัตตาตัวตนเราวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณคือความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอนัตตาคือไม่เที่ยงเหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอนัตก็เป็นอนัตตาเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นจากปัจจัยเกิดจากเหตุจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาแล้วก็เหตุสันไหนเราวิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ย่าเป็นตัวตนเราอย่างนี้นี่ความคืออธิบายเนี่ยอย่างนี้โลน้ำเรียกว่าขันธ์ห้าเทพยึดถือนั่นเดียวพระยักษ์แสดงทุกที่สองว่าถ้าทุกข์ก็ดีถ้าทุกข์เพราะความแก่ก็ดีถ้าญาติเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีถ้านาทุกข์เพราะความตายก็ดีโลกะทุกข์เพราะความโศกพอดี ปาลิแท้ก็โชคโชคความคว่ำพัดชอบเต็มที่ไม่เป็นที่รักตัวดีผมไม่ผมไม่ยากโชคโชคความคว่ำพัดท่าเทพตายจากการกูดีเนี่ยเป็นช่างนาราพติตาปีทุกขังทุกข์เพราะความปรารถนาจริงไหนไม่ได้สมหวังแล้วตาปีทุกขังเป็นทุกข์กูดีทุกข์ทั้งทิศสองทิศสามก็ทุกข์ทุกข์นี้ปั่นรูปัฏฐานทุกขาโดยย่ออุปาทานคือใจผู้เดียวเป็นผู้เสวยทุกข์ตอบร้องว่าทุกข์ก็สมุทัยเป็นอันเดียวกันทุกข์อันใดสมุทัยก็อันนั้นความว่าทุกข์ไม่คล่องไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกข์สมุทัยหมายเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ตามหลักปริยัติท่านหมายตัณหาสามธรรมตัณหาความปรารถนาในกามสุขเรื่องกามสมบัติภาวะตัณหาความปรารถนาในภพมีภาวะตัณหาความอยากไม่เปลี่ยนเรียกว่ากามตัณหาความ ทะเยอทะยานอยากในกามสมบัตินั่นเองความแก่แก่อยู่แล้วเช่นอยากได้ลูกได้ว่าผู้หูจะไปสู้ผู้ดีอยากในบ้านเลี้ยงในดีอยากในเงื่อนในทองหรือว่าท่านผู้ในท่านรักษาศีลปรารถนาอยากเป็นเทพพุทธเทพธิดาอยากเป็นอยากเป็นถ้อยคำหาเทพอาจารย์เรียกว่ากรรมมาตัณหาพระโอจันเรียกว่าภาวะตัณหาคือปรารถนาในภพในชาติยัดเนี่ยว่าเป็นพ่อตัณหากรรมตัณหาหมายความปรารถนาในกรรมสมบัติเขาฟ้องทั้งเงินลาภและยศเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นนู่นเป็นนี่อย่างว่านั้นถ้าบุญในสร้างปรารถนาอยากเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยากเป็นมหาเศรษฐีในโลกอันนี้เรียกว่าเป็นภาวะตัณหาคือปรารถนาเพราะปรารถนาศาสตร์ไม่ปรารถนาพระนิพพานมีภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นที่ว่าความอยากไม่เป็นนี่เกิดธรรมดาคนเล่าเกิดไปแล้วย่อมมีความเกลียดไม่อยากใครเกลียดแล้วไม่มีความแก่ไม่อยากใครแก่ธรรมดาผมมันย่อมถ้าแก่มันย่อมหงอกหนองขาวว่าจะหายมาเป็นผมหงอกผมขาวอยากเป็นนุ่มเป็นสาวตลอดชาวตลอดสายเรียกว่าความอยากไม่เป็นคือบออยากแก่อยากแก่อยากตายอะไรเราดีแล้วตลอดทุกสิ่งคือบออยากเป็นบออยากเจ็บบออยากตายอยากให้คงที่อยู่อย่างนี้ได้เลยเพราะว่าอยากตายได้แล้วก็พออยากให้เสียอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวความอยากไม่เปลี่ยนอันนี้แหละมันปัญญาที่คิดถือเลยไม่ได้อะไรจะอ่านเอาเลยพอที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนเท่าที่คิดก็มักให้นอกเนี่ยคิดจริงได้บ้างไหมยังเหลือเด็กมาแล้วยินยังนะครับสับอนุญาตนะครับสับที่เราเที่ยวเป็นครับเขาของเรานักเที่ยวเป็นของเราจริงได้ไหมอันนี้ขอให้พวกขอฝากพวกข้างในพิจารณาเองเทวายินยังนะครับสับไหมสับที่นี่ยินยังถ้าเป็นยังนะครับสับไม่สับไหนนี่ยินยังแรงหน้าเรียกวันหรืออะไรเขาพร้อมท้องเรื่องเดือดร้อนหางานไรเรานี่เรียกหางเห็นทรัพย์เห็นไม่มีเรียนยากบรรดาที่กินเราดิบเนี่ยได้ไหมดิบมันจะถือเอาเป็นสมบัติของกิจของใจเฉยๆได้ไหม อันนี้ขอฝากเอาจริงอันนี้ให้พูดแสดงนี่ต้องให้หวังไม่ได้เมื่อมดลงไม่จ่ายไปแล้วก็มดสิทธิ์จะไปเชื่อว่าลูกหรือเมียกูร้านกูหรือร้านทางของกูเงินร้านเงินแทนของกูไม่ได้พระเจ้าตรัสไว้ว่าเรียกมาทั้งหลายแสดงว่าอาชักโอโลโกสภาพปัญหาอย่างคำมันยังสมบัติของโลกทั้งสิ้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามีแต่คำมันยังมีแต่คนตายนี้จ้ะถ้าพ่อแม่หรือถ้าปู่ย่าถ้าแม่ย่าตายไปแล้วตกมาให้แก่ลูกเพื่อต้องให้แก่ลูกลูกใส่ร้อยกับสืบเลี้ยงที่ต่อไปเมื่อลูกแก่แก่ตายแล้วก็ตกแก่ลูกแก่หลานเอาไปไม่ได้ไม่ค่อยว่าจะถือเอาจริงๆไม่ได้มันมีสิทธิ์อยู่แต่เมื่อมีชีวิตอยู่โอ้ก็ดีอยากก็ดีได้ก็ดีก็ส่วนแม่ส่วนก็ดีผู้ช่วยแม่ช่วยก็ดีคือกันเบิดก็ถือสิทธิ์แต่แกยังไม่ตายหาหมดน้องเป็นวัดสิบอันนี้ผู้ที่เจ้าทัดไว้จริงไหมจริงนี่ไม่จริงก็ขอฝากให้พวกฟังพิจารณาด้วยตนเองนี่บรรดาที่คิดเอาเป็นสมบัติของตนได้ไหมที่ถามเองถามคิดเอาได้ไหมสมบัติไทยนอกคิดจะเอาไปเกิดสวรรค์นำได้ไหมถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เทพบุตรหาไปเกิดไปชั้นนรกเกศจะเอาไปนั่งได้ไหมหาไปเป็นเปรตเกศจะถือไปเป็นสมบัติของเปรตได้ไหมหาไปเป็นชั้นเจริญสร้างเป็นง้อเป็นควายเป็นนี่แหล่งนี่กาเป็นสุนัขตัวกรเดี๋ยวใช้เจริญสร้างเกศจะถือเอาไปเป็นสมบัติได้ไหมเทพบุตรผู้แสดงตัวใหม่ได้มาทำให้กับว่าไม่ได้แม้ไม่ว่าแต่สมบัติให้นอกสมบัติให้ง่ายของเราถึงมาเย็นโลกน้ำคันห้าถ้ามาเย็นโลกร่างกายถ้าสี่ดินน้ำไฟลมอาการสามเท่สองประการนี้เหตุของเรามาเย็นก็เป็นตัวเป็นตัวคิดจริงหรือไม่จริงนี่ขอฝากหรือว่าเอาซื้อเป็นตัวคิดจริงไหมอันนี้ก็จริงแต่เมื่อมันยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเองถ้าหันหมดลมหายใจแล้วมันเน่าแล้วคิดแล้วจะคว้าอยู่ได้ไหมล่ะยึดเอาได้ไหมมันเน่า ได้ไหมยึดคิดเอาได้ไหมถือว่าเป็นตัวห้องคิดได้ไหมหมดน้องหายใจแล้วอย่าเผาถ้ารักถ้าแท้งลูกรักเมียรักอาญาที่ไปเผาเอาไว้หองนอกน้ำขันหันละนอกเป็นน้ำขันอยู่หันละจะกล่าวว่าเสียว่าเสียนอกเงียบกันได้บ่หรือจะเป็นอย่างไรจะน่าเอาพ่อฟ้ายึดคิดเชื่อเป็นตัวได้จริงไหมร่างกายขณะเวทนาความทุกข์ความทุกข์เวทนากันในข้อเวทนานี่ท่านว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะหมายความว่าแจ้งถูกต้องแจ้งถูกต้องคือตาได้เห็นแจ้งสัมผัสตาตาได้รู้ได้เห็นแน่จริงจริงลูกแล้วเป็นวัตถุแต่เสียงสัมผัสหูก็เรียกว่า แต่ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างจมูกต้องกินสัมผัสจมูกหรือจะว่าเหม็นว่าหอมเลียนสัมผัสรสก็หรือจะว่ารสเปรี้ยวรสหวานรส อะไรเรานี่กายสัมผัสคือความเย็นร้อนร้อนแข็งสักพลังกายเรียกว่าสัมผัสตาสาเวทนาเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งเกิดนี่นะเกิดจากผัสสะคือเกิดจากรับมาแล้วจึงเกิดคือจิตทำงานซะก่อนเวทนาความสุขความทุกข์จึงมีสัญญาความจำได้ไม่รู้จึงเกิดมีสังขารกิริยาที่นึกที่คิดจึงเกิดมีแต่ว่านั่งท่านสามนี้เกิดจากภาษะเรียกหน้าก้องทุกข์ก็เกิดจากภาษะยังมีลูกสัมผัสตาหูยังสัมผัสหูจึงสัมผัสจมูกรสสัมผัสลิ้นหดสัมผัสสัมผัสร่างกายรอบล่องเป็นธรรมล่องยั่วใจให้ตำเลิศนี่แหละนั่งท่านสามนี้เกิดจากภาษะเมื่อคิดตื่นขึ้นมาจะรักมากทำงานแล้วจะมีทุกข์มีทุกข์มีสัญญาความจำได้ไม่รู้มีสังขารจะดีก็ชั่วอันนี้จิตใจของเราจะถือเอาความสุขความทุกข์ว่าเป็นตัวตนจริงได้ไหมจะถือเอาสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าให้หลงละท้องในนี้จะเมื่อทุกข์แล้วก็ดีก็เอาทุกข์ละให้ทุกข์ตลอดเรื่อยไปก็ให้เสียไม่เสียละยึดถือหาได้ไหมบังคับได้ไหมยึดให้บังคับมันชาติของจิตใจไหมสัญญาความใจจำได้ไหมโลท่องหนังสือเรียนหนังสือได้แล้วบังคับมันชาติบอกให้มันลงมาเลื่อนได้ไหมให้คิดบังคับสังขารที่ผู้ใจคิดดีคิดชั่วคิดด้วยดีไม่ชั่วยังเราคิดกันอยู่นี่อยู่แน่บังคับบัญชาของคิดไหมถามว่าให้คิดได้ไหมหรือบังคับให้คิดแง่ให้ใจบังคับว่าแก่เลี่ยงที่ดีเลยไหมท่านนี่ความรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เกิดจากรูปนามเป็นปัจจัยคือตื่นขึ้นมาแล้วทำความมีรูปความมีนามแต่ไม่มีที่ตั้งของวิญญาณไม่มีที่ทำงานจังหวะเพราะร่างกายไปร้องงานชาติใจไม่สำหรับงานแต่พ่อมารับภาษาจะเพราะงานสิ่งนี้ใจจะถือเป็นตนจริงได้ไหมบรรดาที่ใจยึดถืออยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติจึงได้แสดงทักษะจะทำในปรมัตถธรรมยังได้แสดงยกรูปนามขันธ์ 5ขึ้นสู่พระเจ้าอย่างที่ได้ยกพุทธภาษิตซึ่งธรรมนิยามสูตรยกขึ้นมาเป็นในเทปบทในเบื้องต้นที่ว่าสัพเพสังขารอนิจจาที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขารทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็ตัวเราเขา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่ง

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เริ่มไปกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเทศครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านเทศว่าทำอยู่กับใจนะทั้งวันให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจท่านเราก็ยังไม่อยากจะเชื่อทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี่ว่าในใจนะทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรม 80,000 สุพรรณพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคัมภีร์ทั้งนั้นมาว่าอยู่ที่ใจทำไมว่านี่เป็นความรู้สึกของเจ้าของมีหมายถึงความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศเข้าไปเรื่อยๆตรงไหนท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจพอฟังไปโดยลำดับจิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมคือที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่ได้อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้ไว้ภายในตัวเองแล้วทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากกระแสอย่างทำที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งออกไปนู่นไปหาท่านเทศดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านหรอกมันถึงถนัดฟังเทศทำไมดูหน้าผู้เทศแล้วดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนี่เป็นความรู้สึกตั้งเดิมเวลาฟังนานๆนี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อว่าธรรมอยู่ที่ใจสมาธิธรรมอยู่ที่ใจแล้วนี่เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านจิตไม่ส่งไปอื่นแล้วนี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าธรรมอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วตรงนี้เริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก็เป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ขั้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณะที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆนี่ทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความสนใจขึ้นอีกในแง่หนึ่งจะพยายามหาทางสงบให้ได้แล้วก็เข้าที่ภาวนาก็เป็นความสงบขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าธรรมอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้นเมื่อเราทำความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสและสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปถูกภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้น คือทำสัมผัสเป็นขณะขณะตามกระแสเสียงกันที่เทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องกรองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นจะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างๆมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบด้วยวิธีแก้กันคือจะให้จิตสงบเฉยๆอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะเกิดความสงบอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุ่นมัวก็มีอะไรที่จะขุ่นมัวยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ไฟก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเรื่องของกิเลสแต่ไม่ตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับลำดับเท่านั้นท่านจึงสอนให้เห็นโทษพยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ใดก็ตามต้องได้อุบายแยกพายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุกขามรณะปิทุกขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติปิทุกขาชราปิทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละหลายรายเรียกว่ารอดตายนั่นมานั่นเลยถ้าเราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้เพราะรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขณะนั้นตายในท้องก็มีตายในขณะที่ตกคลอดออกมาก็มีก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงเพื่อจะกำจัดปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายเห็นความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังค่ำความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องให้พิจารณาไปตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนู่นตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นมันจะทางอะไรเดินเมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกว่าลูกข้างนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดนานเมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจหรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านไม่มีมีแต่จิตของพวกเรากายของพวกเราส่วนกายของท่านมีท่านทุกข์เหมือนกันกับเราเนี่ย เป็นแต่เพียงว่าจิตนั้นรับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจท่านให้หวั่นไหวไปได้เหมือนจิตใจของปุถุชนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกข์ท่านก็รู้เฉยๆท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้ง3เพราะจิตนั้นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกสิงได้เลยเป็นธรรมล้วนๆอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้เราอยากมีความเจริญภายในจิตใจคอยพยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสนับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบพบสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุขติสำหรับเป็นที่หวังได้ในเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ไม่ให้เกียจคร้านพยายามถ้ามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาภาวนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสเมื่อจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นรายได้ชัดเจนจะเป็นฝากเป็นน้ำหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ำนั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าที่ขุ่นมัวไปด้วยกิเลสอาสวะหรือความว้าวุ่นทั้งหลายท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในโอวาทที่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพพาปัสสะอกรณังกามธรรมความชั่วทั้งหลายนั่นแหละประการหนึ่งกุศลสู้ประสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมประการหนึ่งสจิตตประโยชน์ปัญญังการทำจิตให้ผ่องแผ้วถึงความบริสุทธิ์นั้นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศร้าหมองท่านไม่ให้ทำให้พยายามทำตั้งแต่กุศลคือคุณงามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลสูปสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นเองการทำจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทำพระพุทธเจ้าก็ลำบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากบรรดาท่านพูดถึงความบริสุทธิ์ต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทำจิตเวลามีสิ่งสกปรกสมมมครอบงำอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายซะดีกว่าอย่างนี้ความอิจฉาและอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็นนี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกลายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสำคัญของจิตไม่มีเลยถึงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทำไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยมาครอบงำจิตนั้นจิตมันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อได้ชำระสะสางออกโดยลำดับก็ค่อย ส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรุ่มเริงมันเติมด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ดีอยู่นั้นมันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆที่โน้นว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปนั้นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กุ้มรุมถูกกุ้มรุมอยู่ด้วยความรุ่มร้อนทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเรานั่นจะดีอันนี้จะดีมันไม่ได้ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมนั่นแหละเพราะตัวนี้ไม่ดีจึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากำจัดด้วยความเพียรทำสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทำสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจของจิตท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรนี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพียรเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่เป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญาก็กำหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ต้องดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายนี้โลกทั้งกว้างแสนกว้างหันหว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันไปด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบๆนี้ออกให้จิตใจได้รับความกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โล่งเย็นสบายอ้าวที่นี่เราจะพิจารณาที่เรื่องทุกข์มันก็มีกำลังจะพิจารณาพอใจพิจารณาเพราะทุกข์เป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้คมกล้าขึ้นเป็นลำดับตัดฟาดฟันกิเลสอาสวะออกด้วยสมาธิประการหนึ่งด้วยปัญญานี่ถอดถอนกิเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจับกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่ซ่านออกไปในที่ต่างๆจนถึงจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตนี่มีความติดข้องพัวพันกับสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ใครควรแล้วใครควรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ต้องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฉานประเดิมดับเข้าใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระที่กดท่วงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนั่นแหละคิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาก็ดับเท่านั้นท่านเรียกว่าสังขารความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นอย่างสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดกับดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้กับความเกิดและดับนั้นเนี่ยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวคำว่าทุกข์เราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรทุกข์ทั้งกองเรายังมาถือเป็นเราเหรอ ถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกข์ให้ทราบมันเป็นทุกข์ผู้ที่ทราบว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์นั่นคือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนว่าทุกข์เป็นทุกข์เราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกข์เป็นทุกข์นี่ประการหนึ่งนี่จะวางไหมสัญญาจำได้เท่าไรมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจำก็มาตั้งใจจำกันใหม่จำไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวเช่นเดียวกันนี่นี่เหลือเป็นตนความจำได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั้นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราเป็นของเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาที่เพราะทุกเพราะสัญญาจำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับๆเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราแล้วก็ต้องพอให้เกิดดับๆให้รับความเดือดร้อนวายไม่หยุดไม่ถอยนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับมีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันธ์หรือว่ารอบใจวิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดนู่นมันได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมเนี่ยเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปนั้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนฮะหรืออะไรวิญญาณความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพับแล้วดับไปพร้อมนั้นหรือเป็นตนเป็นตนอะไรความเกิดกับดับพร้อมจะถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเรายังถือความเกิดความดับนั้นว่าเป็นตนเราก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันมีเกิดมีดับของมันเป็นประจำอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปคว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งๆที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของมันผู้รู้ไม่ดับใจแท้ๆผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่เจ้าทุกข์ของตายจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อายจะไปยึดถือแต่เวลามันกิเลสมันนั้นหนามันไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันไม่ทราบว่าอายหรืออายมันด้านของมันจะวางไงนี่แล้วพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยของมันเองปล่อยออกหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้ล่ะเป็นสนามรบนะแต่พออย่างยิ่งทุกขเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกขเวทนานั่นแหละกับจิตนี่น่ะเป็นสนามรบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงแค่ตายธาตุขันธ์นี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ทุกข์ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับของมันเท่านั้นมันจะทุกข์มากทุกน้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติแล้วจะทราบทุกระยะอายะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิตกวิจารอะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของ

นี่แหละการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลก็เสียครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาถรรพ์ในเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีถึงคราวจำเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าเตรียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหั่นแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงแล้วราบไปหมดสงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อกวนจิตใจอันใดที่ยังมาก่อกวนจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแย่มาแทงมายุมากวนจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้ตรงที่ทุกข์มีทุกข์มีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันธ์อันนี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันก็แยกแยะที่นี่รู้ก็รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละไม่รู้ที่ไหนผู้ที่จะทำให้รู้ก็คือปัญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าสติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บุกเบิกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสำรอกปอกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะเราจึงนำสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจำเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ญาติมิตรสาธิตใกล้ๆพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงใครทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถเอาให้เต็มภูมิตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทำยังไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นข้าศึกต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความลุ่มหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนำมาใช้ก็คือเป็นข้าศึกต่อตนเองถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความแก้วกล้าสามารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้พิจารณาลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้นี่เอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนล่ะพุทธังสนังกัจฉามิกระเทือนอยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนธรรมังสนังกัจฉามิกระเทือนที่จิตใจสังขังสนังกัจฉามิกระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้ถึงว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเราให้เห็นแล้วเฉพาะอย่างยิ่งจิตทั้งดวงนี่แหละคือธรรมทั้งดวงขอให้ชำระจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่งพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรู้ตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี่นี่ผลแห่งการปฏิบัติกำจัดกิเลสอาสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคานี้แต่ขี้เป็นหัวจังคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงชำระขี้นี้ออกโดยลำดับลำดับเมื่อหมดของปกปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายธรรมนิพพานังปรมังสุญญังอะไรสูญมันก็รู้เองอะไรยังอยู่ก็รู้ฮะใครจะไปรู้ยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วเขาคำว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เห็นว่าเท่าไรมันก็อย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังจะไม่มีปัญหาเลยเลยประจักษ์อยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูญอันใดยังนิพพานังปรมังสุขขังดังที่คำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจล้วน

0: จึงไม่มีการที่ทำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนเวทนาทั้งหลายมีทุกขเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปรมังสุขขังที่ประจําจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สุขที่เป็นทุกขังอนัตตาจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาท่านว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนนะครับการแสดงธรรมเห็นสมควรขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ธรรมฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัดจากดีป่าอีบขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
3: เหนือเ
4: หนือผมมาอยากลงมาท่าทางโมครับจะมาขอเครื่องมือการแพทย์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
3: โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไร
4: ท่ากันโทครับ
3: โอ้ท่ากันโท
4: กาฬสินธุ์ครับ
3: อืมเข้าใจ
4: ที่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจเลือดครับ
3: รับทราบไว้ก่อนมันหนักจริงๆอ่ะเรื่องเกี่ยวกับช่วยทางโรงพยาบาลนี่หนักมากนี่ก็เริ่มแล้วนี่เริ่มทั้งอากาศมวยก็เริ่มตึกขึ้นอีกแล้วหลังอันนี้ก็30เตียงพร้อมทั้งให้เตียง30เตียงอยู่ด้วยมันไม่มีแต่เตียงมันมีอุปกรณ์ต่างๆในตึกนั้นทั้งอะไรอำเภออุ้มค่าก็กำลังขึ้นนั่นก็4ชั้นให้เป็นอะไรตึกของพนักงานในโรงพยาบาลไม่มีที่พักเลยจำเป็นตึกเป็นเหมือนกับว่าตึกอะไรหอพักไปงั้นนะเป็น4ชั้นนั่นก็ดีนั่นก็เริ่มขึ้นกำลังเริ่มขึ้นแล้วหนึ่ง2แห่ง3แห่งแล้วนะข่าวสารจะเป็นอะไรพวกสถานสงเคราะห์เด็กนะอันนี้ก็หลังหนึ่งแต่นี่มันเป็น
5: ห้องสมุด
3: เป็นเรือนห้องสมุด
5: ห้องสมุดครับผม
3: เออด้วยเป็นเรือนห้องสมุดอันนี้มันก็ร่วมล้านนะเนี่ยหลังอินอ่ะคงเล่นเมื่อไรนี่ร่วมล้านหรือมันประมาณอะไรในแปลนด้วยมันประมาณ6-7 แสนนั่นใช่ไหมล่ะส่วนตึกหัวหน้าไม่ต้องพูดว่ามาบอกว่ากี่ล้านว่างั้นเลยอย่างนั้นถ้ากันโทรมีหมอกี่คนหมอมี2คนเหรอเราไม่เคยได้เข้าไปทางมันก็ถ้าไปทางนี้ก็แฉลบไปทางศรีธาตุเสียทางนู้นก็แฉลบออกไปทางกระนวลเสียมันไม่ได้เข้าท่ากันโทรยังไม่เคยเข้าอำเภอท่ากันโถเงินที่เขาคิดว่าหมุนก็เข้าหาทองคำก็ทางนี้ก็หมุนเกี่ยวทางนี้ไอ้ที่ความขาดแคลนของประชาชนทั่วประเทศไทยเขาก็หมุนเกี่ยวทางนั้นเลยไม่ทราบจะทำไงเราก็ดี เราอยู่กลางกลางนะไม่ทราบจะหมุนไปทางไหนทางไหนมือก็มือกำลังตกมาเรื่อยๆเรื่อยกำลังตกมาเครื่องมือแพทย์ที่สั่งมาให้โรงพยาบาลต่างๆกำลังเริ่มตกมาตกมาก็จ่ายเรื่อยๆ รถความสว่างเขามารับหลายวันนี่ถามเขาบอกเขาต้องไม่บอกราคามาวาง
6: ไม่ส่งบิน
3: ฮะ
6: ยังไม่ส่งบินนะครับ
3: นั่นแหละรถเงียบเอาไปแล้วเวลาเราถามมันราคาที่เราจะจ่ายเงินก็บอกว่าเขายังไม่บอกมาว่ากับสุราธานีอันนี้รถยังไม่มาเพราะนี่สั่งเสียงมันจะค่อยตามกันมากอะส่วนรถไปมาถึงแล้วก็โทรให้เขามารับไปเลยเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกทางบริษัทก็เราเข้าใจกันดีมาตลอดเพราะเมื่อมาถึงก็ส่งเลยส่งเลยเราก็คอยไปติดตามจ่ายเรื่อยๆบริษัทต่างๆในกรุงเทพห้างร้านใหญ่ เครื่องมือแพทย์นี่เขาเชื่อเขาบอกว่าเขาบอกว่าเชื่อ 120% ว่าเชื่อวัดป่าบันการ 120% ว่าเขาไม่เคยมีคือจะไม่ให้เชื่อหรือมีเราจะต่อว่าบริษัทด้วยซ้ำไปส่งเครื่องมือมาเครื่องชื่อเพื่อนคาดดูมันส่งกลับทันทีแล้วดูไปพร้อมเลยเอาขนาดนั้นเขายอมสารภาพมาเพราะเขาผิดเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นเรื่องของเราขู่เขาเขาไม่ค่อยจะขู่เราเราคือการส่งเครื่องไม้เครื่องมือมานั้นไม่ใช่ตัวเขาส่งเองคนชายลูกน้องของเขาที่ทำงานแทนส่งมามันก็ผิดพลาดได้เวลาส่งมาถึงแล้วมันไม่ถูกตามความมุ่งหมายมันส่งกลับแล้วก็ว่าไปด้วยเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วเขาส่งกลับอย่างใหม่มาให้ให้ถูกต้องอย่างนี้มีส่วนการเงินการทองไม่เคยมีเนื้อยิ่งทุกวันนี้ก็ยิ่งสะดวกให้หมอต่อหมอติดต่อกันเองนี่หมอโรงพยาบาลนนท์สะอาดนี่เป็นหมอรับใช้ในวัดนี้เหมือนลูกวัดนี่แหละอะไรก็สั่งก็สั่งหมอนี่หมอนี่สั่งต่อเรื่อยๆเวลาเช็คออกมาก็มอบให้หมอจัดการจัดการรู้สึกว่าสะดวกมากขึ้นหมออ้วนโอ้ยรับใช้มากนะหนักมากอยู่พอพูดถึงเรื่องรับความหนักอยู่มากเลยพอลงไหนลงไหนมาเข้าโรงนี้โรงพยาบาลให้เป็นผู้จัดการสั่งเสียเอาบัญชีส่งไปให้มีกี่รายการเขาทั้งคนสั่งหมดเลยสั่งหมดเลยแล้วก็พอตกมาก็ทีนี้ก็เป็นเช็คอะพอตกมาบินเข้ามารับเงินนี่จ่ายเช็คปั๊บก็มอบให้อันนี้อีกมอบให้โรงพยาบาลนนท์สะอาดเป็นผู้คอยเอาเช็คมอบให้บริษัทต่างคือการจ่ายนี้มันก็มีสองประเภทบางทีควรจ่ายเงินสดแล้วก็จ่ายเงินสดควรจ่ายเชื้อก็จ่ายเชื้อแล้วจะสะดวกทางไหนสมควรทางไหนเราเป็นคนสั่งเองนะสมควรเอาจ่ายเงินสดก็จ่ายไปเลยสมควรจ่ายเชื้อเราก็ให้จ่ายเชื้อไปเลยแล้วแต่ความเหมาะสมรถยนต์นั่นจะเอาดอนบางทีก็จ่ายเงินสดไปเลยมันก็โตโยต้าแบบทางวันเขาก็เป็นคนเดียวกันมาหากันปั๊บได้ความนั่นคือทางอย่างที่นั่นแหละพุ่งกับอย่างที่รถเราเป็นแผลตกนั่น
6: ค
3: ือต้องถามหมอนะ
6: คร
3: ับ พอขึ้นรถมาทางวันขึ้นรถมาโทรก็ไปหาโตโยต้าเลยถามเรื่องรถนั้นทั้งจัดการเดี๋ยวนี้เลยนั่นอย่างนั้นเขาก็จัดการทันทีเลยรถคันนี้มาก็เข้าลงซ่อมเลยเอาคันใหม่มาแทนกันทันทีเลยอย่างนั้นแล้วโทรมาจากนู่นนะมาจากรังสามหมอนี่โทรก็ไปหาตุลาการให้จัดการรถเอามาเดี๋ยวนี้มาในวัดบอกกันเลยเขาบอกว่ามีเอามาเลยว่าอย่างนั้นแล้วเพราะมันเหมือนว่าเป็นกันเองมาเขาก็เอามาเลยคันนั่งก็เข้าอู่เลยมันก็แปลว่ามาตรงนี้มันถึงกันยังไงนะแปลกอยู่อ่ะมันมีมาลูกหมากำลังน่ารักนะรถเราวิ่งไปแล้วก่อนมันหมอบอยู่ข้างทางหมอบลักษณะมันกลัวรถน่ะแต่มันตามมัน ต้องแล้วมันเลยสะดุดพอรถเราผ่านแล้วเอ้ยหมาตัวนี้ทำไมจะแปลกวากว่างั้นมันลักษณะกลัวเดี๋ยวรถคันหลังมามันจะวิ่งตัดแล้วมันอยากกลัวเกิดเหตุแล้วมันสะดุดในจิตเพราะนี่พอไปนั่นพอไปทั้งนั้นแล้วก็แล้วรถคันนั้นมาหรือยังวะมาโอ้ยรถคันนั้นตกตรงนี้นั่นปั๊บเลยอย่างนั้นธรรมดาเราก็ไม่เคยมองไม่เคยบอกว่าจะเจอข้างหลังอ่ะมันหมอบอยู่นี่แหละลักษณะมันกลัวรถแต่เราผ่านไปแล้วอันนี้เรายังจะมีรถอีกคันหนึ่งตามหลังมานะเราเลยกลัวว่ามันเวลารถคันนั้นมาอีกมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันอาจจะวิ่งตัดไปบ้านมันนะลักษณะบ้านมันอยู่ทางนี้มันก็เป็นจริงพอรถคันนั้นมามันก็วิ่งป้ามารถก็หลบเลยรถก็เลยตกลงไปนู่นหมาตัวนั้นหลบไม่ทันทับตายเหมือนกันนะอย่างนั้นแต่ก็เลยไม่มีใครเป็นไรนะ
6: ครับ
3: วันนั้นไม่มีนะ
6: ครับ
3: ใช่ไหมวันนั้นก็ไม
6: ่มีนิดหน่อย
3: มี
6: นิดหน่อย
3: นะพอมานั่นปั๊บเราก็ถ้าก็ไปตรวจเช็คโรงพยาบาลรังสามหมอทันทีเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับรังสามหมอถ้าไปตรวจเช็คว่าไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันก็มาให้เขาไปตรวจเช็คชื่อเราอยู่พอจากรังสามหมอมันก็โทรมาหาบริษัทโตโยต้าสั่งรถไปเอาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยเมื่อของบริษัทไอ้พวกโตโยต้ากับวัดเรานี่มันเป็นอันเดียวกันเคยเกี่ยวข้องกันมาตลอดอ่ะเราจะเอาอะไรสั่งไปทันทีเอาทันทีเลยไม่สะดุดกันน้อยก็ไม่ทราบนั่นหรอกแต่ไม่พอสะดุดใจแล้วเลยเป็นกังวลนะมองหมาตรงนี้ลักษณะไงกันเนี่ยวะกลัวมันจะวิ่งตัดมาทั้งนี้เวลารถคันนั้นมาเพราะมันเตรียมพร้อมแล้วบ้านมันอยู่ทางนี้เขายื่นรถคันนั้นมามันก็วิ่งตัดจริงๆนั่นตัดรถเขาหลบลงคลองพอดีหลบไม่ทันถ้ามันตายเหมือนกันนะเขาก็หลบเต็มที่แล้วคิดว่าจนกระทั่งตกคลองรถหมาหลบหมาตัวเดียวนั่นแหละหลบมันอ่ะหลบไม่ทันมันก็กรรมมันเกี่ยวกันนั่นแหละแปลกอยู่รถหลบมันกลัวจะทับมันจนกระทั่งรถตกคลองก็ยังไม่พ้นมันก็ตายจนได้เออมันยังไงกันเพราะฉะนั้นพอซ่อมเสร็จแล้วก็เอาเข้าทางหลวงเลยเพราะนั้นซ่อมเสร็จแล้วเอาเข้าทางหลวงเลยทางหลวงยุ้มจะใหญ่รถจากวัดเรานี่มันคันหรือสองคันน่าสงสัยนะคือว่าไม่ต่ำกว่าสองคันนะถึงแน่แล้วก็เรียกว่าคันหนึ่งคันที่สองยังสงสัยอ๋อยุ้มเป็นสองคันนะว่ามีเด็กไปโรงเรียนอยู่ให้คันหนึ่งก่อนนะแล้วคันสองก็เป็นรถตู้เหมือนกันให้อีกส่วนตชด.นั้นอันนั้นให้เป็นกรณีพิเศษให้เงินอันนี้12ล้านเป็นมูลนิธิเลยแล้วก็บอกเขาว่าให้12ล้านถึงมาดูบัญชีที่ไหนได้มันลงคืนหนึ่งโอ้ยตายเนี่ยเงินไม่พอไงอ๋อรอซะก่อนนะที่แรก11ล้านนะแล้วต่อรองเขาไว้เราต่อรองเองเขาไม่ได้ว่าเลยเราของเราเองมันคิดมันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวให้ไปกรุงเทพกลับมาก่อนนะมาคราวนี้จะให้12ล้านนั่นเห็นไหมล่ะพอมาก็บอกเขามาเอาเลย12ล้านให้เลยขึ้นไป1ล้านอันนี้เลยเราให้เป็นมูลนิธิ12ล้านสำหรับตสด.แล้วก็ให้รถโอ้นั่นรถใหญ่นั่นน่ะ2ล้านกว่ารถคันนั้นมีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในนั้นเสร็จเลยเขาเอามาจอดที่เวลาเขาสั่งมาแล้วว่าเขาขอเพราะว่าพวกตชด.มันเด็กมากเขาไปส่งเรียกเขาโรงเรียนด้วยบางทีก็ผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่การงานทางราชการเอารถคันใหญ่ไปสมองเราก็ให้รถคันใหญ่เลยก็บอกให้เขาเอาตามต้องการเนี่ยเอาบอกมาเลยบอกให้สั่งเลยมาสั่งมาเขาก็ตามต้องการมีทั้งห้องน้ำห้องส้วมอย่างนั้นเสร็จที่นั่งเท่าไหร่แล้วขึ้นไปดูหมดเขามาจอดที่นี่เวลารถมาถึงแล้วเขาก็เอาเข้ามานี่เลยสองล้านกว่านะรถคันนี้เรียกว่าแน่นหนามั่นคงและใหญ่โตเต็มเหนี่ยวของรถเขาเรียกว่ารถโดยสารว่าเต็มเหนี่ยวแล้วเหมือนกับ รถเขาหรือไม่มีของเรามีห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยยังพิเศษเขาอีกเราคิดดูว่า2ล้านกว่านะรถคันนี้2ล้านกว่าอันนี้ถึงมันให้คันเดียวคันนี้หรือยังไงเราสงสัยให้มูลนิธิ12ล้านทางตชด.ทางนี่ก็เกี่ยวโยงกันตลอดเวลานี่ตชด.ก็มาประจำนี่เป็นประจำเนี่ยมารับใช้อยู่นี่เป็นประจำตชด.มีประจำอยู่ในวัดนี่ทุกวันทุกวันไปดูทุกคืนนั่นมีนี่ประจำให้ขาดทางหลวงก็มาไปมาอันนี้เป็นตชด.มาประจำส่วนกองเมืองเราดุ้มเลยให้กองเมืองดูให้2คันเหมือนกันนะตำรวจกองเมืองเราให้2คันคันหนึ่งวิ่งสำหรับดูความปลอดภัยในตัวเมืองคันสองเที่ยวซอกซอนเขาในป่าในเขาในที่ไหนก็ได้เราให้รถเป็น2ชนิดบุกอันหนึ่งนะชนิดบุกชนิดหนึ่งชนิดวิ่งเรียบตามนี้มีให้2คันกองเมืองให้2คันตชด.ถ้าแน่ใจก็คันเดียวใหญ่แต่ทางนี้2คันพอสารนี่2คันอย่างนั้นแหละเราช่วยไปทุกแห่งไม่ว่าทางไหนฟังถ้าความเมตตานั่นเถอะเมตตานี่ไม่มีเว้นเลยครอบไปหมดเลยที่ไหนต้องแทรกทิกแทรกควรช่วยตลอดไปเลยคืออย่างนี้เป็นประจำความใจดำน้ำขุ่นกับความเมตตาเนี่ยเป็นคู่กันแต่จะดำน้ำขุ่นคือความสกปรกความเมตตาธรรมคือน้ำที่สะอาดถ้าล้างกันไปถ้าไม่มีแต่ความสกปรกเนี่ยโลกนี่สัตว์โลกต้องเห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ให้ไม่ค่อยมีนะนี่แหละอำนาจของกิเลสกับธรรมมันเนื้อกันอยู่อย่างนั้นตลอดมากิเลสมันฝังตัวของมันอยู่ในหัวใจทุกสัตว์ทุกบุคคลฝังมานานเป็นกี่กับกี่กันพาเกิดพาตายด้วยอำนาจของกิเลสประเภทนี้แหละที่มันฝังอยู่ภายในไปไหนต้องมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จากนั้นขยายไปเห็นแก่พวกแก่พ้องของตัวไปเรื่อยๆละอันเนี่ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยไปที่ไหนมันจึงเกิดความเดือดร้อนเสมอสร้างความสกปรกทั่วไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาตามที่เสกสรรปัญญากันนั่นขึ้นมาแล้วก็ยิ่งแผ่บังพานใหญ่ละอำนาจอันนี้เป็นอำนาจความสกปรกไม่ใช่อำนาจของธรรมเป็นอำนาจของกิเลสเป็นความสกปรกเต็มตัวไปที่ไหนเหมือนควายมันลงในตมในโคลนเดินไปไหนมันฉากไปไหนนี่ตมโคลนสาดกระจายไปเลยสกปรกทั่วดินแดนคนสกปรกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่เรียกว่าคนบาปหนาพูดคงๆอย่างนี้แหละรวมแล้วเรียกว่าบาปหนาไปไหนครับแคบตีตันหาความชุ่มเย็นไม่มีคนประเภทนี้ไปไหนหาความชุ่มเย็นไม่มีการรับถือการเขายกมือไหว้เขาทำเพียงการเฉยๆแก้หน้ากันไปเป็นกิริยามนุษย์แสดงต่อกันเฉยๆหัวใจเขาไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยนี่ยักมาแล้วเขาว่างั้นหัวใจเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันนะเรื่องเกียรติไปไหนมีเดือดร้อนทุกหย่อมย่าขยะขยแงกันทั้งนั้นทำไปไหนนี่เย็นทุกหย่อมย่านั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเครื่องแก้กันทำไปไหนเย็นทุกหย่อมย่าเย็นทุกหย่อมย่านั่นแหละฟังที่พระพุทธเจ้าไปไหนเสด็จไปไหนปกจัดทั้งหลายโอ้สาธุการกันลั่นโลกลั่นโลกพระพุทธเจ้าไปไหนเวลาจัดทะลุกับฟ้าดินถล่มนั่นแหละเวลาพระพุทธเจ้าจัดทะลุขึ้นมาผางขึ้นมาทีเดียวเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกับวัตรสูตรนั่นแหละที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ภูมิเทวดาเนี่ยบอกต่อกันไปยังขณะเดียวเท่านั้นถึงกันถึงท้าวมหาพรหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วขึ้นแต่ภูมิเทวดาก็จาตุมขึ้นไปสวรรค์6ชั้นพรหมโลกคู่เดียวถึงกันหมดกระเทือนทั่วกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านว่าหมื่นโลกธาตุฟังที่ว่าหมื่นโลกธาตุ มาว่าสามโลกธาตุอะไรหมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปด้วยกันหมดเลยอำนาจของพระพุทธเจ้าของธรรมที่ท่านตรัสรู้แล้วความแสงสว่างกระจ่างแจ้งนี่เหมือนกันอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุละโหสิความสว่างสวัยแห่งกระแสของธรรมพระพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้เลยความสว่างสวัยของเทวดาตนใดไม่มีที่จะเป็นคู่แข่งได้เลยนั่นแหละอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้สะเทือนสะท้านไปหมดเทวดายินพรหมตั้งแต่ภูมิมาเทวดาถึงพรหมโลก16ชั้นกระเทือนถึงกันหมดในเวลาเดียวกันนั่นฟังแล้วทำเย็นไปหมดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมดเห็นไหมทำแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมดเลยนี่เวลาแสดงธรรมก็เหมือนกันไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่างนะการแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนก็มีเป็นประจำเรียกว่าพุทธกิจท่าตอนบ่าย 3-4 โมงก็เทศสอนพอข้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำก็ประทานพระว่าแก่พระสงฆ์พอเที่ยงคืนก็ประทานโอวาทแก่เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมรวมเทศท่านบอกว่าเทวดารวมหมดทั้งท้าวมหาพรหมลงมาถึงตั้ง6ทุ่มขึ้นไป แก้ปัญหาเทวดาให้ขัดข้องตรงไหนตรงไหนแล้วก็ประทานโอวาทสั่งสอนพวกเทวบุตรเทวดานี่หกทุ่มพอประมาณตีสองตีสามแล้วก็ทรงเล็งญาณพระจักขุญาณทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดที่มาผ่านตาข่ายคือพยานที่จะได้ตรัสรู้ธรรมแต่จะมีอันตรายอย่างรวดเร็วก็เสด็จพอออกจากนั้นแล้วก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนั้นท่านทรงเด่นญาณสัตวโลกหัวใจแต่แล้วดวงแล้วดวงนี้ดวงไหนมืดดวงไหนหมอดบอดดวงไหนที่มีอุปนิสัยปัจจัยที่พอจะมีช่องทางออกได้ก็ฉุดก็ลากออกดวงไหนที่มันปิดตันอั้นตู้จริงๆก็ปล่อยไปตามยถากรรมของสัตว์นั่นแหละที่ว่าปบาปเบวิโลกาหนังทรงเล็งญาณดูสัตวโลกที่มันมืดบอดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาเข้าไปหมดแล้วดวงใดที่พอจะมีวี่มีแววควรจะเล็ดจะรอดออกไปได้นั่นแหละสัตว์ที่มีปณิสัยก็ไปแสดงธรรมแก่พวกนั้นนั่นนี่แหละความมืดบอดมันมีประจำอยู่ในหัวใจของสัตว์ด้วยอำนาจของกิเลสปิดกำบังไว้ให้เป็นความมืดบอดเป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนนะเพราะว่าแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็แบบเดียวกันเพราะจิตดวงเดียวกันจิตเหมือนเป็นนักรู้เหมือนกันแต่ถูกครอบด้วยกิเลสตัณหาความมืดบอดเหมือนกันหมดเพียงหาอุปนิสัยปัจจัยจะเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปไม่ค่อยได้และไม่ได้นั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้นะนี่กระทรวงธรรมเป็นประจำแล้วก็ตอนเช้ากับปัจจุเสปินดาปาตันจาวเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกใครได้เห็นที่ไหนก็เป็นมหามงคลแก่เขาผู้เห็นผู้ได้ยินรับสั่งออกมาแต่ละคำละคำเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมหามงคลแก่สารโลกมากมายเนี่ยงานพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยว่างนะนี่แหละพุทธกิจ5แปลว่างานพระพุทธเจ้างานประจำพระพุทธเจ้าพระภาระกิจ5ประการนั่นฟังแค่นี่ท่านสอนเสมอกันหมดนั้นเนี่ยตามแบบตามฉบับสอน บ่ายสี่โมงสอนประชาชนแล้วประชาชนมีไหมล่ะนั่นตอนข้ามสอนภิกษุมีไหมนะแล้วพอหกทุ่มมันไปก็สอนเทวบุตรเทวดามีไหมเวลานี้มันกำลังเป็นเทวทัตนะพระเรานี่ล่ะเป็นเทวทัตลบล้างศาสนาพระเจ้าว่าเทวดาไม่มีมันจะลบล้างพุทธกิจข้อที่3นี่ออกไม่ให้มีเนี่ยพุทธกิจ5ข้อที่3คือเทวบุตรเทวดาพุทธเจ้าทรงเทศนาว่าการสอนเหมือนกับสอนประชาชนสัตว์โลกทั่วไปทีนี้มันมาลบล้างนะว่าเทวดาไม่มีว่าเนี่ยเทวทัตในผ้าเหลืองเรานี่ล่ะประชาชนก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ไอ้ผ้าที่แสดงตนออกมาหยาบโลนขนาดนี้นั้นแหมมันดูไม่ได้นะมันฟังไม่ได้เลยผ้าเป็นหัวหน้าโจรนี่มันพิลึกกือกันไปนะถ้าเป็นมหาโจรเป็นหัวหน้าโจรความช่วยพระเป็นหัวหน้าโจรต้นศาสนาทำลายศาสนานี่มันฟังไม่ได้นะถ้าลบวันนี้แล้วก็เท่ากับลบศาสนาพระเจ้าไม่ให้มีเหลือเลยเพราะอันนี้ก็อยู่ในวงครอบของศาสนายังแยกออกมาเป็น5ประเภทเนี่ยรวมแล้วศาสนานั่นประเภทที่3ลบออกหมดว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีบังขึ้นนะตาบอดมันน่ะมันกล้ามันหน้าด้านก็ยังว่าคนตาบอดย่อมหน้าด้านอายใครไม่เป็นคนตาบอดโม่อยู่ที่นั่นคุยอยู่นั้นโกหกอยู่ที่นั่นอวดรู้อวดฉลาดอยู่ที่คนตาบอดทั้งหมดคนใจบอดมันก็เหมือนกันพระใจบอดมันก็แบบเดียวกันอีกคนตาบอดกับพระใจบอดมันก็เหมือนกันมาอวดความเลวทรามของตัวเองทำลายศาสนาต่อหน้าต่อตาคนดียังมีคนรู้คนไม่มีก็ยังมีศาสนาสอนเพื่อรู้เพื่อฉลาดนี่นะไม่ใช่สอนเพื่อให้มืดดำกำตาแล้วไปลบล้างศาสนานะพระพุทธเจ้าสอนนี่มันก็ทำได้แล้วเวลานี้อะไรจะไปเลิศเลิศแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนาเรานี่เราพูดจริงเรากราบแบบสนิทเลยไม่มีอะไรเหลือแม้เปอร์เซ็นต์เดียวกราบพระพุทธเจ้าจิตเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆอย่างนี้นะมันไม่มีนะต้นไม้ภูเขาที่จะมาปิดบังจิตไม่ให้รู้นี่นะคำว่ารู้เนี่ยมันจ้าไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาปิดบังไม่อยู่เลยไม่มีความหมายต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่มีความหมายที่จะไปปิดบังญาณความรู้ของจิตซึ่งเป็นนักรู้นั่นซึ่งออกแสดงตัวเต็มเหนี่ยวด้วยความเป็นอิสระแล้วจิตที่หายสละไม่ได้คือจิตของสัตว์โลกที่กิเลสครอบงำอยู่จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสครอบงำแล้วมันก็เราจะว่าเวิ้งว่างก็ยังหยาบอยู่นะพูดไม่ถูกกับจิตที่เวิ้งว่างเป็นหลักธรรมชาตินะเราเทียบนี่ว่าเวิ้งว่างยังหยาบนะยังละเอียดก็ไปกว่านั้นนั่นแหละจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นอย่างนั้นมันยังไม่อยู่ศาสนาออกมาจากท่านเหล่านี้แล้วเหตุใดเราจึงจะมาคัดค้านต้านทานด้วยความตาบอดถ้ายังมาอยากขายตัวให้จมลงไปอีกเป็นหัวหน้าโจรในเพศแห่งพระของเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสอนไว้ที่ตรงไหนนี่โถเอาก็เอาตัวประกันในตัวของเราเองทุกคนก็รู้นี่นะพระพุทธเจ้าสอนตามที่มีอยู่เช่นความโลภมีไหมความโลภเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะความโกรธความหลงราคะตัณหามันมีในไหมในสัตว์เนี่ยถ้าพุทธเจ้าสอนผิดไปว่ากิเลสเหล่านี้ไม่มีในสัตว์มันก็เต็มหัวใจสัตว์ใช่ไหมสอนก็สอนเพื่อให้แก้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อสัตว์มันก็เห็นกันอยู่นี่รู้กันอยู่นี่ความโลภก็เต็มหัวใจทุกคนจะไม่จะผิดไปไหนพุทธเจ้าว่าความโลภมันเป็นภัยนั่นมันอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกความโกรธราคะตัณหาเป็นภัยแล้วมันผิดไปไหนล่ะเอาตัวของเราเป็นประกันที่นี่จิตแตกแขนงไปมันก็แบบเดียวกันจริงเหมือนกันหมดเอาต้นใหญ่นี้ออกแสดงนี่พอแค่อันนี้ไปแล้วตัวนี้เบาบางมาบางท่านก็บอกไว้อีกนั่นแค่ด้วยธรรมและความภาคเพียรดังที่สอนอยู่เรื่องจิตตภาวนาเป็นสำคัญชำระสาสางเนี่ยไปอันนี้จางไปมันก็รู้จางไปเท่าไหร่มันก็รู้ธรรมะขึ้นเท่าไหร่ก็รู้ที่นี่ยิ่งหมอบลงธรรมะขึ้นก็รู้อำนาจของธรรมครอบไปต่อไปก็ชะล้างกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นตรัสรู้ธรรมนั่นมันก็เห็นอยู่ในหัวใจของธรรมที่สอนไว้แล้วสอนลงที่หัวใจของสัตว์ยิ่งก็อยู่ที่นั่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเรียกว่าความรกรุงหลังอยู่ที่นั่นความเตียนโล่งอยู่ที่นั่นชำระล้างออกไปความเตียนโล่งมันจะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะสิ่งที่ปกคลุมนั้นคือความสกปรกมันปิดหัวใจไม่ให้เห็นอัตถิธรรมพอชำระล้างสิ่งนี้ออกไปหมดแล้วอัตธรรมก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมกระจ่างแจ้งขึ้นมาเลยท่านก็สอนขนาดนั้นผิดไปที่ไหนล่ะแล้วไปหารูปหาคำที่ไหนว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเทวดาไม่มีไฟเผาอยู่หัวใจมันมีขนาดไหนมันดูเมื่อไหร่คนประเภทนี้นะถ้าดูตามพระพุทธเจ้ายอมรับทันทีเลยจิตจนชำระสิ่งสกปรกสมมุติ ที่ว่ากิเลสมีอยู่ในหัวใจนี่ออกหมดแล้วถามหาที่ไหนมรรคผลนิพพานอันนี้เท่านั้นปิดไว้นะเหมือนความเตียนโล่งอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่โลกๆนั่นแหละตัดต้นไม้ใบหญ้ากวาดออกหมดแล้วที่โลกมันก็เกิดมันมีพวกมันอยู่นั่นแล้วนะนี่ใจก็เหมือนกันความสะอาดโล่งอยู่ในหัวใจแต่กิเลสปิดบังเอาไว้เพราะกิเลสจึงถอนออกได้ที่เรานี่มันพวกกาฝากมันเปิดออกถอนออกมาได้ธรรมชาตินั้นเป็นหลักธรรมชาติตายตัวถอนไม่ได้นะความเตียนโล่งคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวผลแล้วนั้นทำให้ไปดื่มไปไม่ได้นะสิ่งนี้มันเป็นกาฝากมันเข้าไปแฝงแล้วไปทำลายต้นไม้เช่นอย่างกาฝากทำลายต้นไม้สนิมทำลายเหล็กนั่นเองนั่นเมื่อนี่ผ่านไปหมดแล้วมันก็รู้เองหรือถามพระพุทธเจ้าหาอะไรศาสนาพระพุทธเจ้านี่สั่งสอนชาวโลกทั้งสั่งสอนแบบเดียวกันหมดนะไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาสอนมนุษย์เราเวลานี้ตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดสัตว์ตลอดมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วสิ่งเหล่านี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเหมือนคนเข้าคุกเข้าตารางนั่นแหละคนในคุกในตารางขาดเมื่อไรคนนั้นเข้าคนนี้ออกอย่างนั้นอันนี้สัตว์นรกก็เหมือนกันทั้งเข้าทั้งออกทั้งขึ้นทั้งลงสวรรค์พรหมโลกนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่ขาดว่าขาดตอนมีเต็มอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเนี่ยมาก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่มานำสิ่งนี้มาสอนว่าจะผิดไปไหนนะนอกจากกิเลสมันทะเลสลายหาเรื่องกบเกลื่อนไปหลอกลวงสัตว์ถึงว่าไม่มีอะไรจะปลอมเท่ากิเลสก็จะบอกแล้วแล้วไม่มีอะไรที่กินเท่าธรรมนะทำจริง 100% กิเลสปลอม 100% เนี่ยมันเป็นคู่ต้านทางกันอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะงั้นต้องพากันฝึกหัดอบรมตัวดิอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีเฉยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้นะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองอยากเป็นคนดีต้องดัดแปลงตัวเองอย่าทำตามความชอบใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสให้ฝืนกันมีคนมีการฝืนเพื่อทำความดีแก้ความชั่วอยู่แล้วต่อไปมันก็เป็นนิสัยฝืนไปฝืนมาต่อไปก็ไม่ต้องฝืนเพราะรู้ว่าอะไรผิดนี้มันพลิกทันทีหลบทันทีไม่ทำนั่นทำก็มีอำนาจได้นี่นะเวลาเราไม่เคยอบรมได้รับการอบรมไม่เคยฝึกฝนอบรมเรานี่มันลำบากนะอะไรก็ลำบากที่เด็ดโยนข้อลำบากไปกีดกั้นไม่หมดไม่ให้ทำได้นี่เมื่อฝืนเข้าไปต่อไปก็แก้กันไปได้สุดท้ายมันก็โล่งไปเลยทำอยู่ที่ไหนก็เป็นความดีตลอดไปเลยนั่นเมื่อเราเคยทำความดีนิสัยมันความดีมันก็ติดใจคนเคยทำความชั่วไม่ได้ทำความชั่วก็อยู่ก็ได้เหมือนกันนะเอาละเทศเท่านั้นแหละวันนี้จะให้พรเมื่อวานนี่วันที่3เมื่อวานทองคำก็ได้ถึง26บาทนะเมื่อวานนี้ทองคำได้26บาท71สตางค์ดอลลาร์ได้101ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะทองคำเราได้ทั้ง26บาทเมื่อวาน26บาท71สตางค์ดอลลาร์ได้101ดอลลาร์ทองคำที่จะมาขายหลวงวันนี้ไม่อ่านขี้เกียจอ่านเอาแค่นี้แหละพออ่านทุกวันนี่นะ
7: ครับผม
3: อันนี้ต้องทวนด้วยวันนี้แม่อ่านเฉพาะว่าทองคำที่ได้เมื่อวานถึง16บาทโอ้26บาทท่านว่าได้มากอยู่26บาทท่านนั้นล่ะพาปฏิบัตินะพวกเด็กนักเรียนตั้งใจศึกษาเราเรียนตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนกลับไปแล้วช่วยพ่อช่วยแม่อย่าทะเลทลายเตะเร่ร่อนแค่ไม่นานนะเป็นนิสัยไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนะมันจะตายแล้วนะพ่อแม่เลี้ยงนะตกคลอดมาก็เลี้ยงตลอดพอเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วก็ที่นี่ก็เข้าโรงเรียนเอาเลี้ยงทางโรงเรียนอยู่นะโอ้เครื่องศึกษาเราเรียนเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่คนหนึ่งหมดไปเท่าไหร่ของเล่นเมื่อไรพ่อแม่เลี้ยงลูกอะไรจะยากลำบากยิ่งกว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ยากเหมือนเลี้ยงคนนะเลี้ยงคนนี่ยากมากทีเดียวมัน มันหลายเรื่องหลายราวรวมกันเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์นี่ไม่ยากนะแม่พากินหญ้าลูกกินหญ้าไปก็แล้วๆไปเลยอันนี้พ่อแม่พากินปลาแดกพากินน้ำปลากินเนี่ยมันไม่ได้กินมันไปฟาดเอานู่นเลี้ยงโต1 200 300มันเอาไปคบกันเองเด็กน้อยล่ะไปกินเลี้ยงกันเถอะวันนี้เด็กมันก็คบกันโต๊ะละ200 300โต๊ะละ1,000ขึ้นไปมันมองดูหน้าพ่อแม่พากินปลาแดกปลาลาดที่ไหนวะเข้าใจมั้ยล่ะถูกหรือไม่ถูกพิจารณาสินี่เอาละไปสู้ไปกินปลาลาดกับพ่อแม่สู้จะเป็นบ้าตามโต๊ะเก้าอี้เค้านะสู้ไม่อยากจมเท่านั้นล่ะพอหมดแล้วอันนี้จะเอาไว้พี่นานะเอาไว้พี่นามาไปทำพี่นาพี่นาเป็นอะไรนี่อะไรมาเนี่ย
7: ร้อยดอน
3: มาร้อยดอนแล้วเนี่ย
7: คร
3: ับ วันนี้ได้ร้อยดอนแล้วดีแล้วได้ร้อยดอนอันนี้จะไว้กราบท่านพิจารณาไว้รับไม่เป็นระยะอะไรงั้นหรอกเหนื่อยเราก็เหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยมากนะอันนี้ได้ร้อยนะวันนี้ได้อีกร้อยนะ
7: ครับร้อยดอน
3: เยอะแล้วได้ร้อยดอนเนี่ยเอาละวันนี้เลิกกันละเอาวันนี้เอาให้ใครเนี่ยเดี๋ยวเอานี่มันนานจะดีให้เลยเอานี่ให้ยิ่งต่อไปก็อีกสามเอาให้พ่วงกลับด้านเนี่ยให้พ่วงกลับเอาแจกไปนู่นไปเรื่อยไป
8: เครื่องตรวจเลือดนะครับ
9: พากันโทรจะขอเครื่องตรวจเลือดก่อน
8: แม่นะครับ
3: ฮะขออะไรบ้าง
9: มันเป็นชุดเดียวหมดไม่ใช่แล้ว4รายการเนี่ย
3: ฮะ
9: เครื่องตรวจสารเคมีในเลือดอัตโนมัติเครื่องปั่นแยกเลือดและสารน้ำเครื่องปั่นดูดเราเข้ากันได้ของเลือดเครื่องปั่นเพื่อเลือดแดงอัดแน
3: ่
9: น
3: แล้วนะ
9: ไม่มันเป็นเครื่องเดียวหมดหรือเปล่า
10: เครื่องแรกนี่เอาไว้ตรวจ
9: ก็เรามีครับมี4อย่างมี4อย่างครับนี่เขาก็อยากขอฝากคุณอาเครื่องแรกก่อนเครื่องตรวจสารเคมีในเลือดทำไมของเดิมไม่มีเหรอฮะ
10: ไม่มีเลยคร
9: ับ โยมมาไม่มีเลยเหรอ
10: คร
9: ับ แล้วตรวจยังไงเมื่อก่อนนี้ตรวจเข้าบ้าง
10: ผมเข้าโรงพยาบาลจังหวัด
9: เมื่อก่อนนี้อันนี้ไม่มีเวลาคนว่าเครื่องตรวจเลือดเมื่อก่อนไม่มีถ้าคนโทรไม่มีเวลาคนไข้มาก็ส่งเข้าไปจังหวัดทีนี้จะบริการที่ท่าคันโทเลยก็เลยจะขอฝากคุณอามา
3: พี่ว่าก็รับทราบไว้ก่อนตรวจใจ
9: แต่ก็ไม่
3: ม
9: ี
3: นะโยมเดียวขอมาม
9: าก
3: ให
9: ้
3: เรื่อยให้เรื่อยส่งจำเรื่อยส่งมาเรื่อยให้เรื่อยเรารับไปเรื่อยช่วยไปเรื่อยอย่างนี้ละทำนั่งหลับไปแล้วได้ท่านพระต้องดูก่อนเอาเรื่องครับ
11: กับตอนชะดอที่หลวงตาพูดเมื่อกี้ให้สองครั้งครั้งแรก9ล้านเงินให้เขาเป็นน้ำปลาข้าวน้ำตาลใช่ไหมครับแรก
3: เงินเป็นให้ไม่ใช่เยอะนะนั่น
11: ไม่ใช่ก็นั่นเนี่ยให้ประมาณ9ล้านให้ทั่วเลยแล้วครั้งที่สองให้ไปดูนิติแล้วก็ให้รถนักเรียนรับส่ง2ล้านกว่าคัน
3: อ๋อเราให้เป็นค่าหางั้นนะ11ล้านนะพี่
11: ครับ11ล้าน
3: ไม่ใช่9ล้านนะ
11: 11ล้านคร
3: ับ ว่าค่าหลัง
11: ที่2ล้าน
3: ยังว่าจะเสียล้านนี้แทนแต่พอดีมันไม่พอแล้วขอเราเป็นเสร็จแล้วขอกลับมาให้ทุกสองร้านเลยเข้าใจแล้ว
11: ให้เพิ่มครับ
3: เดี๋ยวรถนี่แง่แง่นอนคือรถใหญ
11: ่รถสองล้านกว่า
3: สองล้านกว่าไปเริ่มกลมมาเริ่มไปแล้วกลับแล้วข้ามกันแล้วนะมารับทราบไปแล้วเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอย่างนั้นรับทราบไปแล้วแล้วก็ปีนยาวกันเรื่อยๆไป
11: ไป
3: ไ
11: หนมาคุ
3: ยไอ้บุ๊กกี้ไปแล้วเนี่ยฮะไอ้บุ๊กกี้แล้วมาเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันข้ามผ้ามาอวดคนบุ๊กกี้เขาข้ามผ้ามาอวดคนใครไปหยิบผ้าเขาเขาวับทันทีเลยแล้วเขาได้งานเอาไปเรื่อยกันเรื่อยกันมีตาไปแล้วอ๋อ
1: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: สิ่งใดไม่เพียงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เตตัมนี่มีพิจารณาสังขารความปรุงเครื่องแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปมันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบุญศาสนาอันนี้ในวัดพระปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาสาจิตตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่ท่านบอกนี้ตอนไหว้วางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุขสันตดาอันนี้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยสิ่งใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าในวันนี้อาเยพิจมาตะปังโกนัญญามันรังสุเวยิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้ที่ตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันยิดอันใดดีรีบทำฮะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยท่านเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านได้ทำในวันนี้เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันมีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันในพิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปนาจิตตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นเนี่ยพากันให้ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำมันเห็นอย่าสักแต่ว่าเขาทำจริงๆจังๆมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไปฟังเดินบอกแล้วโอเป็นนิโกน้อมเข้ามาเป็นจะฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงท่านอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายแล้วสบายแล้ววางดวงใจสบายมันไม่นี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึง ที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคนเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกในใจลืมกันไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในขี้รู้เพ่งดูในขี้รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูไว้ตรงนั้นมีความรู้สึกอยู่นั้นรู้ก็ไปฟังเทรู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากพ้นทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันข้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่ข้องข้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันทรงไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งนะเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขนะมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามอารมณ์กามอารมณ์ให้รู้จักรูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ธรรมารมณ์ถ้าเข้ากันกับลมเราไปหยุดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้ถ้าไม่นึกสุดอยู่นำมูกนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปันนิโกน้อมขอยัตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูริ้นดูกายดูใจของเราเนี่ยตานี่มันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงรู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ล่ะถ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหน ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้นะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทรัพย์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล็งดูทำให้รู้จักมันหลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรเรามาเพ่งดูที่ขันบอกตะจะปริยันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่ขันบอกเป็นยังฮะเป็นเจเวศหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโพเรนะปะกาลาสะอาสุกินโนขันบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเป็นไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกว่ากายนอนคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูที่มันเป็นคนหรือไม่เป็นคนถ้าดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานหรือเราไม่ได้สำลักสาสางสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นไงผมของเรางานกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงล่ะถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่สะอาดพิจารณาดูเถอะนี่โลมาคือขนตามสารพางร่างกายของเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะได้แกะได้สำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนออกมาดูเป็นยังไงเล็บคนเล็บเราเนี่ยนี่พิจารณานี่เลยจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนั่นเป็นยังไง

ผมอยู่ที่สิบในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นไงอะไรไม่สระอาบน้ำดักสักเดือนหนึ่งมันจะยังไงนะเดี๋ยวเอาหนังออกแล้วเป็นไงล่ะตัวของเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจว่าสะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตนก็ตามหนังคนเลยก็ตามสะอาดยังไงล่ะมันเต็มไปด้วยของโสโครกสกปรกมันจะละนี่เพ่นเห็นอย่างนี้มันจะไปละสกายทิฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมรู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนหมดละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นเล่นดูสิมันเป็นคนนะเป็นไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่สระมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่สระสะอาดไหมล่ะน่าดูสิเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือไปล้างกระดูกไปยังไงอ่านแท่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติจึงได้เป็นผู้เห็นอย่างนี้จึงได้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะอาหารการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ล้างกระดูกกระดูกเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วกระดูกที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะครองกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูจะเป็นยังไงนี่จะแนบแกกเลยใช่ถ้ามันรู้มันเห็นด้วยนี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่ละและเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ดิเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะเป็นจะทุกข์การปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้ดิไม่ต้องเห็นอันเดิมนี่ไม่หลงอันนี้นะเราเห็นอันนี้ท้องละเอาออกทีนะเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูเป็นไงน่าดูไหมอ้าวพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิจารณาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นดังได้สิ่งมานี้เขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใช่เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็เป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิเจนาโมไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแน่แก่ตอนนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฏฐิได้วิธีที่สาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิด

ยาไม่เกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขานี่ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นแต่อย่างนั้นนะนิโมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี้นะคือนายพิษตังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสลดแล้วนะลูกโคน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรล่ะนะแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิแล้วเลือดคนนะดีไหมออกไหมนะไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยในตัวของเราเนี่ยนั่นมันเป็นยังไงเป็นคนนั้นเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเถอะเรามาใส่นี่เราเป็นคนนะเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเสียโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกจิตมูกมันดีได้ยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไข่ข้อล่ะมุดตังน้ำมูกคือน้ำเยี่ยวเป็นยังไงไข่เก็บไว้หรือมันเป็นยังไงเป็นของสัตว์เป็นคนหรือมันเป็นอะไรนะเรามาหลงอันนี้ที่เหตุนั้นเนี่ยพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่พอจิตเราลองเห็นเป็นละมันก็สงบคือมันไม่มีที่ได้นะมันไม่มีที่เอาเพราะมันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเห็นอย่างนั้นล่ะสัพพะพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราเลยหลงอย่างนี้เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะว่าไงล่ะแล้วก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรอนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลิกกันทำก็ไม่พิจารณาอื่นทำภาวนาดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราทีนี้ดูกายดูจิตของเราทีนี้รู้เพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ให้รู้จิตทีนี้หรือเราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราคิดคนอื่นก็ไม่รู้หลงนี่เจ็บดูฮะนั่นมันรู้ท้ายนี้ล่ะท้ายวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะรายนี้ก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญ500 วันรายนี้ก็เอาจุดเอาไปขึ้นนะมันประโยชน์ได้ทางร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะอาดเลยอยากได้อยากให้ชอบใจเลยนั้น
ความสงบทุกข์พร้อมแล้วมันก็ไม่อยากได้นะมีแต่เกียรติประมาณเหมือนกับสิ่งของมีจักเห็นค่าพันธุ์สบายเนี่ยเราชอบพอดูดูแล้วเห็นโคมันขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วมันถ้าเพราะงั้นเราก็ไม่เอามันสมุดเนื้อกายเราให้ความสุขชุดพรมนะมันก็ไม่ต้องการเราเพื่ออะไรความสุขชุดพรมเราเพื่ออะไรคงไม่ดีนะอย่างนั้นที่แกมาหายเราเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเห็นนั่นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพื่อใดนี่จะได้สอนนะครับนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาอมรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูดูจิตดูกายของเรานั่งเข้าที่

นี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความพ้นทุกข์พ้นภัยต้องการความช่วยชาละมอกต้องการความสุขความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายลองสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจเราเมื่อจะดูตรงไหนเมื่อจะที่ดูเมื่อจะที่โยถึงในลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจมีเห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึกลึกคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้น

0: รวมแต่พุทโธพุทโธคนเดียวหน้าตาหน้าปากนะหันลึกก็ในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกลึกลึกความรู้สึกที่ตรงไหนแล้วเราก็ตั้งสติตรงนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างยิ่งกระผมนายศักดิ์เกียรติก้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตลอดจนข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมกันอยู่ณที่นี้ต่างมีความปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติณบริเวณพิธีหน้าองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดธาตุพนมวรมหาวิหารในวันนี้ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่าเงินบาทตกต่ำกระทบต่อทุนสำรองในประเทศระบบการคลังของชาติตลอดจนสถาบันทางการเงินโรงงานและการลงทุนหลายแห่งต้องปิดกิจการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และการมีงานทำของชาวไทยทั้งมวลเป็นอย่างยิ่งได้มีความพยายามของหลายฝ่ายเพื่อแสวงหาวิธีกอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของชาติมิให้เลวร้ายไปกว่านี้อันจะเป็นการสร้างความบอบช้ำเสียหายแก่ชาติเกินกว่าที่ชาวไทยจะรับได้อีกต่อไปและในหลายวิธีเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติของท่านเจ้าคุณหลวงตาถือว่าเป็นโครงการที่มีความหมายต่อความอยู่รอดของชาติเป็นอย่างยิ่งทางหนึ่งท่านเจ้าคุณหลวงตาเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีกอบด้วยปฏิปทาทั้งในและต่างประเทศมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งทุกคนใคร่อยากมีโอกาสแม้สักครั้งเดียวที่จะได้ร่วมทำบุญมหากุศลร่วมกับท่านเจ้าคุณหลวงตาโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติที่พระธรรมวิสุทธิมงคลท่านเจ้าคุณหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยชาติในยามวิกฤตที่เป็นความใฝ่ฝันของชาวไทยทั้งชาติแล้วยังเป็นการบ่งชี้ถึงความยึดมั่นและมีมุทิตาสักการะต่อสถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์อย่างเหนียวแน่นอีกด้วยถือได้ว่าโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเป็นการช่วยชาติโดยแท้ นับว่าเป็นกุศลอีกประการหนึ่งที่ในวันนี้พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวได้พบกับหลวงพ่อพระธรรมปริยัติมุนีท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมซึ่งท่านได้เป็นมหาปริญญามหารุ่นเดียวกันแล้วก็ได้เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนอย่างเหนียวแน่นพุทธศาสนิกชนตลอดจนญาติธรรมที่ได้มาพร้อมณที่นี้ใครอยากได้รับโอกาสร่วมกองบุญมหากุศลช่วยชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจและรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถาธรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์สติและเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงและขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวได้โปรดแสดงสัมโมทนียกถาธรรมในโอกาสต่อไปครับผม
2: ขอกรุณานะเวลาเทศนาว่าการกรุณางดการถ่ายภาพโดยเด็ดขาดนะอย่าให้เข้ามายุ่งกวนเวลาฟังเทศและเวลาเทศเพราะเป็นภัยอย่างร้ายแรงการถ่ายภาพในขณะเทศที่เป็นภัยต่อการเทศอย่างมากและผู้ฟังก็ขาดประโยชน์ไปตามๆกันขอให้ทุกท่านทราบไว้ทุกครั้งไปที่ขึ้นเทศนะเพราะเคยมีเสมอวันนี้ได้เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้ มีจังหวัดนครพนมเป็นรากฐานสำคัญในแถบหลายจังหวัดใกล้เคียงและส่วนมากมันมาทั่วประเทศไทยนั่นแหละกรุงเทพยิ่งมากนะเนี่ยมองดูหน้าไหนมีกรุงเทพรู้สึกมีมากที่มาในงานนี้จึงเป็นที่ซาบซึ้งของหลวงตาเป็นอย่างยิ่งสมเจตนาที่มีความมุ่งหมายที่นำตัวออกมาเป็นที่เอาตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยเราในการช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองของเราให้ฟื้นฟูขึ้นด้วยหลักศาสนาอย่างอื่นเราก็ได้พยายามเต็มความสามารถนับมีแต่วันล่มจมล่มจมไปถ้าให้โลกฝ่ายเดียวเป็นผู้นำก็เท่ากับเรามีแขนเดียวถ้าศาสนาเป็นผู้นำก็เท่ากับคนทั้งคนคนหนึ่งมีแขนสองแขนก็เรียกว่าใช้ได้โดยสมบูรณ์ด้วยกันทางโลกคือแขนข้างหนึ่งข้างทางธรรมคือศาสนาเป็นแขนข้างหนึ่งที่ประชุมชาติไทยของเราวันนี้พวกพี่น้องชาวไทยของเราได้มาพร้อมหน้ากันมีทางฝ่ายทางบ้านเมืองก็มีท่านผู้ราชังกัดหรือราชการจังหวัดและท่านผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านที่ได้มารวมกันในคราวนี้ทางวัดทางศาสนาก็มีท่านเจ้าคุณปริยัติหลวงตาลืมแล้วล่ะได้จำได้แต่ปริยัติมุนีเอาแค่นั้นก็เอานะเพราะเราเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมานานแล้วไอ้ชื่อไม่สำคัญสำคัญแต่ว่าเวลาเราเป็นเสี่ยวกันคือท่านเจ้าคุณกับหลวงตานี่เป็นมหารุ่นราวคราวเดียวกันสนิทสนมกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยเป็นมหาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งท่านก็ก้าวขึ้นสู่ชั้นธรรมเป็นเจ้าคณะอะไรแน่ลืมด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องสับแสงทางด้านสมณศักดิ์นี้หลวงตาไม่จัดเจนนะถ้าหลวงตาบัวนอนหลับก็พูดได้ถ้าว่าพูดว่าหลวงตาบัวนะนอนหลับอยู่ก็พูดได้ถูกต้องถ้าว่าชื่อสมณศักดิ์นี้ชื่อของเจ้าของเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนี่ก็บอกว่าท่านเจ้าคุณปริยัติมุนีท่านเป็นเพื่อนสนิทสนมเป็นเสี่ยวกันมาตั้งแต่สมัยเป็นมหาด้วยกันแล้วต่างท่านก็ต่างบำเพ็ญบุญประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันบรรจบครบรอบอันเป็นวันมหามงคลแก่เราทั้งหลวงตาและท่านเจ้าขุนซึ่งเป็นเสี่ยวกันก็ได้มาพบเห็นได้ช่วยพยุงเต็มกำลังความสามารถของท่านดังที่ท่านเชิญหรือนิมนต์หลวงตามาเทศนาว่าการในสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งพระธาตุพนมของเราและท่านก็เป็นผู้ใหญ่ปกครองอยู่ในสถานที่นี้แล้วเชิญนิมนต์ให้หลวงตามาเทศนาว่าการคราวนี้อาจารย์หลวงตาจึงรู้สึกมีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่หลวงตาแก่ๆทั้งสององค์ได้พบกันด้วยและได้ช่วยกันพยุงชาติไทยของเราโดยศาสนาเป็นผู้นำร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันด้วยจึงเหมาะสมกับว่านำเอาศาสนาเป็นผู้นำคราวนี้ศาสนาเป็นผู้นำทางโลกช่วยพยุงกันไปเป็นแขนหนึ่งทางศาสนาเป็นอีกแขนหนึ่งเรียกว่าแขนซ้ายแขนขวาช่วยกันเต็มวัดเต็มมาวัดเต็มเบี่ยงของเราเพื่อจะฟื้นฟูชาติไทยเราให้ขึ้นได้ด้วยกำลังแห่งความรักชาติของเราและความเสียสละของพี่น้องพร้อมทั้งทางโลกและทางธรรมรวมกันเข้าเป็นกำลังอันใหญ่หลวงดังที่พี่น้องทั้งหลายรวมกันมาในคราวนี้ทุกหลายจังหวัดที่มารวมอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยเชิดชูบ้านเมืองของเราให้ฟื้นขึ้นมาด้วยกำลังความรักชาติและกำลังเสียสละสำคัญมากก็คือกำลังน้ำใจของทุกๆท่านนี่แหละที่จะพยุงขึ้นได้วันนี้ก็จะเริ่มแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบพอประมาณแต่การแสดงทางการแสดงธรรมนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนนักนะหลวงตาบัวเวลานี้เฒ่าแก่ชรามามากแล้วพูดหลงหน้าหลงหลังมันอาจจะเป็นดังที่นิทานท่านแสดงไว้ในตำราอย่างท่านเจ้าคุณเสี่ยวก็นี่ท่านก็เห็นมาด้วยกันพ่ออยู่ในหลักวิชาด้วยกัน มีพระองค์หนึ่งเดินไปเห็นประชาชนเขากำลังสนทนาชมเชยพระสารีบุตรว่าเทศนาว่าการนี่ไพเราะเพราะเพียงหยดย้อยมากทีเดียวฟังแล้วเพลินบัดไม่อยากให้ท่านจบง่ายๆอยากให้ท่านเทศนานๆจะเป็นที่ซาบซึ้งใจชุ่มเย็นใจไปนานพอดีหลวงตาองค์นั้นก็เจ้าขึ้นมาหลวงตานั้นเป็นลักษณะคล้ายกับหลวงตาบัวที่นั่งอยู่บนธรรมาสเวลานี้พอขึ้นมาก็ทำท่าขู่เขาเออนี่พวกเธอทั้งหลายได้ฟังธรรมพระสารีบุตรขนาดนี้ก็ว่าหยดย้อยกว่าว่าพวกเธอทั้งหลายได้มาฟังธรรมห้องอัตมาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างดีไม่ดีอาจสลบสลายไปตามๆกันเพราะธรรมนี่หยดย้อยกล่อมจิตใจให้เคลิ้มหลับในเวลาฟังธรรมก็ได้เพราะว่าอย่างนั้นเขาก็ติดใจเขาก็อยากฟังธรรมหลวงตาบัวนั่นแหละทีนี้ก็พอตกค่ําเข้ามาเขาก็มานิมนต์ให้ไปเทศพอถึงเวลาจะเทศแล้วคิดอะไรไม่ออกหลวงตาบัวเลยผลัดเวลาไปอาตมาจะขอเทศตอนเที่ยงคืนตอนวันประมาณ 3:00 นี้ให้พระองค์อื่นมาเทศแทนซะก่อนอาจจะมาจะเทศตอนดึกว่าพอตอนดึกเขาก็ไปติดตามเอามาอีกลากขึ้นมาบอกโอ้ยอาตมานี่ขอผัดไปจวนสว่างตอนนี้ยังเทศไม่ได้ยังขัดข้องอยู่จวนสว่างอาตมาถึงจะมาเทศให้ฟังว่าเขาก็ปล่อยมือไปก็หลุดไปพอไปถึงจวนสว่างแล้วเขาก็ติดตามไปอีกไปเอามาเลยเขาเนี่ยเหมือนกับผู้ต้องหาทีเดียวเขาเนี่ยพอมาก็ขึ้นไปบนธรรมาสพอขึ้นไปบนธรรมาสแล้วก็ไปนั่งสั่นอยู่บนธรรมาสนะเจ้คิดหาอะไรจะเทศก็ไม่ออกคิดหาอะไรก็ไม่เทศก็ไม่ออกเขาก็เอาก้อนดินปาขึ้นไปบนธรรมาสมาหลวงตาบัวอยู่บนธรรมาสโดดลงธรรมาสเขาก็ไล่ติดตามไม่มีทางไปหาทางออกมาไม่เข้าช่องไปช่องเดียวแคบๆช่องนั้นพอดีก็เป็นช่องฐานหลวงตาบัวเลยตกฐานตูมตามลงไปนั่นเลยเนี่ยเพราะโวหารเก่งเกินไปอวดรู้อวดฉลาดมันเสียอย่างนี้แล้วหลวงตาบัวองค์นั้นน่ะที่ตกฐานในวันนั้นจนกระทั่งป่านนี้โผล่หน้าขึ้นมาหรือยังไม่ทราบเวลาหลวงตาทั้งหลายฟังธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลนี้เสร็จแล้วให้ไปค้นหาดูหลวงตาบัวนั่นในฐานห้องไหนห้องไหนจะมีอยู่ไหมหรือไม่วันนี้เทศให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่ด้วยความไม่แน่ใจในสังขารร่างกายของตนจึงพูดเกี่ยวโยงไปถึงพระที่ตกฐานจากนี้ก็เป็นอันว่าเริ่มงานต่อไปแล้วทีนี้หมดนิทานอันนี้แล้วย่อๆพอว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจของชาวเราทั้งหลายอย่าอวดเนื้ออวดตัวบวชศักดารูปภาพไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องกีดเรื่องขวางหูขวางตาขวางใจของผู้ฟังทั้งนั้นการแพ้โทษพูดอ่อนน้อมถ่อมตนพูดตามหลักตามเกณฑ์ความตามความสัตย์ความจริงนี้เป็นสัตย์เป็นจริงเป็นอัดเป็นธรรมฟังแล้วไพเราะเพราะเพียงในหัวใจจับเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติได้เป็นผลประโยชน์ไม่มีสิ้นสุดยุติเลยไม่เหมือนการโอ้อวดโอหกพกลมอย่างนี้ใช่ไม่ได้วันนี้ได้พูดถึงเรื่องการเริ่มแรกแห่งการช่วยชาติบ้านเมืองของเราหลวงตาก็ได้เทศนาว่าการมามากต่อมากแล้วเริ่มต้นมาก็เกือบจะ2 ปีนี้แล้วการเทศนาว่าการนั้นรู้สึกจะเกือบทุกภาคไปเลยก็ทนทุกข์ทรมานเพราะร่างกายแก่ชราค่ำคร่าแต่หัวใจนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยเราหากว่าไม่มีศาสนาช่วยพยุงแล้วมีทางจะล่มจมได้แน่นอนเพราะเพียงทางโลกฝ่ายเดียวเขาเท่ากับแขนเดียวนักมวยคู่ต่อสู้เขามี2 มือ 2 แขนไอเรามีเพียงแขนเดียวจะไปสู้เขาได้ยังไงแล้วนี่ความจนครอบประเทศไทยเราอยู่เท่ากับเขามี4 แขน 5 แขน4 หมัด 5 หมัดเรามีแต่เพียงฝ่ายบ้านเมืองอย่างเดียวช่วยกันนั้นเท่ากับเรามีแขนเดียว ไม่อาจสามารถจะต้านทานนักมวยที่เขาเก่งกล้าสามารถเป็นแชมเปี้ยนในการทำโลกให้ล่มจมมาแล้วมากมายไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยกันพยุงโดยสองแขนคือนำศาสนาออกมาเป็นเครื่องนำพี่น้องทั้งหลายเพราะศาสนานี้เป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์จุดส่วนของพระพุทธเจ้าประกาศมาเป็นโอวาทคือธรรมสอนโลกเรื่อยมาจัดเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าท่านผู้ใดที่จะนำธรรมจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติคารวาสก็ปฏิบัติตามธรรมของคารวาสความแค้วคลาดปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบร่มเย็นก็มีประจำคารวาสแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวตลอดส่วนรวมไปทั่วๆหน้ากันเราทำใครมีควรจะปฏิบัติได้ในธรรมขั้นใดขั้นใดก็ให้ปฏิบัติตามธรรมขั้นนั้นจะมีความแค้วคลาดปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับเช่นฝ่ายพระพระนี่เป็นผู้มุ่งศีลมุ่งธรรมอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติเพื่อตนเองและประโยชน์ส่วนรวมก็มีความเข้มงวดขวดขันในศีลในธรรมในข้อวัดปฏิบัติจริยวัดของตนให้เรียบร้อยไม่ด่างพร้อยและขาดทะลุไปตัวเองก็มีความอบอุ่นชื่นใจว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เต็มไปด้วยการอบรมธรรมะเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปคือคำว่าอบรมใจนี้หมายความว่าอย่างไรใจนี้ไม่ว่าใจคารวะไม่ว่าใจพระไม่ว่าใจใครทั้งนั้นมีความวอกแวกคลอนแคลนถูกฉุดถูกลากจากกิเลสพาผลักพาดันไปให้อยากรู้อยากเห็นทะเยอทะยานในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่จิตฟุ้งซ่านรำคาญพ่อกิเลสฉุดลากไปเราก็พยายามตะล่อมจิตเข้ามาสู่ความสงบด้วยบทธรรมท่านเรียกว่าภาวนานี่คือการอบรมจิตใจส่วนมากเป็นแนวทางของพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมอย่างยิ่งมุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างถึงใจแล้วเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงต่อการอารมณ์จิตใจให้มีความสงบเย็นใจเมื่อได้รับความสงบเพราะบทธรรมบทใดก็ตามเช่นนี่ที่พูดนี้พระก็ทำได้คารวาสก็ทำได้เพราะคารวาสก็มีข้าศึกคือกิเลสห้อมล้อมเต็มหัวใจพระก็มีข้าศึกคือกิเลสห้อมล้อมเต็มหัวใจแต่ความมุ่งมั่นและเพศนั้นต่างกันคือพระนั้นมีเพศเป็นเพศของพระหน้าที่การงานของพระคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้โดยสมบูรณ์เร็วยิ่งกว่าคารวาสเพราะฉะนั้นจึงแยกเป็นสองประเภทว่าการบำเพ็ญทางคารวาสการบำเพ็ญของทางพระพระเมื่อมีความสนใจต่ออัตต่อธรรมมุ่งหน้ามุ่งตาทำใจให้สงบจากอารมณ์รบกวนทั้งหลายของกิเลสให้เข้าสู่บทธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเริ่มต้นภาวนาให้อบรมภาวนาคำบริกรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราแล้วให้นำธรรมบริกรรมนั้นเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือทำบทอื่นๆใดก็ตามเมื่อเห็นว่าถูกกับจริตจิตใจของตนแล้วให้นำทำบทนั้นเข้ามากำกับใจเช่นเราบริกรรมพุทโธก็ให้มีพุทโธพุทโธทำงานอย่างเดียวอย่าให้ความคิดความปรุงได้ปรุงอื่นใดเข้ามาแทรกคำบริกรรมซึ่งเป็นงานจำเป็นของเราที่กำลังชำระจิตอยู่เวลานี้ให้มีสติจดจ่อตั้งอยู่ภายในตัวจิตของเราโดยเฉพาะเมื่อเราตั้งคำบริกรรมแน่นหนามั่นคงมีสติบังคับบัญชาให้ทำหน้าที่เดียวคือพุทโธพุทโธประจำใจเท่านั้นแล้วความคิดอื่นใดจะไม่เข้ามาแทรกได้เลยคำว่าความคิดอื่นใดนั้นส่วนมากเป็นความคิดของกิเลส ที่มันฉุดลากออกไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอยากได้อยากดีอยากเมาอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเคียงดีเคียงเด่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากจิตใจของเราจึงทำให้ใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อเราระงับมันด้วยคำบริกรรมนี้อย่างหนาแน่นไม่ให้นอกออกนอกลู่นอกทางนี้ไปได้ไม่นานจิตดวงนี้ที่ได้รับการบำรุงรักษาด้วยคำบริกรรมโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมแล้วจะยังเข้าสู่ความสงบคำว่าความสงบของใจนั้นคือปราศจากสิ่งก่อกวนด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายจะมีแต่ความสงบเย็นภายในใจนี่คือเป็นผลแล้วในทางอบรมสมาธิภาวนาเห็นผลประจักษ์ผลที่ปรากฏขึ้นเป็นรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมนี้ชนะซึ่งรสทั้งปวงไม่มีรสใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเหนือรสแห่งธรรมนี้ได้เพราะฉะนั้นรสแห่งธรรมมีความสงบเป็นต้นเพียงเริ่มปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นจิตใจก็จะค่อยปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเพลิดเพลินกับมันซึ่งเห็นว่าเป็นสุขไปสุขมาแต่ก่อนนั้นออกไปได้โดยลำดับความบำเพ็ญของเราก็แน่นหนามั่นคงความสุขความสงบเย็นใจอันเป็นรสชาติของธรรมก็ปรากฏขึ้นที่ใจเป็นลำดับเท่าไรใจที่มืดตื้อทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมนั้นก็จะค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมากระจ่างแจ้งขึ้นมาจิตที่มืดตื้อไม่เคยเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดสัตว์ต่างๆเปรตผีทั่วแดนโลกธาตุมีไม่เคยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบเย็นใจแล้วย่อมมีช่องทางมีโอกาสที่จะได้ส่งแสงสว่างแห่งความสงบใจของตนนี้ออกรู้ออกเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วจะค่อยเห็นเป็นลำดับลำดับเมื่อเริ่มเห็นเริ่มรู้ก็เริ่มเชื่อไปเป็นลำดับเชื่อบาปเชื่อบุญเริ่มเชื่อเป็นลำดับเพราะเชื่อทำภายในใจของเราว่าให้ความสุขอย่างแน่นอนไม่โกหกเหมือนความหลอกลวงของกิเลสว่าให้เป็นสุขเพียงประเดียวประดาแล้วหอบกองทุกข์มาเผาหัวใจเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเชื่อทางกิเลสหลอกลวงเชือบน้ำตาลเอาไว้ให้เราติดเราพันนั้นจึงเป็นของแน่นอนมาได้นอกจากจะหลอกลวงเพื่อให้เราล่มจมไปตามมันแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจนี้จะเย็นเข้าไปเป็นลำดับจิตใจที่มืดตื้อมาแต่ก่อนไม่ทราบบักกับไหนการใดก็ตามนะจะเริ่มสว่างขึ้นที่ภายในใจเพราะกิเลสตัวมืดตื้อนั้นได้ถูกกำจัดออกไปด้วยบทธรรมประเภทต่างๆเริ่มแต่สมาธิธรรมขึ้นไปแล้วจะความมืดทั้งหลายจะค่อยกระจายตัวออกไปกระจายตัวออกไปจิตใจจะค่อยสว่างสวัยพร้อมกับทรงความสุขความเย็นใจเอิบอิ่มตลอดเวลาขึ้นที่ใจของตนนี่เรียกว่าธรรมสมบัติธรรมสมบัตินี่เป็นสมบัติที่ล้นค่าเหนือสมบัติใดความสุขที่เกิดขึ้นจากใจก็เป็นความสุขที่เหนือความสุขใดๆทั้งนั้นจิตใจก็มีความดูดดื่มในการภาวนาอย่างนี้จนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความละเอียดจิตก้าวเข้าสู่ความละเอียดมากน้อยเพียงไรความรู้ความเห็นในใจของเราซึ่งเคยมืดตื้อมานั้นจะค่อยสว่างออกไปสว่างออกไปความมืดตื้อนั้นจะค่อยจางไปจางไปความสว่างของใจปรากฏเด่นขึ้นไปลำดับจากนั้นจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาแก่กล้าสามารถกำจัดกิเลสโดยประการทั้งปวงทำจิตใจให้หลุดพ้นได้ประจักษ์ในหัวใจเราที่นี่เป็นจิตใจที่สว่างกระจ่างแจ้งแล้วจากความมืดของกิเลสปิดบังกลายมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งเพราะอำนาจแห่งธรรมซักฟอกให้มีความสวยงามเอิบอิ่มภายในใจนี่ผู้จะปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าท่านว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วคารวะจะนำไปปฏิบัติในธรรมข้อใดก็ได้เช่นผู้ที่อยู่เป็นคารวะครองเรือนก็ขอให้มีธรรมประจำคารวะ ให้มีศีลมีธรรมประจำตนเช่นครอบครัวเย้าเรือนผัวเมียอยู่ร่วมกันอย่านอกใจกันอย่าปันจิตปันใจให้ชายอื่นหญิงอื่นใดก็ตามในโลกนี้มีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟมาเผาไหม้ครอบครัวทั้งนั้นลูกเล็กเด็กแองแตกกระจัดกระจายเพราะความพอไม่มีของผัวของเมียไม่มีอิ่มพอในกามกิเลสว่าเอาฟืนเอาไฟมาเผากันอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่มีธรรมในใจเลยแล้วทำลายตัวเองให้เกิดความเดือดร้อนเราจึงต้องมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับคารวาสของเราไม่ได้ข้อใดก็ตามข้อที่สามนี่เป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะตัวนี้ฤทธิ์มันมากอำนาจมันมากความหน้าดื้อหน้าด้านไม่มีอะไรเกินกามกิเลสนี่มันไม่มีสูงมีต่ำมันกลืนได้หมดกิเลสตัวนี้จึงต้องมีธรรมเช่นกามเมสุมิจฉาจารเข้าบีบบังคับเอาไว้อย่างตายตัวนี่เรียกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นกำแพงกั้นไม่ให้อันตรายรั่วไหลเข้ามาสู่ตัวของเรากำแพงกั้นคือศีลข้อนี้เองเมื่อเรามีกำแพงกั้นเราแน่ใจของเราเราไม่มีความทุจริตคิดแปลกๆต่างๆจากคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นเมียก็ตามเป็นผัวก็ตามได้ตกลงใจกันแล้วด้วยการยอมรับของสังคมว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วให้ต่างคนต่างรักสงวนกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบรรตายอย่าให้จืดจางอย่าให้ปีกให้แวะจากครองธรรมคือผัวเดียวเมียเดียวอภิชาตามักน้อยสันไม่เอาที่ไหนเลยใครมีผู้หญิงจะมีทั่วแดนโลกธาตุก็ตามนั่นคือพิษคือภัยทั้งนั้นผู้มีคุณคือเมียเราคนเดียวผัวผู้ชายทั่วแดนโลกธาตุนั่นคือไฟทั้งนั้นนั่นคือมหาภัยทั้งนั้นที่เป็นคุณก็คือผัวเราคนเดียวฝากเป็นฝากตายกันได้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันพึ่งเป็นพึ่งตายเป็นความอบอุ่นในหัวใจทั้งผัวทั้งเมียลูกเต้าหรืออะไรลูกเล็กเด็กแดนในสกุลของเราต่างคนต่างรักษานี้เย็นไปหมดทั้งสกุลเพราะอำนาจแห่งศีลข้อที่สามที่พระพุทธเจ้ามอบให้เป็นกำแพงกั้นอันตรายทั้งหลายอย่าให้มันรั่วไหลเข้ามาเราก็มีความสุขเนี่ยเรารักษาศีลเราต้องรักษาตัวของเราเพราะศีลอยู่กับเราถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ไร้คุณค่าไร้ราคามีแต่เอาฟืนเอาไฟเผาไหม้กันไปตลอดไม่เป็นประโยชน์อันใดกับชาวพุทธของเราเลยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติศีลมีกี่ข้อถ้าเราไม่สามารถจะรับได้ทุกข้อข้อนี้เป็นสำคัญเรื่องความสำคัญของศีลนั้นสำคัญทุกข้อนั่นแหละดีที่มันเกี่ยวพันที่จะเกิดไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาต่อกันนี่คือครอบครัวผัวเมียเนี่ยสำคัญมากนะขอให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ถือเมียคนเดียวนี่เท่านั้นไม่มีใครเสมอเมียของเราผัวของเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครเสมอผัวของเราอย่ายุ่งกับผู้อื่นใดจะเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้ตนนี่ตามหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ให้เรายึดหลักนี้ไว้เป็นเครื่องประกันตนรับรองว่าต้องเป็นสุขไอ้เรื่องความมีความจนนั้นใครๆอยู่ที่ไหนโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีการเกิดการมีการเสื่อมการเสียการทำลายเป็นธรรมดาอันนั้นเหมือนกันไปหมดแต่น้ำใจที่มีต่อกันที่ฝากเป็นฝากตายให้เป็นความอบอุ่นที่เรียกว่าสมบัติอันล้นค่านี้คือผัวเมียที่มีความจงรักภักดีฝากเป็นฝากตายนี้คือกองมหาสมบัติความสุขความเจริญจะอยู่ที่นี่เรื่องอดบ้างอิ่มบ้างเอาช่างเป็นไรไปสัตว์เขาก็หากินของเขาตามเรื่องตามราวบางวันก็อิ่มบางวันก็หิวบางวันก็ถูกเขาฆ่าทำลายไปหากินยังไม่อิ่มท้องตายเสียเพราะถูกทำลายก็มีเยอะแต่เรานี่ไม่มีใครมาเบียดเบียนทำลายหาอยู่หากินเหมือนกันทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยความเห็นอกเห็นใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันไม่มีความตนีทีเหนียวความให้อภัยกันเป็นของสำคัญมากนะให้อภัยกันการขอโทษกันนี้เป็นคำเรียกว่ามหามงคลใครจะผิดพลาดประการใดก็ตามพอยกมือขึ้นขอโทษเท่านั้นจิตใจผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนเครียดแค้นขนาดไหนพอเห็นมืออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ โทษของตัวเองขอขมาโทษเท่านั้นจิตใจจะอ่อนลงทันทีนี่แหละจึงเรียกว่าการขอโทษกันนี้เป็นคำที่มีคุณค่ามากอย่าอาจอย่าหานอย่าทนงตัวไม่ยอมรับผิดจะเป็นพิษเป็นภัยเผากันในเวลานั้นก็ได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเห็นโทษของตัวแล้วขอขมากันถึงใจมันจะลุกเป็นไฟมันก็มีน้ำดับไฟคือความยอมรับกันนั่นแหละเป็นน้ำดับไฟอยู่ได้สบายมนุษย์เรานี่แหละหลักของศีลของธรรมไปที่ไหนจึงตายใจได้ทั้งนั้นจึงได้นำมาเป็นเครื่องประกาศสอนโลกให้พี่น้องทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเวลานี้ก็เมืองไทยเรากำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องฟื้นฟูด้วยกำลังความสามารถแห่งชาติไทยของเราทั้งชาติด้วยความเสียสละแล้วด้วยความประหยัดมัธยัสธนุถนอมสมบัติต่างๆอย่าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายกินแบบสุรุ่ยสุร่ายอะไรที่หลับที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆให้ใช้แบบเขียมเขียมให้ใช้แบบรู้จักประมาณคำว่ารู้จักประมาณนี้คือธรรมของพระพุทธเจ้ามีความอิ่มพอได้ถ้าเป็นกิเลสได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอจนกระทั่งวันตายกิเลสก็ไม่เคยพาให้คนพอมีความสุขเลยถ้าเป็นธรรมแล้วพอเป็นธรรมแล้วพอยังขอให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองเราจะมีความสุขเย็นใจการประหยัดมัธยัสถ์นี้คนทั้งชาติไทยของเรามีจำนวนเท่าไหร่ต่างคนต่างประหยัดต่างมัธยัสถ์ก็ต้องทุ่มรายจ่ายลงเข้ามาเข้ามาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่คนนี้ก็ประหยัดคนนั้นประหยัดคน62ล้านคนประหยัดได้เงินเท่าไหร่การจะจ่ายเรามีขอบเขตอย่างนี้นี่ก็เป็นการอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยมีความประหยัดมีความมัธยัสถ์ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่สรุ่ยสุร่ายเรียกว่าเป็นผู้ทนุถนอมบำรุงชาติบ้านเมืองของเราโดยตรงนี่คือธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้เราอย่าฝืนทำไปเป็นนักโก้นักเก๋นักโก้นักอวดนักพุ่งเฟ้อเห่อเหิมนักเตะเร่ร่อนหญิงชายไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีผัวใดเมียใดลุกลามไปยิ่งกว่าหมาเดือน9นั่นเป็นลัทธิของหมาอย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธเราให้เอาธรรมเข้ามาเป็นขอบเขตรั้วกันนี่เป็นผัวนั่นเป็นเมียให้ทราบกันชัดเจนอย่างฝังใจแล้วปฏิบัติต่อกันปฏิบัติรักษาน้ำใจกันนี่ละสวรรค์ของผัวของเมียอยู่ตรงนี้มรีตรงไหนในเมืองมนุษย์เราเนี่ยสวรรค์ของเด็กอยู่ในอกพ่ออกแม่อยู่ในคอพ่อคอแม่หลังพ่อหลังแม่เด็กเกิดความเดือดร้อนวิ่งเข้าไปหาแม่ปีนป่ายตรงนั้นก็สบายร่มเย็นที่นี่ก็ร่มเย็นปีเข้าไปหัวอกก็เย็นใจปีนข้างหลังแม่ก็เย็นใจกอดคอแม่ก็เย็นใจนี่คือสวรรค์ของเด็กนี่สวรรค์ของผู้ใหญ่คือผัวต้องมีความจงรักภักดีต่อเมียถือเมียประหนึ่งว่าเป็นแม่ของตัวเองด้วยความรักด้วยความทนุถนอมด้วยความซื่อสัตย์จุจริตเมียก็ถือผัวเป็นแบบเดียวกันนี่เรียกว่าสวรรค์ของผัวของเมียแห่งคารวาสของเราแห่งมนุษย์ของเรานี่คือสวรรค์ของมนุษย์ส่วนสวรรค์ของในภพชาติหน้านั้นเช่นอย่างสวรรค์ของเทวบุตรเทวานั้นเกิดขึ้นจากการคุณความดีคุณงามความดีของเราเช่นผัวเมียไม่ล่วงเกินกันอย่างนี้ก็ไม่สร้างบาปไม่ทำความชอกช้ำทำลายหัวอกกันก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อผัวมีความยินดีอยากจะทำบุญให้ทานเป็นการชอบทำแล้วเมียก็ควรที่จะเห็นตามเมียอยากทำบุญให้ทานผัวก็ควรจะเห็นตามอย่างนั้นอย่าขัดอย่าแย้งกันเพราะการทำบุญให้ทานไม่ว่าฝ่ายไหนอยากทำบุญให้ทานย่อมเป็นมหามงคลเป็นทางสวรรค์ได้ด้วยกันเมียคิดขึ้นมาอยากจะทำบุญให้ทานก็เป็นทางเบิกกว้างเพื่อสวรรค์นิพพานทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละผัวอยากทำบุญให้ทานเมียก็ไม่เคยกีดกันห่วงห้าม เราก็เป็นทางเปิดโล่งเพื่อสวรรค์นิพพานด้วยกันนี่ต่างคนต่างเปิดทางเพื่อสวรรค์นิพพานโดยความเห็นในความรักศีลรักธรรมด้วยกันมีมากมีน้อยให้พากันปรึกษาหารือกันแล้วทำลงไปเป็นมงคลอย่าโถกอย่าเถียงอย่าขัดอย่าแย้งกันจะเป็นข้าศึกอันหนึ่งขึ้นมาภายในครอบครัวของเราจะเป็นที่ระแวงแคลงใจผัวจะทำบุญให้ทานก็เลยกลายเป็นเรื่องขโมยเมียไปถ้าเมียเห็นก็ไม่พอใจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งการความทะเลาะเบาะแว้งนี่เสียด้วยการขโมยทำทานนั่นแล้วเมียจะทำบุญให้ทานผัวก็คัดก็ค้านเมียก็ทำลำบากหรือต้องขโมยไปทำเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีถึงจะได้บุญก็ได้บุญไม่ค่อยสมบูรณ์ผลเท่ากับเราพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจิตใจกันทำมีเท่าไหร่ก็ทำตามกำลังความสามารถของเรานี่เป็นความสุขเป็นบุญเป็นกุศลที่จะสร้างสวรรค์ให้มนุษย์เราได้นี่คือทางไปสวรรค์สวรรค์ของมนุษย์เราก็ดังที่พูดแล้วให้มีบางคนต่างมีความจงรักภักดีต่อกันนี่เป็นสวรรค์ของครอบครัวหนึ่งแล้วสวรรค์ของเทวบุตรเทวราให้พากันสร้างคุณงามความดีอย่าให้เป็นคนรักศีลรักธรรมนะอย่าปล่อยวางไปราคาศีลธรรมนี้แลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพอใจนี้ไม่เคยตายใจไม่เคยมีป่าช้าร่างกายนี้มีป่าช้าตายจากภพนี้แล้วใจก็ไปสู่ภพหน้าไปเกิดที่นั่นที่นั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เห็นแก่ร่างกายด้วยให้เห็นแก่จิตใจด้วยคำว่าเห็นแก่ร่างกายได้แก่การขนขวายวิ่งเต้นต่างๆที่จะมาบำรุงรักษาธาตุขันธ์ของเราซึ่งมันมีความตกบกพร่องต้องการอยู่ตลอดมีเวลามีความเหี่ยวความกระหายอยากหลับอยากนอนอยากอยู่อยากใช้อยากสอยนี่เป็นเรื่องของกายเราก็หามาบำรุงกันของมันเท่าที่ควรส่วนจิตใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจได้จิตใจนั้นมีบุญมีกุศลคุณงามความดีเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงเราก็ให้เห็นแก่ใจของเราด้วยให้เห็นแก่กายของเราด้วยทางร่างกายเราก็วิ่งเต้นขวนขวายมาเยียวยารักษามันทางจิตใจเราก็หาคุณงามความดีเสาะแสวงหาอัตถธรรมเข้ามาสู่ใจของเราเพื่อเป็นอาหารของใจใจก็ไม่ขาดที่พึ่งใจก็มีหลักยึดกายก็มีหลักยึดเมื่อถึงคราวที่ร่างกายแตกเอาแต่ก็แตกไปใจไม่แตกแต่ใจก็ได้สาระสำคัญคือเรือนใจได้เก็บบุญเก็บกุศลเต็มหัวใจแล้วไปสวรรค์ไม่ต้องไปถามใครละตายแล้วไม่ต้องนิมนต์ไปกุศลธรรมมาก็ได้เพราะบุญกุศลนั่นแหละที่ฉลาดแหลมคมแคล้มคมสุดยอดนำสัตว์โลกให้ไปได้ทุกแห่งทุกคนผู้มีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งไปได้ไกลได้สูงได้สูงสวรรค์ก็มีถึง6ชั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าโกหกที่ไหนฟังให้ดีนะมีถึง6ชั้นคำว่าสวรรค์6ชั้นนั้นตามขั้นตามภูมิของผู้มีบารมีที่จะไปสวรรค์ได้ในชั้นใดก็ไปในชั้นนั้นชั้นนั้นจากนั้นกับพรหมโลก16ชั้นตามแต่ผู้มีอำนาจวาสนาที่จะขึ้นพรหมโลกนั้นได้กี่ชั้นจากนั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานนี่คือบุญคือกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเราเป็นเรือนใจเป็นที่เกาะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของใจโยมอย่าได้พากันปล่อยวางจิตใจให้มีศีลมีทานมีการภาวนาเสมอนี่เป็นสาระสำคัญของใจให้มีการวิ่งเต้นขวางขวายเพื่อธาตุเพื่อขันก็หาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความสม่ำเสมอทั้งในโลกนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมีเครื่องเยียวยารักษาไปโลกหน้าใจก็มีบุญมีกุศลเป็นเครื่องบำรุงบำรังเรือจิตใจไปที่ไหนไปได้บุญกุศลพาไปเองเราไม่เคยเห็นก็ตามเห็นสวรรค์พรหมโลกนิพพานบุญกุศลพาไปเองไม่ต้องมีใครตามส่งล่ะการตามส่งก็คือโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนวทางไว้เรียบร้อยแล้วให้ก้าวเดินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราก็จะได้รับความสุขความเจริญเป็นลำดับจิตใจมีบุญมากเท่าไหร่ก็ไปได้ตามขั้นของตนของตนจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องถามหานิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ถามหานิพพานแต่ให้ทรงให้บำเพ็ญตนเอง เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งสังฆธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่เท่านั้นเราจะไปได้ด้วยกันโดยไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เมื่อตายแล้วคนมีบุญกุศลไปมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งนั้นมรรคผลนิพพานบุญกุศลจึงไม่มีภัยมีวัยมีเพศมีอยู่กับหัวใจของทุกคนนี่แหละการช่วยตัวเองนี่ด้วยอัดด้วยทำก็เป็นการช่วยชาติไทยของเราโดยตรงให้มีขอบเขตทุกสิ่งทุกอย่างสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธส่วนมากชาวพุทธเรานี่มักจะมีแต่ชื่อหลวงตาไม่ได้ตำหนิเพราะหลวงตามาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆบกพร่องอยู่ตรงไหนบอกจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการซ่อมแซมนี่จิตใจของชาวพุทธเรารู้สึกว่าอ่อนมากในการบำเพ็ญจิตใจให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมเช่นการภาวนาเป็นต้นนี่เป็นหลักใหญ่มากนะอย่าได้ปล่อยได้วางแต่การทำบุญให้ทานนั้นเป็นนิสัยเป็นพื้นเพของชาวพุทธอยู่แล้วเมืองไทยเหล่านี้ไม่อดอยากไปที่ไหนไม่ยอมตายแหละเพราะไปที่ไหนมีการเลี้ยงดูกันมีการเสียสละให้กันด้วยความเสียสละด้วยความเมตตาเห็นแจกกันและกันไปบ้านไหนเมืองใดได้กินทั้งนั้นข้าวไม่อดอยากเพราะเป็นพื้นฐานของชาวพุทธมีการให้ทานเป็นสำคัญนี่เราก็ทำเราก็ไม่ปล่อยทานก็ไม่ปล่อยศีลก็ให้พากันรักษาคำว่าศีลเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันกับการให้ทานนั่นแหละการรักษาศีลนี่เห็นชัดๆก็เช่นอย่างกาเมสุมิจฉาจารนี่สร้างหอวิมานให้กันได้สดๆร้อนๆระหว่างสามีภรรยาตลอดลูกเล็กเด็กแดงครอบครัวของเราสร้างความอบอุ่นเย็นใจให้กันได้อย่างรู้สึกร้อนเรียกว่าสวรรค์ในครอบครัวของเรานี่เราก็เห็นและเพราะเราไม่ได้สร้างขวากสร้างหนามสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้กันเพราะการแบ่งปันจิตใจการฟุ้งเฟ้อเหิมการกินไม่พออิ่มไม่มีความอิ่มพอด้วยอำนาจของกามกิเลสแล้วขนฟืนขนไฟมาเผาไหม้กันกรรมอันนี้กรรมหนักมากนะไม่ใช่ธรรมดานะคนที่ล่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นนี่เป็นคนที่ลามกมากที่สุดท่านสอนไว้ว่ามีกรรมมากที่สุดเลยทีเดียวเพราะนั้นขออย่าให้เป็นไปชาวโลกของเรานี้ไม่ได้อดอยากนะผู้หญิงผู้ชายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีตัวผู้ตัวเมียเขาก็อยู่กินกันไปไม่ได้อดอยากถึงกับต้องไปสร้างนรกเผาตัวเองลงนรกทั้งเป็นอย่างนั้นไม่สมควรมนุษย์เราก็เหมือนกันประเทศไทยนี่มีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนโอ้อยากขาดแคลนอะไรดิ้นตายไปหาอะไรนอกจากผัวจังเมียของเราดิ้นรนหาอะไรนั่นละเอาไฟมาเผากันไฟกองนี้เป็นบาปหนักมากนะท่านแสดงไว้ในธรรมลงนรกอวิชชาได้ไม่สงสัยนะคือเอาไฟมาเผากันผัวไปหาผู้หญิงมาเอาไฟมาเผาเมียไปหาผู้ชายเอาไฟมาเผาหัวนี่ท่านว่านรกนี่อันนี้ร้อนที่สุดมีบาปที่หนามากที่สุดลงนรกได้ไม่สงสัยจงขอให้พากันระมัดระวังอันนี้ให้มากนะเราไม่ได้อดอยากขาดแคลนอะไรพอที่จะสลัดตัวไปลงนรกด้วยความมีโหยกามกิเลสอย่างนี้ผัวมีเมียมีก็อยู่ด้วยกันมาผู้เจ้าก็ไม่ทรงผูกขาดนี่นะเรื่องผัวเรื่องเมียมีมาแต่ไหนเมื่อเรายังละมันมาได้ท่านก็ให้ข้อบังคับเอาไว้ให้อยู่เป็นสุขด้วยศีลข้อนี้ท่านไม่ได้บอกว่าให้ชิบหายด้วยศีลข้อนี้นะรักษาศีลข้อนี้แล้วจะสมบูรณ์พูนผลเย็นใจผัวไปไหนเมียไปไหนไปเถอะตายใจกันแล้วไปได้ทั้งนั้นการสอดแสวงหารายได้นี่ได้มามากน้อยแบ่งสรรปันส่วนในอวัยวะเดียวกันถึงกันหมดนั่นถ้าเป็นแบบที่ว่าน้ำล้นฝั่งนั้นได้มาแล้วไม่เป็นงั้นมันไพร่ไปหาเมียน้อยบ้างไพร่ไปหาผัวออกหลังบ้านบ้างเนี่ยนี่ก็ไฟมาเผากันอย่าทำอย่างนั้นสำหรับชาวพุทธเราขายหน้ามากที่สุดนะอย่าทำให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากเป็นคนดีคนดีมีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งปัจจุบันในครอบครัวของเราและเป็นสุขในการข้างหน้าให้พากันปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะมีความสงบร่มเย็นนี่แหละทำไปที่ไหนถูกต้องดีงามสงบร่มเย็นไปที่นั่นที่นั่นแต่เรื่องกิเลสไปที่ไหนก่อฟืนก่อไฟเผาโลกดินแดนไม่มีสิ้นสุดยุติแรกคือกิเลสเผาสัตว์โลกที่หลงตามมันถ้าผู้ไม่หลงตามมันมีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานไว้ไม่ทำตามความอยาก เพราะความอยากนั้นเป็นความอยากต่ำช้าเร็วตามมันผิดห้ามไม่ให้ทำมันจะตายจะสลบสลบสลายเอาให้เห็นว่างั้นเลยสู้กับกิเลสกิเลสอยากทำความชั่วช้าละโมกเราไม่ทำฝืนกันสู้กันนี่เรียกว่าสู้กับความชั่วเราก็ได้ชัยชนะคืนมาคือเราไม่ทำนั่นนี่ความเย็นอกเย็นใจก็มีแก่เราถ้าลงบิ่งตามกิเลสกิเลสเอาไปมัดคอแล้วตายจมไปเลยนะเดือดร้อนวุ่นวายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ขอให้นำธรรมเข้ามายึดมาเกาะตัวเองในตัวเองเราจะเป็นผู้มีความ

อย่าให้มีแต่ชื่อแต่นามว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธหลวงตาอ่อนใจนะพูดจริงๆมองดูพี่น้องชาวไทยเราไม่ค่อยจะสนใจกับพุทโธธัมโมสังโฆได้ภาวนาบ้างเลยมีแต่ฟุ้งเฟ้อเหิมดิ้นตายกับกิเลสตลอดเวลาความโลภมันก็พาโลภตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งยันค่ำมันก็ไม่อิ่มพอวันหลังโลภอีกโลภไม่มีเมืองพอแล้วก็เผาตัวเองให้ดิ้นให้ดิ้นไม่มีความอิ่มพอก็มากอดกองทุกข์อยู่ตื่นนอนขึ้นมาเอาอีกนี่มันอิ่มพอที่ไหนความโลภแล้วราคะตัณหานี้ยิ่งแล้วนะถ้าปล่อยมันถ้าปล่อยไปตามมันนี้ตัวไฟเผาโลกคือตัวนี้เองให้พากันระมัดระวังให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นคนดีมีความสงบสุขให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อกิเลสจะมีแต่ทางล่มจมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นคำนี้เป็นคำสำคัญหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายอยากให้มีให้ใจมีธรรมเป็นที่ยึดจะเป็นที่พึ่งฝากเป็นฝากตาได้กับธรรมนั้นร่างกายนี้ตายได้ด้วยกันนั่นแหละคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตายด้วยกันเมื่อถึงคราแล้วเราขอให้ตายด้วยบุญด้วยกุศลที่พึ่งที่เกาะของเราจะเป็นที่แน่ใจนี่ถ้าคนมีธรรมตายแล้วแน่ใจนะถ้าคนไม่มีธรรมเป็นมหาเศรษฐีก็มีความหมายจมได้ด้วยกันกับคนทุกคนจนนั่นแหละยิ่งเป็นมหาเศรษฐีเที่ยวคดเที่ยวโกงเที่ยวรีดเที่ยวไถประเภทต่างๆสร้างความสกปรกแก่บ้านแก่เมืองก่อโกยเข้ามาเพื่อพุงของตัวเลี้ยงตัวนี้เป็นตัวมหันตทุกข์เรียกว่ามหันตโทษตายแล้วจมนรกไม่ต้องสงสัยเลยทำด้วยความภูมิใจเพราะกิเลสหลอกลวงนั่นแหละภูมิใจด้วยกิเลสหลอกลวงเคลือบน้ำตาลมาให้ภูมิใจในการทำบุญช้าหลามกว่าไม่มีคนอื่นใดไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นตัวเองเห็นตัวเองรู้ตัวเองอยู่นั้นไม่ดูนี่แหละมันก็สร้างแต่ความช้าหลามกตายแล้วมันไม่ได้ว่านักคนนั่นแกไปหาโชคหารักหาต้นหาสะดวงพดกงรีดไถเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ในแกพ้นโทษนะไม่มีนะเออความจริงเป็นความจริงทำที่แจ้งไม่ว่าบาปว่าบุญเป็นบาปเป็นบุญด้วยกันที่รับที่ไหนลงทำลงไปแล้วเป็นตีตราไว้เลยว่านั่นคือทำแล้วทั้งดีทั้งชั่วเราต้องระมัดระวังการกระทำอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับที่มืดที่แจ้งอะไรนรกก็อยู่กับตัวเราผู้ทำเนี่ยจะไปก้าวไปสู่นรกถ้าเราโกงตัวเองแล้วก็ไปโกงนรกไม่ได้สิถ้าว่าโกงได้ใครจะไปยอมตกนรกนรกมีกี่หลุมไม่มีความหมายโกงได้หลอกได้นี่มันไม่ได้หลอกได้เหมือนกับโรคตาเนื้อเราสิโรคตาเนื้อไปขโมยของเขาไม่เห็นก็ขโมยได้สบายสบายหาอุบายวิธีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยความฉลาดของกิเลสเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์กินตับกินปอดเพื่อนมนุษย์แล้วก็ว่าภูมิใจภูมิใจเวลาตายแล้วเรื่องของนรกไม่ได้บอกว่าที่รับที่แจ้งพ้นกองที่ไถแบบไหนพ้นตัวไปได้พ้นตัวไปได้ไม่ตั้งแต่เผาแหลกเพราะการทำดีทำชั่วขึ้นอยู่กับผู้ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุบายวิธีการใดไม่ขึ้นอยู่กับที่รับที่แจ้งเพราะอันขอให้เชื่อตัวเองตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วทำตามนั้นตายแล้วสบายไปเลยนี่เป็นหลักสำคัญวันนี้ก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังในการช่วยชาติบ้านเมืองนี้ก็ไม่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงการดำเนินเพื่อการช่วยชาติคราวนี้หลวงตาก็ได้สละกำลังวังชาความสามารถทุกด้านทุกทางเพราะความห่วงใยชาติไทยของเราเองสำหรับหลวงตาเองแล้วพูดได้เปิดอกโลกธาตุสามเด่นโลกธาตุนี้หลวงตาไม่หวั่นไหวเพราะหลวงตาพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีสิ่งใดในสามเด่นโลกธาตุนี้แม้เท่ามีนิพพานจะเข้ามาติดหัวใจเราได้เลยเราสลัดปัดทิ้งหมดแล้วเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ทูลถามว่านิพพานคืออะไรทูลถามมาอะไรพระวสาวกทั้งหลายตัดสรู้ขึ้นมาไปถามพุทธเจ้าที่ไหนท่านไม่เคยไปทูลถามพุทธเจ้าเพราะฉันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองประกาศป้างขึ้นมาเป็นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เด็ดขาดซะด้วยแล้วเราจะไปถามใครนี่เราช่วยโลกเวลานี้เราไม่ได้ช่วยแบบคนขอทานเป็นคนทุกข์คนจนบิณฑบาตกับประชาชนพี่น้องชาวไทยว่าหลวงตาบัวนี่ทุกจนหนโลกไม่มีอะไรจะกินแล้วข้าวก็มีในบ้านไม่มีในบ้านอะไรวัดป่ามันตาดวันหนึ่งเขาของประจังหันนี่มันท่วมทนแล้วมันอดอะไรแล้วทำไมยังต้องมาตะเกียกตะกายอยู่อย่างนี้ก็ตะเกียกตะกายเพื่อชาติไทยของเราซึ่งกำลังบกพร่องนั่นแหละแล้วก็บึกบืนไปเรานี่พอทุกอย่างแล้วแล้วไม่มีอะไรติดใจเราแล้วมีแต่ความเมตตาล้วนกับพี่น้องชาวไทยเราเจิมไปบิณฑบาตเงินทองคำบ้างดอลลาร์บ้างเงินสดบ้างเข้าสู่หัวใจแห่งชาติไทยของเราคือคลังหลวงนั่นนี่แหละที่เรานำ

0: เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เมื่อเรามีหลักอันตายตัวแน่นหนามั่นคงของชาติเราแล้วเราก็มีหน้ามีตาการคบค้าสมาคมการซื้อการขายแลกเปลี่ยนประเภทใดก็ตามจากโลกภายนอกเราก็ทำได้ด้วยความมีสง่าราศีไม่ถูกเขาดูถูกหยาดหยามที่หน้าด่าทอต่างๆว่าเราประเทศไทยเรานี่ด้อยทุกอย่างทุกอย่างให้เขาชี้หน้าอย่างนี้มันดูไม่ได้นะเราต้องยกชาติไทยของเราให้ทัดเทียมกับชาติอื่นเขาเมื่อต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีดีงามด้วยกันแล้วงั้นก็เข้ากันได้สนิทไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเสมอหน้ากันไปต่างคนต่างมีเกียรตินี่เราที่ช่วยพี่น้องให้พี่น้องพาพี่น้องหลายช่วยชาติเรานี้ก็ช่วยเพื่อศักดิ์ศรีแห่งชาติไทยของเรานั่นแหละที่จะให้กลัวว่าชาติไทยของเราอดตายไม่อดว่างั้นเลยแต่ศักดิ์ศรีดีงามนี่ประจำชาติไทยนี้เราต้องการให้เสมอหน้าประเทศอื่นทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นเราจึงอ่อนข้อมาได้เวลานี้กำลังช่วยชาติไทยของเราให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างอุตสาห์พยายามแล้วเงินทองทุกบาททุกตางค์ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวจึงไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยทองคำก็ดีดอนหน้าก็ดีเงินสดก็ดีหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาทำงานแทนตัวเราเลยเพราะไม่แน่ใจกลัวว่าจะรั่วไหลแตกซึมต่างเราจึงต้องทำหน้าที่เองทุกสมบัติคือทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีจึงเรียบร้อยตลอดมาเราหลวงตาเองก็ไม่เคยมีระแคะระคายในหัวใจตัวเองว่าได้สร้างความหมองแก่ตนโดยการนำพี่น้องชาวไทยเหล่านี้เราไม่เคยมีแต่ความภูมิใจได้มาเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ของชาติเท่านั้นจะแบ่งไปแยกไปทางไหนทางไหนก็เพื่อเป็นประโยชน์ของชาติแค่เงินส่วนเงินสดมีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนทองคำกับดอลลาร์ทองคำกับดอลลาร์นี่ได้เท่าไหร่เข้าคลังหลวง 100% 100% แต่เงินสดนี่จะให้เข้า 100% อย่างนั้นหมดแล้วชาติไทยของเราก็มีแต่เงินเข้าคลังหลวงแต่ประชาชนทั่วประเทศไทยเดือดร้อนวุ่นวายด้วยความขาดแคลนกันดานต่างๆนี้ก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกต้องแยกเงินสดนี้แบ่งมาเพื่อกิ่งก้านสาขาดอกใบได้แก่ไทยของเราทั้งชาติให้ได้รับความสุขความสมบูรณ์พูนผลเท่าที่ควรจะเป็นบ้างจึงต้องแบ่งสรรปันส่วนออกไปช่วยเหลือเช่นสงเคราะห์คนทุกคนจนที่จำเป็นสร้างโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลต่างๆจนที่ราชการต่างๆที่เห็นว่าจำเป็นแล้วก็สร้างโรงพยาบาลมีจำนวนมากขนาดไหนอาศัยเงินหนึ่งที่เขาบริจาคหลวงตามาจำนวนมากน้อยทุ่มลงในส่วนเหล่านี้ทั้งหมดและถ้ามันไม่พอก็จำเป็นต้องได้แยกจากนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเข้าบัญชีแล้วไปถอนมานานหลวงตาไม่ถอนเพราะหลวงตาเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เองในบัญชีโครงการต่างๆหลวงตาจะแปลมือเขียนตีนลบไม่ได้เมื่ออันไหนที่เข้าโครงการก็ให้เข้าไปอันไหนที่พอที่จะแยกไปสู่ประชาชนทั้งหลายดังที่กล่าวนี้เราก็แยกออกไปเพียงเท่านี้แต่ไม่แยกมากนะแยกอย่างเขียมๆที่ว่าจำเป็นจริงๆเราถึงจะแยกไปไม่จำเป็นเราจะเอาเงินจำนวนนี้เข้าโครงการทั้งหมดเงินที่เข้าโครงการเรียบร้อยแล้วนี้จะไม่เป็นอื่นคือเอาพูดให้โกงๆเลยเรามุ่งมั่นอย่างมากแล้วเวลานี้เราจะเอาทองคำเอาเงินทั้งหมดที่อยู่ในโครงการซึ่งอยู่ในบัญชีเวลานี้ไปซื้อทองคำแล้วหมุนทองคำเข้าคลังหลวงนั่นนี่เป็นความมุ่งมั่นของหลวงตาที่พาพี่น้องทั้งหลายนำชาติเวลานี้เรานำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอย่างอันไหนที่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็บอกไม่เต็มสัดเต็มส่วนเช่นเงินสดนี้ไม่เต็ม 100% 100% เหมือนทองคำและดอลลาร์เพราะเวลาจำเป็นคนทั้งประเทศมีความจำเป็นทั่วหน้ากันเราจะนำตั้งแต่เงินสดอันนี้เข้าไปสู่คลังหลวงอย่างเดียวไปฝังหรือไปแช่อยู่ในคลังหลวงทั้งที่คนทั่วประเทศเดือดร้อนวุ่นวายกันด้วยความยากความจนอย่างนี้มันก็ไม่น่าดูเพราะเราหนุนชาติไทยก็เพื่อให้ความสงบลมเย็นสมบูรณ์พูนผลทั่วหน้ากันนี่เราจะไปไว้จุดเดียวโดยประชาชนทั้งชาติเดือดร้อนกันหมดนี้ไม่สมควรกับการที่ว่าช่วยชาติเพราะงั้นเราจึงแยกอันนี้เอาไว้แต่ไม่มากหลวงตาเป็นผู้คิดเองเพื่อชาติทั้งนั้นหลวงตาจะเป็นผู้แบ่งสัดแบ่งส่วนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาครอบไว้เสมอเมื่อหากว่าแยกออกก็ไม่มากหากจำเป็นจริงๆถึงจะแยกนะคือเวลาจะเข้าคลังหลวงนะจะเข้าบัญชีโครงการนั้นนะเราอาจแยกเช่นอย่าง100 บาทอย่างนี้ก็จะแยกเสียอย่างมากก็5 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่จำเป็นหลวงตาไม่แยกสำหรับเงินที่เขาถวายหลวงตานี่มีจำนวนมากน้อยเพียงไรนั้นเรียกว่าทุ่มลงเพื่อชาติทั้งหมดอย่างโรงพยาบาลโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ต่างๆเหล่านี้หลวงตาไม่เคยมีเงินเก็บนะตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าวันฐานนี้ไม่เคยมีเงินติดเนื้อติดตัวช่วยชาติตลอดมาแต่วาระนี้ก็เป็นวาระที่ชาติไทยของเรากำลังจนตรอกจนมุมเราจึงหมุนเงินเหล่านี้เข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแล้วก็แยกจากที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่เช่น 100% นะนี่เราอาจจะแยกสัก 5% เพื่อประชาชนทั่วประเทศนี่ให้รับความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นความสมบูรณ์พูนผลทั่วหน้ากันจากนั้นเราก็แยกเข้าสู่คลังหลวงเพื่อเป็นหัวใจของชาติเราหัวใจของชาติต้องมีเช่นเดียวกับต้นไม้ให้มีลำต้นมันก็ให้มีกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ก็ให้มีเมื่อมีอย่างนั้นก็ต้องบำรุงทั้งลำต้นของมันทั้งกิ่งก้านสาขาของมันนี่หลักใหญ่คือคลังหลวงนี่เรียกว่าลำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบคือคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องได้รับการเหลียวแลจากสมบัติเหล่านี้เราจึงแยกมาเพื่อกิ่งก้านสาขาดอกใบเหล่านี้เราก็แน่ใจว่าทำเหล่านี้ไปไม่ผิดเพราะทำเพื่อชาติไทยของเราทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยให้สม่ำเสมอกันให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้เงินสมบัติเหล่านี้หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมอย่างคณะกรรมการติดตามมานับสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่หลวงตาเป็นผู้จัดมาเองไว้วางใจประหนึ่งว่าเป็นหลวงหัวใจหลวงตาเองหลวงตาจึงเอามานับขั้นนับแล้วก็นับในที่เปิดเผยได้จำนวนเท่าไหร่ก็เสมอมาเสนอหลวงตาพอเสนอหลวงตาแล้วสมควรที่เงินจำนวนนี้จะเข้าธนาคารไหนเท่าไหร่เข้าธนาคารไหนเท่าไหร่ธนาคารโครงการร่วมรวมเราก็สั่งให้เข้าธนาคารนั้นทำนั้นธนาคารนั้นทำนั้นอย่างนี้เรื่อยมาสำหรับทองคำนี้เข้าตู้นิรภัยเมื่อยังไม่ได้ไปฝากคลังหลวงก็เข้าตู้นิรภัยไว้ก่อนจนกว่าเห็นสมควรล้อมแล้วก็ฝากคลังหลวงไว้ก่อนเมื่อยังไม่สมควรที่จะมอบจริงๆเราก็ฝากไว้ก่อนปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาสำหรับดอนล่านั้นเป็นดอนล่าที่สำหรับเข้าอะไรทุนสำรองเพื่อใช้หนี้เขาเราก็เข้าทุนสำรองเปิดแยกไปทางอื่นทางใดไม่ได้เลยอันนี้เข้าทุนสำรอง 100% 100% ทองคำที่ได้มอบเขาไว้แล้วก็เป็นสมบัติของชาติ 100% เดียวกันเดี๋ยวขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามนี้หากว่ามีผู้ใดปากสกปรกโสมมทุบๆทิบๆกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ผ่องใสสิ่งเหล่านี้มัวหมองสิ่งเรานี่สกปรกนั้นเป็นเรื่องปากสกปรกของเขาพูดมาเองสำหรับเราผู้ดำเนินนี้เราดำเนินด้วยความสะอาดเพราะอำนาจของความเมตตาครอบไว้หมดแล้วการแสดงธรรมนี้ก็หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะพอเป็นที่เข้าใจเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีลเรื่องธรรมนะขอฝากไว้กับพี่น้องหลายจากความวิตกของหลวงตาวิตกจริงๆกับพี่น้องชาวไทยเรารู้สึกว่าอ่อนแอมากทีเดียวทางด้านจิตใจกับธรรมะให้มีความสงบร่มเย็นจากธรรมนี้ไม่ค่อยมีแต่กิเลส แย่ไปถลุงถลุงทั้งวันทั้งคืนตื่นนอนก็วิ่งหาเรื่องความทุกข์นั่นแหละความหวังนั้นว่าจะแปลความสุขแต่แล้วมันกลับมาก็มีแต่ความทุกข์เต็มโอ้กลับไปอีกมาเอาตั้งแต่ความทุกข์นี่เราก็ทำมานานแล้วแต่เรื่องหัวใจที่เหือดแห้งไปด้วยศีลด้วยธรรมนี้เราไม่คำนึงขอให้พากันคำนึงถึงการภาวนาบ้างนะเวลาจะหลับจะนอนอย่างไรก็ตามขอให้ได้สักสิบนาทีนะหลวงตาขอบิณฑบาตเพราะใจนี้เป็นสำคัญมากนะใจไม่มีป่าช้ามากี่กับกี่การตายร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นเกิดตายเกิดตายมานี่ตลอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากออกจากวัฏวนก็จะต้องวนอยู่นี่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่ใจการทานเป็นพื้นฐานของเราอย่าปล่อยอย่าวางศีลก็ให้พากันรักษาการภาวนาเวลาอย่าเฉพาะอย่างวิ่งเวลาจะดับจะนอนขอให้บังคับตัวเองให้ดีนะกิเลสมันจะบังคับเราใส่เสื่อใส่หมอนก่อนนะพอเราจะว่าภาวนาเนี่ยแหมมันนี่เหนื่อยมากไปทำงานมาเหนื่อยวันไหนไม่เหนื่อยมันจะตายเพราะกิเลสต้องไปถลุงไม่เห็นพูดบ้างแต่เวลาจะมาภาวนาเพียงสิบนาทีนี่ทำไมถึงยากนักยากหนาให้กิเลสเอาไปถลุงหมอนมันนานเท่าไหร่หมอนมีไหมบ้านเราไม่มีหมอนมันก็ล้มนอนได้ถ้ากิเลสพาให้นอนที่ไหนมันนอนได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าจะหาอาจหาทำไหว้พระภาวนานี่ความเหนื่อยล้าความขี้เกียจขี้คร้านตามๆกันหมดเลยนะมากันหมดลากลงหมอนได้ยินแต่เสียงหมอนแตกตะโอมเนี่ยฮะกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านไม่แตกมีแต่ความกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านฟาดหมอนแตกเลยให้พากันระมัดระวังให้เอาจริงเอาจังนะคืนหนึ่งหลวงตาขอบิณฑบาตนะขอให้ได้คืนหนึ่งสักสิบนาทีนั่งภาวนาสงบใจดังที่กล่าวนี้นะได้ทำบทใดก็ตามพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆตามแต่จริตชอบให้เอาบังบริกรรมให้ตั้งสติจ่อไว้ตรงนั้นไม่ต้องหวังนักผลนิพพานที่ไหนหวังตั้งแต่ให้คำบริกรรมกับสติบังคับให้อยู่ด้วยกันกับจิตนั้นเท่านั้นเอาหวังเท่านั้นนะเราจะได้เห็นสาระคุณของธรรมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าที่เลิศเลิศจริงนั้นออกมาจากใจนะท่านจดจารึกออกมาเป็นคัมภีร์บาลานเพื่อเราจดจำแล้วก็มาปฏิบัติแต่เรานี่จำเฉยไม่มาปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยังขอให้มาปฏิบัติบ้างเพื่อเป็นผลเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: มาลำดับต่อไปก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านศักดิ์เกียรติก้องกล่าวนำญาติพี่น้องถวายผ้าป่าและถวายผ้าป่าในโอกาสต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผม
0: นี่ฝนจะตกอยู่ท่าผมน่าจะตกเอาเตรียมนะเดี๋ยวฝนตกแล้วต่างคนต่างเพ่นนะเดี๋ยวว่าให้บอกนะมันจะได้สิบขานะเวลาฝนตกมามันไม่ทันกับวิ่งอะไร
2: ขอพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกับผมนะครับอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิปังสุกุละจิวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุ
0: อ
2: ัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระธรรมวิสุทธิมงคลผู้เจริญ
0: วันนี้มาบริจาค
2: ข้าพเจ้าทั้งหลายชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งญาติธรรมทั้งหลายขอน้อมถวายต้นผ้าป่าตามโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติของหลวงตามหาบัวขอหลวงตาได้โปรดรับต้นผ้าป่าของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ ของข้าพเจ้าทั้งหลายของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตลอดไปเทอญสาธุ
0: เบิ้งละไปเบิ้งละไปผู้ใดอยากเบิ้งจะหลงตาเบิ้งแล้วก็ไปนี่แม่ล่ะนี่ฟังจะอ่านให้ฟังฟังจะอ่านให้ฟังวันนี้มีท่านผู้บริจาคเดี๋ยวนี้เนี่ยขออนุโมทนาพร้อมกันนะถวายทองคำ18บาทเนี่ยเสร็จแล้วทีเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพากลับบ้านด้วยความผาสุกเย็นใจนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ได้ขะนิ้งพ่อแต่ป่าไปสกอบมาหาก็ได้ยังคิดหอดกรรมฐานได้พ่อเอ้ยได้พ่อเอ้ยจิตวิญญาณยังหวนถึงแต่ป่า

หลวงตาบัวนั้นน่าจะเป็นท่านโอรหันต์เด้อคือความฝันมโนในโบนานก็เห็นท่านอธิษฐานในใจไว้

ทำอาติดตันไว้กลางขึ้นมาหลดฝันตางนิมิตฝันเกิดขึ้นหอได้ดอกเบิ่งเลี้ยวไปเห็นไฟเบื่อ

0: เป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพระสำหรับวัดนี้เพิ่มขึ้นทุกวันมาให้พากันตั้งใจจริงๆนะพระเรานะให้จริงให้จังนะพระพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเช่นไรให้เอาธรรมวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดามากางลงที่หัวใจเราที่ตาที่หูเข้าหาหัวใจเรานั่นแหละศาสดาคือธรรมคือวินัยศาสดาเป็นยังไงดูธรรมดูวินัยนั่นแหละแล้วนำธรรมนำวินัยเข้ามาเนี่ยจะในน้อมองค์ศาสดาเข้ามาสู่ใจของเราเราจะได้เห็นความเลิศเลอเพราะใจนี้เนี่ยถึงขั้นธรรมเรียกเป็นอันเดียวกันหมด ไม่มีใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์และเป็นความเสมอกันหมด นี่แหละให้เอาธรรมเอาวินัยนี่ที่องค์ศาสดาแสดงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือองค์ศาสดาให้เข้ามาในหัวใจอยู่ไปที่ไหนอย่าปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัยใครไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นคือคนไม่มีศาสนาคนพระก็เป็นพระกัมพาทะเลทลายลงแต่นรกกับเวจีตลอดไปนั่นแหละถ้าไม่มีศาสดาฉุดรากเอาไว้นะศาสดาคือธรรมคือวินัยเป็นเครื่องสูตรลากเอาไว้ไปไหนอย่าปราศจากสติปัญญาติดตามธรรมติดตามวินัยที่องค์ศาสดาท่านแสดงไว้แล้วให้ติดแน่กันไปผู้นั้นจะสง่างามตลอดถ้าปราศจากนี้แล้วถ้าไปอยู่ฟากเมฆก็ไม่มีอะไรละฟากเมฆก็มีแต่หมอกเท่านั้นไม่ได้เรื่องอะไรของเลิศของเหลวไม่มีพากันตั้งอกตั้งใจนะเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้ดูองค์ศาสดาคือธรรมคือวินัยให้แม่นยำนะแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นผู้แม่นยำแม่นยำไปโดยลำดับในยาบททั้งสี่จะชุ่มเย็นเป็นสุขด้วยหลักธรรมหลักวินัยคือองค์ศาสดาเป็นองค์ประกันตัวเรานะไปไหนไม่เดือดร้อนถ้าปราศจากนี้แล้วเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะเออมีตั้งแต่จะลงนรกอเวจีทั้งนั้นแหละเก่งเรื่องของกิเลสมิจะเก่งเพื่อลงนรกอเวจีนะเก่งของธรรมเพื่อดีเพื่อดิ้นขึ้นมรรคผลนิพพานนี่แหละองค์ศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานไอ้เทวทัตที่มันแทรกไปกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หัวใจเรานั่นน่ะเทวทัตนี่จะพาลากลงในนรกนะจำให้ดีพระเราสำคัญมากนะพระจะเป็นผู้นำของประชาชนทั่วไปถ้าเราเป็นผู้นำไม่เป็นท่าของเราแล้วเหลวไหลนะไปที่ไหนเหลวไหลถ้าเราเป็นผู้นำที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ชุ่มอกชุ่มเย็นจิตใจของผู้มาเกาะเกี่ยวอาศัยแล้วนี่โลกก็เย็นเย็นอยู่ที่ตรงนี้นะ
2: มีปัญหาธรรมะครับ
1: ฮะ
2: มีปัญหาธรรมะทำเล็บตาหลงตาครับ
1: ฮะมีจะพูดจะอ่านก็ได้แล้ว
2: แล้วแต่หลงตา
1: ฮะ
2: แล้วแต่หลงตาพิจารณาครับตาจะเทศก่อนหรือให้อ่านปัญหาก่อน
1: ไหนไหนพิจารณา
2: แล้วแต่ตาจะเทศก่อนหรือจะเอาปัญหาก่อนคร
1: ับอ๋อเนี่ยมันจะดีพอๆกันบางทีอ่านปัญหาขึ้นมาเนี่ยไปปลูกทำการเทศไปอย่างหนึ่งเป็นเผ็ดร้อนไปเลยคนอย่างหนึ่งเทศแต่ว่าเริ่มค่อยมา สร้างปัญหาตั้งใหม่ขึ้นมาอีกก็มีแต่ยังไงก็มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองนั่นแหละที่เราวิตกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาหนักอยู่ในหัวใจจริงๆนะเราพูดนี่แหละเสียงธรรมท่านท่านหลายฟังเอาธรรมคือธรรมของศาสดาแต่ละองค์ละองค์ที่นำมาสอนโลกเป็นความถูกต้องแม่นยำและเลิศเลอสุดยอดตลอดมาโลกทั้งหลายตายใจกราบไหว้บูชามาจนกระทั่งปัจจุบันคือองค์ศาสดาหัวหน้าของพระสงฆ์สาวกแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นหัวหน้าหัวหน้าพระสงฆ์สาวกหัวหน้าประชาชนศาสดาองค์เอื้อเป็นหัวหน้าสาวกทั้งหลายตามเสด็จตามเสด็จเข้าสู่มรรคผลนิพพานและบรรดาประชาชนทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามรอยพระสงฆ์สาวกท่านโดยลำดับลำดาก็ขึ้นไปก้าวไปเรื่อยๆองค์นี้สำเร็จโสดาอันนี้สำเร็จสกิทาคานี้สำเร็จปัณณาคานี้สำเร็จอรหันต์คือตามท่านผู้ดีปฏิบัติตนจนเป็นถึงขั้นเลิศเลยบรรดาผู้ตามก็เป็นคนดีไปตามๆไปเรื่อยๆเลิศเลอไปตามๆท่านก็มีละหยุดลดลงมาก็มีนี่ผู้นำที่ดีศาสดานี่เรียกว่าพระองค์นี้เลิศแล้วนำสัตว์โลกพระสาวกทางเราถือพุทธศาสนาพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่เลิศเลอด้วยกันเป็นผู้นำของเราเมื่อบรรดาสัตว์โลกได้นึกน้อมถึงท่านและลึกถึงท่านมาเป็นจิตเป็นใจแล้วจะไปทำความชั่วช้าละโมบอะไรมันสะดุดใจสะดุดใจนะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มาทำแล้วก็พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจนได้สามรัตนานี้มันสะดุดใจหยุดเกิดก็มีนี่แหละการนำท่านสิ่งที่เลื่อนเลอเข้ามาสู่จิตใจจิตใจถึงจะเป็นเหมือนไฟมันก็ลดตัวลงมากลายเป็นใจที่ชุ่มเย็นไปเลยนี่อาศัยผู้ดีนำผู้ดีนำมีทั้งทางโลกทางธรรมทางศาสนานี่เรียกว่าผู้ดีก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจากนั้นมาก็ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยเป็นองค์แฟนศาสดาเป็นศาสดาของตนซึ่งเป็นผู้นำผู้น้อยแล้วตนเองก็อบอุ่นนำธรรมะคำสั่งสอนที่เป็นศาสดาแทนพระองค์นี้กระจายไปที่ไหนก็ได้รับความสงบร่มเย็นทำความผิดความพลาดอะไรนี้จะต้องระลึกถึงความธรรมนี่ไหนคือศาสดาถึงศาสนาอยู่เสมอนี่มีผู้รวมเข้ามาหาหัวหน้านะหัวหน้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีในวัดหัวหน้าเป็นพระที่ดีที่ดีที่น่ากราบไหว้บูชาโดยลำดับลำดาลงมาบรรดาลูกวัดทั้งหลายก็ชุ่มเย็นไม่ได้เดือดร้อนนะมีความสงบร่มเย็นดูหัวหน้าวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครองศีลครองธรรมแม้จะครองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยศถาบรรดาศักดิ์แฝงเข้ามาตามความดีของผู้นั้นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นนั่นเป็นนี่นี่นี่แฝงเข้ามาเป็นเครื่องบูชาความดีของท่านที่ท่านปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบท่านก็ผู้ที่มองเห็นกันอยู่นั่นท่านก็เสริมเข้ามาเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมเข้ามาตั้งเป็นสมณะตั้งสมณศักดิ์ให้คืออนุโมทนาสาธุการนี้เรียกว่าให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีคนดีต่อไปเป็นคติตัวอย่างแก่ตนแล้วก็ให้เป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยต่อไปนี่ตั้งสมณศักดิ์ก็ตั้งเพื่อความดีงามส่งเสริมผู้ครองสมณศักดิ์นั้นให้เป็นคนดีและมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดียิ่งขึ้นนั่นการตั้งสมณศักดิ์เป็นยังไงถ้าผู้เป็นคนดีรับสมณศักดิ์มาก็เป็นสมณศักดิ์ที่สง่างามยามครั้งพุทธเจ้าท่านมาเรียกสมณศักดิ์ท่านเรียกเอตตคะคือเลิศคนละทางละทางพระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้า นะทรงประทานให้เป็นตั้งเอตราคาจะมี80องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆองค์นี้เลิศทางนั้นองค์นั้นเลิศทางนั้นดีทางนั้นดีทางนั้นนะนี่แหละพระในสมัยปัจจุบันนี้จึงได้เอาอันนั้นมาเป็นร่องรอยแล้วตั้งเป็นสมณศักดิ์กันขึ้นมาที่ตั้งขึ้นเป็นสมณศักดิ์อันนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสมณศักดิ์เอาตั้งเอตราคาให้บรรดาสาวกท่านเป็นผู้เลิศเลออยู่แล้วตั้งแล้วท่านก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่เหมือนพวกเราที่มีกิเลสเพราะในดินเหนียวติดหัวและพองตัวขึ้นมานี่เราเอาความมีความชอบความยนต์ยาสนเสริญไปตั้งคนมีกิเลสซึ่งดีไม่ดีเป็นแกนอยู่ลึกๆว่าเป็นอันตรพานอยู่นั้นด้วยแล้วยิ่งมียศสมณศักดิ์หรือสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นไปก็ไปเลยเป็นอันตรพานใหญ่แบ่งใหญ่เบี่ยงใหญ่ดีไม่ดีเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าตั้งอาวุโสพันเตนี่คือองค์ศาสดาประธานให้มีความเคารพกันตามอาวุโสพันเตแม้ที่ถูกแสดงอาบัติก็ต้องมีอาวุโสพันเตเคารพกันความแก่ความอ่อนในการบวชก่อนบวชหลังอายุพรรษาซึ่งกันและกันตลอดมาท่านไม่ได้ประมาทกันนะคิดดูที่มาแม้แต่แสดงอาบัติก็ยังต้องเคารพผู้น้อยก็เป็นพันเตผู้ใหญ่เป็นอาวุโสเขาโลกพันตลอดมานี่คือเยี่ยงอย่างอดีตของจอมปราบคือศาสดาของเราที่ประทานพระโอวาทนี้ไว้ให้พระสงฆ์มีความเคารพนับถือกันตามลำดับลำดาแห่งคุณธรรมอายุพรรษาและกันย้อนเข้ามาปัจจุบันนี้กำลังมันแทรกขึ้นเอาหน้าเดี๋ยวนี้สร้างความเป็นสมณศักดิ์จะเอามรณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตไปได้เห็นไหมล่ะมันปีนขึ้นมาดีเหนียวที่หัวเนี่ยปีนขึ้นมาเป็นสมณศักดิ์ขั้นนั่นขั้นนี้แล้วอยู่ในสมณศักดิ์นี่ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาสมณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสบันเทิงแล้วเห็นไหมทุกวันเห็นอยู่เนี่ยเราคำพูดที่เห็นแล้วมาพูดเป็นคำโกหกไปไหนเพราะงั้นภาษาธรรมจึงไม่มีคำว่าโกหกตรงไหนผิดบอกว่าผิดตรงไหนถูกบอกถูกอย่างอาวุโสบันเทิงนี่เป็นหลักเดิมของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเลิศเลอมาตลอดนี่สมณศักดิ์นี่ตั้งขึ้นมาได้เฉยไงถ้าหากว่าผู้ลืมตัวก็ดินเหนียวที่หัวนะเพราะว่าตัวมีหงอนแผ่พังพานขึ้นมาแล้วเป็นอันตรพานใหญ่เลยเวลานี้เป็นแล้วเนี่ยได้รับสมณศักดิ์นี่พระกำลังแผ่พังพานเป็นบ้ากันแล้วนะเป็นอันตรพานมียศถาบรรดาหรือสมณศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรพานใหญ่โตข้ากระจายไปทางบ้านทางเมืองมีความรู้วิชามีอำนาจบาทหลวงในการปกครองบ้านเมืองแล้วยิ่งแผ่ไปเป็นอันตรพานไปอีกนี่แหละถ้าคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ดีแหลกเหลวไปหมดทำผู้น้อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั้นไม่ว่าทางฝ่ายประชาชนญาติโยมชาติบ้านเมืองไม่ว่าทางฝ่ายพระสงฆ์ถ้านอกเหนือความเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นความเป็นธรรมทางคารวะก็นำธรรมนี้ไปใช้ไปปกครองทางพระก็เรียกว่าแกนของธรรมอยู่แล้วนำธรรมนี้ไปปกครองมันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนี่แหละหลักจารีตประเพณีของโลกของธรรมที่ครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็นท่านครองกันมาด้วยวิธีการเหล่านี้เช่นพระสงฆ์กันนับจะอาวุโสพันเตนเพราะอาวุโสพันเตเคารพกันแล้วเป็นพระวจาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาสมณศักดิ์เป็นอาวุโสพันเตตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมาเป็นนั่งแต่งแห่งยืนหัวหน้าพระที่เป็นอาวุโสนั้นมันดูได้ไหมอึ๋งอ่างไปนั่งอยู่ที่หัวหน้าพระอาวุโสบันเตที่พระพุทธเจ้าประทานไปแล้วว่าอาวุโสบันเตเป็นใหญ่แล้วอาวุโสพันเตต้องเคารพนี่ไปตั้งสมณศักดิ์บวชได้สองสามวันไปตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้านั่นเจ้านี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วเป็นนั่งแต่งแหม่งยิ่งเป็นสมเด็จแล้วเป็นบ้าสดๆร้อนๆเลยเป็นนั่งแต่งแหม่งอยู่กับพระครูอาจารย์ผู้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยคุณธรรมด้วยคุณสมบัติมันดูได้ไหมเวลานี้เราเห็นไหมกิเลสมันขึ้นเหยียบหัวธรรมมันเหยียบมันตั้งสมณศักดิ์ขันแล้วมันขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวธรรมคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอายุพรรษาเป็นราชันอยู่เป็นผู้ผ่านราตรีมานานอันนี้พอบวชขึ้นมาได้ยศสมณศักดิ์ขึ้นบ้างขดินเหนียวติดหัวก็เป็นนั่งหน้าเป็นอาวุโสอยู่นั่นให้เขากราบนั่นข้าเป็นหลวงแต่บัวไม่กราบนอกจากอย่างมากเขาจะบอกว่าไอ้ผู้กี้มึงอยากกราบก็กราบไอ้พระแต่งแหงตรงนี้นะบ่ากูนี่ไม่กราบแล้วดีไม่ดีไอ้ผู้กี้มันก็ไม่กราบเข้าใจไหมเนี่ยคนเลวความเลวความไม่ดีไม่ดีนะคนดีเป็นพระก็ต้องฝ่ายศาสนา ก็ต้องเป็นคนดีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีทางประชาชนก็เป็นวงราชการการเมืองก็ต้องเป็นผู้ดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้น้อยพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังไม่ว่าฝ่ายศาสนาไม่ว่าฝ่ายโลกถ้ามีความดีติดตัวเป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วพูดสั่งเสียหรือสั่งสอนอะไรบางทับอะไรเขาฟังทางนั้นน่ะนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเป็นหัวหน้าเป็นคนดีเคารพเลื่อมใสยอมฟังเสียงนั่นถ้าไม่เป็นคนดีโอ๊ยถ้าไม่ฟังแล้วใครจะไปฟังก็รู้อยู่แล้วมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวเป็นสัตว์นรกเอาไปที่มาปกครองคนดีได้ยังไงนี่พระกันจำมานะดีเรื่องคนดีคนชั่วเป็นหัวหน้าเสียหายอย่างนี้ดีอย่างนี้ถ้าคนดีเป็นหัวหน้าดีไปเรื่อยๆถ้าคนชั่วเป็นหัวหน้าไม่ว่าทางชาติศาสนาแหละก็จมตามกันอย่างน้อยบอกช้ำนั่นพระกันจำมานะเอาละวันนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนจะมีอะไรว่าขึ้นมา
2: ครับครับปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
1: ครับ
2: ขณะนี้ผมพิจารณาอารมณ์มองดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโลกธรรม8ล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงลมแรงๆสิ่งที่รับรู้เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนขั้นบันไดผมไม่ได้ปล่อยสติเป็นอันขาดโดยผมบริกรรมพุทโธแต่จิตไม่รวมตัวเป็นความสงบเย็นแต่จิตก็ยังนิ่งอยู่ผมรู้ว่ายังหยาบในใจผมมีแต่ความอยากเห็นแต่ความยึดมั่นทั้งหมดผมคิดแก้ไม่ไหวผมเลยตั้งกำลังใจให้ตนเองโดยพิจารณาจากปฏิปทาของท่านหลวงตาซึ่งจะต้องผ่านความเป็นความตายมาทั้งสิ้นผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมจะคลายความยึดมั่นในอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเรายังยึดมั่นในอารมณ์ครับ
1: ถ้าว่าเขาจะยึดองค์ไหนที่ว่าดีให้ยึดองค์นั้นเข้าใจไหม
2: ครับ
1: แต่ที่นี้เขาจะเอาหลวงตาเป็นที่ยึดถ้าหลวงตาดีเอายึดหลวงตาถ้าหลวงตาเลวโยนลงทะเลเข้าใจเหรือก
2: ็
1: เท่านั้นเอาว่าไป
2: คนที่สองครับโยมพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วกำหนดดูทุกข์ประจำสังขารนั้นๆจากนั้นก็นำทุกข์นั้นมาแจงหาเหตุและหาทางดับเหตุนั้นพร้อมทั้งได้เจริญมรรคมาในระดับหนึ่งได้พบเห็นธรรมอย่างหนึ่งคือผู้รู้มีองค์โพชงครบบริบูรณ์แต่เป็นธรรมอันเข้าถึงได้จากการละขันธ์ทั้งห้าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหลือแต่เพียงอาการรู้อย่างเดียวในภาวะนั้นมีสติแจ่มชัดสงัดจากสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอาการชั่วคราวจากการพิจารณาของโยมคิดว่าภาวะนี้เป็นอรูปอย่างหนึ่งแต่เป็นที่สงบสงัดจากกิเลสทั้งปวงต่อมาพิจารณาเรื่องอรูปราคะและรูปราคะพบว่าเมื่อไปเป็นปาถนาในอารูปธรรมทั้งปวงรวมถึงภาวะนี้กลับทำให้จิตตกอยู่ในภาวะพุ่งซ่านอันเป็นสังโยชน์ข้อที่9วิธีแก้ที่โยมปฏิบัติอยู่คือย้อนกลับมาอยู่ที่อาการรู้เหมือนเดิมเมื่อรู้ชัดอยู่ในผู้รู้ที่ละทิ้งอาการพุ่งซ่านได้โยมยังมีความสงสัยในผู้รู้นี้ว่าเป็นธรรมอันควรละหรือควรยึดถือเพื่อการเจริญในธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อาศัยภาวะนี้มาตลอดแต่ภายหน้านั้นกลับไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรทุกวันนี้พระศาสนามีความผิดเพี้ยนไปมากไม่มีผู้ใดเป็นที่พึ่งในทางธรรมที่ควรไว้ใจได้เห็นเพียงแต่ท่านหลวงตาที่เป็นผู้ถึงที่สุดแล้วจึงได้กราบเรียนขอเมตตาจากท่านหลวงตาสอนธรรมะที่ยังไม่รู้นี้ให้รู้ด้วยเถิดเจ้าข้าอย่าแก้วตา
1: อันนี้เขาพูดเขาบรรยายไปว่าต้นหลักถึงต้นของเขาภาวนาอย่างไร
2: เขาก็ภาวนาดูพิจารณาใจรัก
1: เขากำหนดอะไรเขามีหลักใจหรือเปล่า
2: หลัก
1: ใจเช่นขบวนกรรมเป็นหลักใจสำคัญมากนะ
2: เขาก็เอาตามปฏิปทาหลวงตาพุทโธนั่นแหละครับ
1: ครับเป็นพุทโธหรือเป็นขบวนกรรมใจก็ได้นั่นแน่ใจถ้าอยู่ก็มาทำออกมาเวลามันเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีหลักดึกซึ่งเรา เรามีเสื้อเครื่องร่ามโซ่ไว้สักตัวแล้วดึงโซ่มันกลับมาดึงมากลับมาถ้าปล่อยไปเลยมันจะเกิดเปื่อยๆก็ได้เปื่อยไหมอ่ะไม่มีหลักลึกของการภาวนาเช่นคำบริกรรมไม่ค่อยเหมาะและไม่เหมาะเข้าใจไหมควรจะมีหลักลึกคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้สติเป็นผู้บังคับจับคำบริกรรมติดกับติดนี่เป็นคำค่อนข้างแน่นอนและแน่นอนเป็นลำดับไปเลยการที่ความไม่มีคำบริกรรมเป็นหลักเรื่องนี้เราไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นกรณีพิเศษเราแน่ใจด้วยแน่คิดว่าพิญญาทุกคนจะรู้อย่างรวดเร็วมันคลิกแปลงเปลี่ยนไปทันทีก็ได้ถ้ามันควรจะค่อยเปลี่ยนไปตามเรื่องต่างๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่า
2: คร
1: ับ อันนี้ส้มกู้เดี๋ยวเขาพัฒนาไปนี่ดูหลักลึกมันไม่ค่อยมีนะเลยย่อนๆแต่เสียฮะสองอันที่สอง
2: อันที่คนต่อไปครับ
1: เอาว่าไป
2: ถามว่าตอนนี้เริ่มทำสมาธิขั้นแรกเจ้าค่ะจิตยังไม่นิ่งดี
1: ฮะ
2: จิตยังไม่นิ่งดีแต่ช่วง 3-4 วันมานี้รู้สึกว่านั่งๆอยู่ยังจับจิตของตัวเองได้แต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันหลุดจิตมันหลุดแต่โมเล็กบางทีอยู่ๆมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้สั่งและจิตก็เป็นไปตามคิดนั้นแวบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการทรงตัวมันไม่ดีคืออยู่ๆก็จะหงายหลังบ้างน่าจะทิ่มบ้างในโมเล็กอาการวูบๆมันไวมากจิตมันหายไปแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งค่ะมันเกิดจากอะไรเจ้าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
1: มันอาจจะเป็นไปอย่างเงี้ยของวัดพระทรายก็ได้ฟังเงี้ยของวัดพระทรายจำชื่อมันได้นี่แกก็ทรมานแกเต่งเหมือนกันจึงหน้าชมมีแง่หน้าชมอยู่นั่งอยู่ในห้องนั่งมันจับประงกงงันนี่ก็คอยจะหลับมันไปยังไงว่าดักมันออกจากผู้ถือไปเฉียงไปนั่งอยู่หน้าเฉียงมีหนึ่งเอานั่งมีหนึ่งครับถ้ามันง่วงมันตกเพราะว่างั้นนะถ้ามันง่วงมันตกเพราะงั้นนะก็นั่งไปนั่งไปเวลาตั้งท่ามันก็ไปง่วงเข้าใจไหมก็อยู่จากการตั้งท่ามันก็ง่วงพอง่วงก็ต้องเสียงตะอูมึงตกไอ้เราก็นั่งภาวนาของเราคือผู้กิจเงียบเงียบหัวใจกลางคืนต้องเสียงตกเหมือนเอ๊ะมันเสียงเหมือนอะไรตกง่าเราไม่ได้ใจแล้วเราฟังเขาเยอะอีเสียงพุ่มพิมพุ่มมันเป็นอะไรเราไปรู้จักชื่อรู้จักชื่อแล้วก็กำลังว่าจะลงไปฟังเสียงพระเนี่ยปุบปับเข้ามาเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรกันที่เสียงตุ้มจับมันอะไรวะเงี้ยท้องตกกุฏิแกก็จะมาจะสู้ภายในห้องอะไรมาสู้กันนอกก็ยังสู้ไม่ได้ยังตกกุฏินี่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สรุปความแล้วนะให้ระวังอย่าให้เป็นอย่างแน่นของไปแล้วกันนะนี่เป็นตัวอย่างดีแล้วเอาแค่นั้นก่อนเราต้องจำไว้แล้วพูดไปพูดไปหลงลืมไปเรื่อยอย่างนี้ก็นี่ก็พอเป็นคติแล้วไม่ใช่หรือว่าความโง่ง่วงเนี่ยนักภาวนาจะรู้ตัวเองด้วยการยิ่งมากเมื่อภาวนาพระท่านจึงไม่สามารถเห็นไหมฉันนี่ฉันไม่อิ่มนั่นแหละฉันยิ่งเยอะไปเงียบไปเงียบนั่งช่างฝึกฉันให้พอมันยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปเพื่อจิตใจจะก้าวทางด้านจิตภาวนาได้สะดวกสติก็ดีถอนอาหารลงไปเท่าไหร่ลำดับนิสัยมากต่อมากจะขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังทับใจไม่ให้ภาวนาสะดวกถ้าร่างกายเบาลงข้างจิตก็ขึ้นเลยเนื้อผ้าท่านฉันอาหารเห็นไหมล่ะท่านฉันพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปฉันปุ๊บแล้วก็ไปแล้วท่านไม่ได้อิ่มนะก็เล่าความมาแล้วรู้ตรงนั้นเพราะร่างกายภาวนาจริงสำคัญอยู่ที่คืออาหารการกินกินมากภาวนาไม่ค่อยดีต้องมีผ่อนอยู่ตลอดดีส่วนมากต่อมากเป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายมีกำลังมากแล้วก็เสริมที่เหลือตัณหาราคะตัณหาขึ้นมันเป็นนะดูเราพูดอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนนะมันจะยิบยับอันนี้ขึ้นก่อน ราคะตัณหาขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะมันจะยิ่งแล้วขึ้นมาทันทีตัวนี้เนี่ยรู้กันแล้วหาวิธีจับลดต่ำลงเอาลงไปนี่แหละจึงได้รู้เรื่องเหล่านี้เห็นไหมร่างฉันอาหารนิดหน่อยหยุดเพื่อส่งเสริมกำลังทางด้านจิตภาวนาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสติดีขึ้นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะการภาวนาดูจิตใจตัวเองซึ่งเป็นมหาเหตุมหาภัยส่วนมหาคุณยังไม่อยากพูดนะมันเต็มอยู่ในหัวใจพอจิตภาวนาอย่างเข้าไปตรงนี้จะรู้มหาเหตุที่เดือดตัณหามันก่อฟืนก่อไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจที่ทำส่องเข้าไปทับเข้าไปเท่ากับน้ำดับไฟสติจับเข้าไปเข้าไปอันนี้จะค่อยสงบลงบังคับกันหนักเข้าบังคับด้วยวิธีการใดหาสาเหตุมันอะไรบังคับจิตยากอะไรบังคับจิตง่ายๆต้องดูไปสาเหตุก็มาอยู่ในการกินนี่แหละสำคัญมากนะลงที่นี่เพราะฉะนั้นท่านซึ่งมักอดอาหารอยู่เสมอผ่อนอาหารเสมอหน่อยท่านจะทุกข์เหมือนเราท่านจะไม่ทุกข์ยังไงท่านขันเหมือนกันแต่ท่านมุ่งต่อธรรมท่านในสื่อนี่เป็นใหญ่โตมากยิ่งกว่าธรรมท่านจึงฝืนกันเรื่อยดัดกันเรื่อยอย่างนี้ดูที่ดูพระวัปปะบันตานี่ดูเอาดูที่พระธรรมฉันทะหันมากๆเนี่ยฉันปุ๊บปั๊บสองสามคำแล้วหายเงียบไปแล้วนี่พอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปความหมายว่างั้นจิตใจท่านอยู่กับธรรมนั่นท่านทำอย่างนั้นท่านอะไรพิจารณาเอาเรื่องจิตตภาวนานี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดมีหลวงตาบัวองค์เดียวที่เขาว่าอวดดุสิตมนุษยธรรมอยู่เวลานี้พูดอย่างเต็มเหนียวเพราะความรู้นี้มันเข้ากันกับอุตริมนุษยธรรมคำว่าอุตริมนุษยธรรมคืออวดอุตริที่ทำอันเลิศที่มนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดเนี่ยไม่มีในตนแต่ไปพูดอวดว่าตนมีอย่างนี้นี่นี่ออกไปเรื่อยขึ้นไปเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่พูดแล้วมันชัดเจนสวรรค์นี่แต่หลวงตาบัวนี่เต็มหมดทำประเภทนี้ไม่ว่ามรรคผลนี่กระโดดถึงนิพพานคงไว้หมดแล้วเราพูดด้วยความมีความจริงเต็มหัวใจเรานำไปพูดอวดอุตริอยู่ที่ไหนเราเอาของจริงออกมาพูดพระพุทธเจ้านำของจริงมาพูดสาวกทั้งหลายนำของจริงมาพูดเราก็รู้ความจริงอันนั้นเราก็นำมาพูดเต็มภูมิของเราผิดไปไหนพิจารณาดูสิไอ้พวกตาบอดพวกหูหนวกพวกเปรตทั้งเป็นนี่นะเอาหางมาติดหัวติดหางเอาไปยืมหางหมามาหางหมามาติดก้นมันเสียมันจะได้เป็นหมาเต็มตัวนี่มันยังไม่เป็นหมาไม่ได้มันเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งผีไปเนี่ยมันหาบวชเลยสร้างแสดงความดีผู้ทำความดีท่านทำอยู่มีอยู่แต่ของดีพอดีมาพูดกันเล็กน้อยหาว่าอวดมันทำความชั่วจนฟ้าดินถล่มอยู่เวลานี้มันชั่วเพราะเหตุไรชั่วเพราะกิเลสตัณหาเพราะปากของมันนี่แหละมันอยากให้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดไปคิดอย่างนี้ตลอดไปมันไม่อยากคิดแบบที่ว่าแยกจากสิ่งเป็นฟืนไฟที่ออกไปเพื่อไปเป็นธรรมครองหัวใจตัวเองได้รับความสงบสุขนี่เราพูดเต็มปากเราจนจะตายแล้วเปิดทีเดียวเต็มที่เราไม่เคยจะลงท่านสามเดือนลงท่านไม่มีใครจะมาว่าอะไรให้เราว่าไปเถอะมันก็เห่าวอกๆเหมือนหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้ามันเป็นยังไงมันก็เห่าจากปากสุดท้ายมันก็ไปเข้ามาเลยฟ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้ก็หมาเห่าทำมูเจ้าเลยฟ้าไปอีกมันไปหาเห่าหาอะไรถ้ามันเป็นบ้าสุดฉีดไอ้คนๆนี้นะว่าจะมาเอาหลวงตาบัวไปเป็นอวดตัวรีมันจะทำให้หลวงตาบัวเป็นปรสิตเราก็บอกว่าแหมมันโคตรมันมาเลยก็ว่ามาเฝ้าหลวงตาบัวมาอวดรีมันจะทำคำว่าโคตรนี้เราไม่ได้แบบว่าโคตรเหมือนโลกเขาดูถูกหยาดยามย่ำยีกันนะคำว่าโคตรมาเนี่ยคือคนคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้มาทั้งโคตรมันจึงมีน้ำหนักมากมาเฝ้าหลวงตาบัวเข้าใจไหมเราหมายคำว่าอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้มีแบบโลกถึงจะพูดที่ยาแบบโลกทำไม่เป็นโลกนะทำต้องเป็นธรรมตลอดไปเราพูดอย่างนี้ต่อการทำแสดงธรรมะถ้ายังมีแสดงอยู่ธรรมะประเภทนี้จะออกอยู่เรื่อยๆตามแง่หนักแง่เบาจะออกไปตลอดจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่จะอ่อนข้อกับกิเลสไม่อ่อนเลยไม่มีทางกิเลสอยู่ตรงไหนฟาดลงตรงนั้นมันหัวแตกไปเลยเอ้ามันหัวไปแตกให้มันขี้แตกออกไปเลยเข้าใจไหมมันมีทั้งหัวทั้งขี้คนๆเรามีไหมเหล่านี้ในสภาเราเนี่ยมีทั้งหัวทั้งขี้ถ้าหัวมันไม่แตกไม่ขี้แตกไปฟาดทั้งหนักที่เข้าใจก็เข้าใจหรือยังอ่ะนี่เราพูดอย่างอาถรรพ์การใช้เลยโลกธาตุไปหมดแล้วนำมาพูดเหล่านี้แล้วไม่อยู่ในวงวอกวอกแวกแวกเหล่านี้เราพูดตามความจริงเราทำนำคำมาสอนโลกสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาได้55ปีนี่เต็มเนี่ยที่แรกออกในวงในสอนพระสอนตั้งแต่พวกแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเรื่อยๆจากนั้นมาก็แกงหม้อใหญ่ สอนโลกสงสารมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่ง7ปีนี่เราเอาธรรมออกสอนโลกกว้างแคบขนาดไหนนี่อุตริมนุษยธรรมถ้าเรานี่เป็นอุตริมนุษยธรรมเอาข้านมาธรรมะที่เราเทศน์นี่ผิดตรงไหนที่เรามาอวดมันไม่จริงไงหาว่าเป็นความจริงขึ้นมาอุตริผิดตรงไหนเอาข้านมาเอาตั้งแต่พื้นนี่ฟาดถึงปฏิภาณเอาถามมาเราจะเป็นคนตอบคนเดียวทีเดียวคลองไว้หมดแล้ว

0: การความรู้วิชามีมากน้อยเท่าไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดออกทับประชาชนญาติโยมผู้น้อยเดี๋ยวจะตายหรือที่แตกก็ไม่ทราบเราไปถามไปยังไงสูว่าที่แตกไหมถูกวงราชการการเมืองใช้ไปเป็นศีลเป็นธรรมอวดแบ่งนั้นมาหาเหยียบเอาเนี่ยสูที่แตกไหมก็อยากถามว่ากันเรายังไม่ได้ถามดูให้ถามดูตัวเองไอ้ที่แตกไม่แตกก็ดูเองเข้าใจเลยพวกนี้นะมันขนาดนั้นนะกิเลสเหยียบธรรมเวลานี้เรามองดูได้ทำมันมองดูได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปากเลยทีเดียวถึงเวลาที่จะพูดที่พูดได้เต็มเหนียวไม่เคยโลกทานกับสิ่งใดความจริงเต็มหัวใจออกได้ตลอดเวลาหนักเบามากน้อยไม่ต้องบอกผางออกมาพันทีเลยทันทีเลยหรือจะไปคว้าคำพีนั้นคำพีนี้สาธุเราไม่คว้าพระพุทธเจ้าคำพีในออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นออกมาจากคำพีในทำพระพุทธเจ้าอยู่ในคำพีในออกมาเป็นพระไตรปิฎกสาวกทั้งหลายเป็นคำพีในฉะนั้นเมื่อเจอคำพีในแล้วจะไปหาขั้วที่ไหนออกมาจากนั้นล้วนเลยแง่หนักเบาต่ำขนาดไหนที่ควรจะออกแห่งธรรมทั้งหลายออกได้ทันทีให้บางจำมันนะแล้วไปปฏิบัติตนนะอย่ามันนั่งเฝ้ากองกระดูกหรือเฉยนี่กองกระดูกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะมันเป็นของดีของดีอะไรเอาลังหุ้มห่อไว้ก็ว่าเป็นของดีของดีก็เสื้อผ้าเฉยมั่งหุ้มห่อถ้าแก้ผ้าแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกันกับหมาตัวหนึ่งเข้าใจไหมหมาเขาเฉยแล้วก็ไปไหนเขาเดินไปเฉยไอเราตบนั่นตบนี่เนี่ยปล่อยหำมั่งอะไรบ้างตามนิทานหนองกระบาดเข้าใจไหมนิทานหนองกระบาดมันมาแล้วนะมันมาสัมผัสกันก็มาที่นิทานหนองกระบาดคนนี้เขาอยู่หนองกระบาดใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังวันนี้มีวาสนาบ้างหรือเปล่าจะเล่านิทานหนองกระบาดให้ฟังซ้ำอีกเพราะมันเป็นนิทานขบขันฟังไหมนิทานคนนั้นจะเลี้ยงวัวฝูงไว้ขายวัวที่เขาไปซื้อวัวเขาก็ขึ้นไปบ้านอยู่ข้างในนี่ชานบ้านอยู่ข้างนอกนี่สำหรับรับแขกรับคนอยู่ข้างนอกนี่นั่นเป็นบ้านนะอย่างกันนั่งนั่นเลยพวกพอค้าทรายเขาก็มาซื้อวัวต่อรองกันอยู่ตลอดตั้งลูกค้าเขาจะได้ตัวละ3 บาทตั้งเจ้าของเจ้าตัวละ4 บาทเสียงกันยังไม่ลงเลยจะยืมเมียก็ขึ้นมาที่เมียขึ้นมามาเห็นผัวนั่งอยู่แบบนี้แหละแต่เรานั่งนี่เราไม่ปล่อยหำนะไอ้นั่นนั่งมันปล่อยหำไม่นั่นนั่งปล่อยหำเมียมาเห็นหำผัวอายเขาก็เลยขยิบตาที่ผัวขยิบปั๊บไอ้ผัวเข้าใจว่าเมียให้ขึ้นราคาให้ขึ้นราคาวัวพอเมียขยิบตาจะปั๊บก็ที่แรกแกจะเอา4 บาทเข้าใจไหมเขาให้เพียง3 บาทพอเมียขยิบตาที่ตรงนั้นน่ะผัวขึ้นปุ๊บเลยว่าจะเอา4 บาทหรอก5 บาทเลยเขาก็โอ้ยังไง4 บาทก็ยังลงกันไม่ได้ทำไมไป5 บาท 6 บาทเนี่ยไปแล้วพวกเราเขาก็แตกคือลงบ้านไปเมียก็ออกมาที่เขาต่อตัวละ3 บาทนั่นควรจะให้เขาแล้วทำไมไม่ขายเขาจะล่ะก็เธอขยิบตาฉันนึกว่าฉันขึ้นแล้วอาจารย์ขึ้นราคาอาจารย์ก็ขึ้น5 บาทสิก็ไม่ขยิบอย่างไรปล่อยหำให้เขาดูอยู่นั่นมันอายเขาจะตายไปเดี๋ยวโอ๊ยเสียดายไปมาเขาเปิดนี่หมดแล้วหำก็ปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันปิดยังหำมันบังนั่นน่ะเราจะมันปล่อยหำนี่5 บาท 5 บาทเข้าใจไหมมันขึ้นไปแบบไหนขึ้นแบบขาดทุนหำก็ปล่อยเงินก็ไม่ได้ไปเลยนี่มันพูดเรื่องอะไรบ้างลืมแล้วล่ะลืมแล้วพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเราทุกวันที่พูดมันหลงคือพูดแล้วมันไม่เป็นอารมณ์พูดง่ายๆอยู่นะจะพูดอะไรก็ตามพูดแล้วพอจบแล้วหายเงียบเลยอันนี้มันก็พูดอะไรมันก็ลืมมาเรื่อยนะพูดเรื่องอะไรห้าบาทเราอยู่นั่นเลยนะลืมเรื่องราวมันมีอะไรมันมาสัมผัสนะมันถึงไปนี่นะไม่มีไม่มาไม่ออกละเอาละแต่หัวมันปัดไปเลยนะ
1: แล้วมีอะไรอยู่คนต่อไปครับคนต่อไปครับ
0: เอาว่าไป
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไม่มีแต่ความรู้สึกละเอียดต้องทำอย่างไรต่อไปครับจึงจะข้ามไปให้ลึกถึงสมาธิที่ดีแบบนี้ครับ
0: ให้อยู่นั่นก่อนนะละเอียดให้อยู่ละเอียดก่อนอย่าไปกังวลกับอะไรนะเวลาสงบเข้าไปลมหายใจระงับไปเหมือนไม่มีลมหายใจเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดให้อยู่ตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเอาทำไปมันจะค่อยกระจายไปเองแล้วก็ถามมาถ้าหลวงตาบัวไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมมันได้อวดดูดีมันอยู่ทำทั่วโลกมาแล้วนี่ถ้าไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมเอาว่าไปถูกต้องแล้วที่เขาว่านะ
1: ครับ

0: ทำไปนะภาวนาให้มันละเอียดลงไปอย่างนั้นละมันจะค่อยกระจายเองไปเองละตอนนี้เพียงแค่นี้เราก็พูดเพียงแค่นี้ก่อนถูกต้องแล้วนะเออให้ทำอย่างนั้นไปก่อนนะต่อไป
1: คนสุดท้ายครับลูกหลานเข้าไปอ่านเว็บไซต์ในวงเล็บวัดป่ามีข้อความโจมตีของหลวงตาและพระบางองค์เมื่อเข้าไปอ่านทำให้จิตใจรุ่มร้อนบางคนเขียนด่ากันไปกันมาใช้คำหยาบคายยิ่งทำให้คนเขียนและคนที่เข้ามาอ่านมีกิเลสรุ่มร้อนใส่กันบางคนอ่านแล้วเขียนเข้าไปแนะกันดีๆให้เลิกโจมตีกันจะเป็นการเปิดทางให้มือที่3กลับมาทำลายลูกศิษย์หลวงตาและองค์หลวงตาได้ลูกหลานจึงพิจารณาว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าการเจริญสติและการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนเสมอมาจะก่อให้เกิดอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตใจจริงได้อย่างน้อยเมตตาธรรมก็แทรกเข้ามาในใจและเมื่อใจสงบด้วยธรรมจึงไม่สนใจกับข้อความโจมตีด้วยเหตุของกิเลสหรือแม้แต่ใครจะตำหนิตัวเราเองตำหนิหลวงตาใจที่ฝึกภาวนาในระดับหนึ่งจะค่อยระงับจิตที่โกรธแค้นระงับความคิดที่จะหาวิธีแก้แค้นหรือแม้แต่จะพูดให้เข้าใจเพราะผลจากการฝึกภาวนาจึงได้เรื่องกังวลจิตออกไปพวกลูกหลานจึงไม่เข้าไปอ่านในข้อความโจมตีกันในเว็บไซต์นั้นอีกและไม่คิดว่าจะพูดให้พวกโจมตีหลวงตาเข้าใจเพราะคิดว่าพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจขนาดหลวงตาเมตตาเทศด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมของหลวงตาพวกนี้ยังหาเรื่องโจมตีกันได้พวกลูกหลานมีแต่กิเลสพูดไปพวกนี้ก็ไม่มีทางฟังมีแต่จะเอากิเลสใส่กันพวกลูกหลานไม่ใช่อกตัญญูที่ไม่คิดโต้ตอบชี้แจงพวกโจมตีหลวงตาแต่พวกลูกหลานพยายามดำเนินตามที่หลวงตาสอนให้ละวางอย่างนี้พวกลูกหลานพิจารณาถูกหรือไม่เจ้าคะ
0: ที่ให้ถูกต้องจริงๆก็เขาเห่าให้เขาเห่าไปเขาเป็นหมาเราไม่เป็นหาจะเห่าตอบหลวงตาไม่เคยพาเห่าตอบเข้าใจไหมนี่ถูกต้องแล้วนี่เอาไปปฏิบัตินะเขาจะเห่าจะเห่าไปเขามีปากเรามีหูเราฟังเลยไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเชยไปเหมือนหมาปล่อยหำหนองกระบาดเข้าใจไหมเอาละพ
2: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: เฮนินี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้สำหรับจากทางผู้ที่ยังไม่รับก็รับไปได้กองละหนึ่งชนิดรวมแล้วเป็นคนครอบครัวละหนึ่งชุดหนังสืออยู่ข้างล่างก็มีที่กองไว้ทางด้านครัวผู้ที่ยังไม่เคยได้รับก็ไปรับที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้เหมือนกันเอาไปอ่านคืนนี้พิจารณาธรรมะเป็นน้ำดับไฟมีแต่ไฟแสดงเปลวตลอดเวลาว่ามีน้ำดับไฟแล้วเผาไหม้ได้หมดไม่มีแต่กิเลสมันเผาหัวใจคนเผาอยู่ทุกหัวใจเผาอยู่ทุกหัวใจด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาไฟสามกองนี้สำคัญมากเผาได้หมดทุกดวงใจแม้แต่สัตว์กิเลสฉานก็กัดกันเพราะไฟอันนี้เผาหาทางออกด้วยการกัดกันก็เผาเพิ่มเข้าไปอีกที่เขากัดกันเขาหาทางออกเลยแล้วเพิ่มเข้าไปอีกไฟอันนี้มีอยู่กับดวงใจของทุกดวงเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนทั่วหน้ากันถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไฟอย่างไรก็ร้อนเหมือนกันหมดใครจะอยู่ที่ไหนใต้น้ำบนบกบนฟ้าอากาศก็ไม่พ้นอันนี้จะบีบอยู่บนหัวใจของคนคนนั้นสัตว์รายนั้นๆ เพราะอันนี้เป็นไฟจึงต้องมีน้ำดับไปคือธรรมะอย่างอื่นดับไม่ลงดับไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะดับไฟสามกองสี่กองใหญ่ๆนี้ให้สงบอย่างน้อยพออยู่ได้พอมีที่ปรุงที่วางถ้าต่างคนต่างเสริมฟืนเสริมไฟนี้แล้วหาที่หลบที่ซ่อนไม่ได้เดือดร้อนไปหมดไม่ว่าอยู่ในป่าในบ้านแม้อยู่ในวัดก็ร้อนเพราะตัวของเราใจของเราเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยการค้นขวายของตัวเองนั่นแหละเอามาเผาตัวเองถ้ามีน้ำดับไฟคือธรรมก็สงบร่มเย็นละมันไม่ได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงพอมีที่ปลดที่เปลื้องพอสงบร่มเย็นได้คนเราถ้าไม่มีเครื่องดับคือธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟบังคับกันไว้บ้างแล้วอย่างไรก็ร้อนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะธรรมชาติที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่หัวใจเราธรรมชาตินี้เป็นนามธรรมจึงอาศัยใจได้สนิทจิตเป็นนามธรรมมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่เป็นวัตถุเป็นธรรมชาติที่รู้ใจแท้นั้นรู้สิ่งเหล่านี้แทรกอยู่กับใจเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กถ้ากัดเหล็กนั่นแหละไม่กัดที่ไหนสนิมเกิดขึ้นมากน้อยก็เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกให้ก่อนจนกระทั่งเสียไปได้นี่กิเลสมันเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละซึ่งเทียบกันกับสนิมเกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าสนิมใจสนิมของใจก็ถูกมันเกิดที่ใจมันแล้วมันกัดจิตกัดใจให้เกิดความเจ็บปวดแสบร้อนทุกเรื่องนั่นเรื่องนี้มีแต่สนิมกัดใจคือกิเลสพากันเข้าใจเอาไว้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นน้ำดับไฟคือไม่ให้ไม่ทำตามความอยากของมันที่หาประมาณไม่ได้เราต้องเอาธรรมคือความพอประมาณหรือธรรมมีประมาณเข้าไปจับไปเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีถ้ารถก็วิ่งอย่างพอดีและปลอดภัยไม่ผาดโผนจนเกินไปถึงกับตกน้ำลงคลองให้เสียทั้งรถทั้งคนนี่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามความอยากความทะเยอทะยานนี้ จะไม่มีวันพอเท่ากับเชื้อไฟเสริมไฟจะลุกจะแสดงเปลวขึ้นได้ด้วยไม่มีคำว่าระงับดับลงเพราะการเสริมมันความคล้อยตามมันและพอใจทำตาม ความโลภความโกรธราคะตัณหานี้เท่ากับเราใส่ฟืนหรือเชื้อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแหละจะมีจะแสดงเปลวออกมาฐานของมันก็คือใจฐานของที่เกิดขึ้นแห่งไฟทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใจเชื้อของใจก็คืออารมณ์ความรักความชังความเกลียดความโกรธความอยากความทะเยอทะยานเหล่านี้เป็นเชื้อไฟทั้งนั้นทำให้จิตใจกำเริบอยู่ตลอดเวลาเพราะถูกเชื้อไฟนิสัยเข้าไปอยู่เรื่อยๆใจจึงหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ถอยเชื้อระงับเชื้อให้ถอยเชื้อไฟแล้วไฟก็ไม่แสดงเปลวคือถอยสิ่งที่ยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจถอนระงับดับสนิทของใจที่มันเกิดให้ใจได้รับความสงบเย็นทำแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งไม่ดีห้ามเจ้าของห้ามสิ่งที่มันรุนแรงเรารับเราละมันยังไม่ได้เช่นราเช่นราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมากฝังลึกมากเราละมันไม่ได้แต่ต้องให้มีน้ำดับไฟมีเครื่องกำกับกันให้อยู่ในขอบเขตแห่งความพอเหมาะพอดีที่เรียกว่าเป็นพลเมืองดีชาวพุทธเราเป็นผู้รู้จักประมาณให้เฉพาะจำเป็นเท่านั้นไม่ให้เลยความจำเป็นนี้ไปแบบกินไม่อิ่มไม่พอวิ่งเต้นดิ้นรนอยู่ตลอดเวลามีหนึ่งแล้วไม่พอใจมีสองมีสามมีสี่มีห้าผัวห้าเมียไม่พอใจเอาจนกระทั่งให้แหลกไปตามๆกันนั่นก็ยังไม่ถึงใจอีกเพราะพี่เอ็ดไม่เคยทำใครให้ถึงใจมีตั้งแต่ทำให้หิวให้โหยให้ดิ้นโดนโกนกวายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงมีน้ำดับไฟเอาไว้เป็นเครื่องกำกับกันนี่อยู่ในความพอดีถึงจะมีก็ไม่รุนแรงไม่แสดงอาการให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดถ้ามีน้ำดับไฟคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษา ท่านจึงพูดเน้นหนักมากในเรื่องกามเมสุมิจฉาจารเพราะเป็นสิ่งที่รุนแรงมากสำหรับโลกโลกมีความรักความสงวนโลกมีความพอใจใฝ่กับสิ่งนี้มากมายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมามากน้อยเพียงไรหามาเพื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นหลักใหญ่อันสำคัญเป็นเครื่องดึงดูดด้วยเป็นเครื่องผลักดันด้วยให้เราต้องดิ้นต้องดีดหาสิ่งทั้งหลายมาปนปลือเขาปนปลือเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังยิ่งดีดยิ่งดิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงมีธรรมให้บังคับ ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเอาทนไม่ได้เหรอนี่พูดให้ฟังให้ดีนะธรรมชาตินี้มีไหมธรรมชาติที่กำลังเทศอยู่เวลานี้มีไหมในหัวใจเราถ้าพูดธรรมชาตินี้ไม่ได้หัวใจเราก็ไม่ควรให้มีธรรมชาตินี้เพราะเป็นสิ่งที่เลวร้ายได้รับความทุกข์ความมันหาคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ผู้ใดเป็นทุกข์เลยนี่เช่นเรากดไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เราก็ผ่อนให้มันเสียเพียงว่ามีผัวมีเมียนั่นหญิงชายเป็นของคู่กันแต่ให้เป็นของคู่กันด้วยความเป็นธรรมให้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอย่าดิ้นรนนอกจากนี้ไปถ้าไม่ต้องการไฟเผาหัวอีกนะนี่เรียกว่าน้ำดับไฟให้พากันจำเอาไว้ถ้าไม่เคลื่อนจากนี้แล้วโลกก็มีความร่มเย็นมีมากมีน้อยร่มเย็นรู้เขารู้เรารู้ของเขาของเรารู้ความพอเหมาะพอดีนี่คือธรรมเป็นเครื่องกำกับให้พากันจำเอาไว้นี่คือความดีอันหนึ่งที่จะรักษาไฟอันนี้ไม่ให้มันกำเริบสืบสานเผาบ้านเผาเมืองไปไม่มีขอบเขตและไฟเนี่ยไหม้ไปได้หมดถ้าลงได้เสริมเพราะงั้นจึงต้องบังคับในขั้นนี้ ราไม่สามารถที่บังคับมันให้ขาดสะบั้นออกไปจากใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านแล้วก็บังคับอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความพอเหมาะพอดีท่านไม่ห้ามการมีครอบครัวเยื่อเรือนเป็นเรื่องธรรมชาตินี้หากบีบบังคับให้เป็นเมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ยอมรับมันในส่วนที่พอเหมาะพอดีไม่ยอมรับเอาเสียหมดจนกระทั่งย้อนกลับมาเผาตัวและเผาโลกให้พินาศทิพย์หายเพราะธรรมชาติอันนี้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีอันจึงสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวนี่ในหลักของธรรมที่สำหรับคารวะนั้นท่านว่าอภิชตา ให้มีความมากน้อยมากน้อยในอารมณ์อันนี้แหละเพราะมันมากมากอยู่แล้วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดกันถ้าเอาความมากมากเข้าไปเพิ่มก็เท่ากับเพิ่มเชื้อไฟเผาไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องเอาความมากน้อยเข้าไปตัดสกัดรัดกั้นเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีมากน้อยคือไม่สนใจกับหญิงใดชายใดในโลกกันนี้ว่างั้นเลยมีผัวมีเมียของเราเท่านั้นซึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเป็นคู่ทุกข์คู่ยากคู่จงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันคู่ชีวิตจิตใจฝากลมหายใจไว้ต่อกันมี2คนผัวเมียนี้เท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนลงในจุดนี้เป็นจุดที่สงบร่มเย็นแก่คู่ครองทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ถ้าไม่มีสิ่งเลยเถิดเลยแดนเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีธรรมนี้รักษาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันโลกจะมีความสงบร่มเย็นทั้งๆที่ไฟราคะนี้มันก็มีอยู่ในหัวใจแต่มันไม่ลุกลามไม่ได้เพราะถูกระงับดับมันอยู่ด้วยธรรมให้พากันจำเอาไว้นี่ล่ะหาความดีหาอย่างนี้สิไปหาอะไรในนู่นในนี่เช่นอย่างเขาหาคนดีเข้าสภาไม่ทราบว่าใครเป็นคนดีพอจะเข้าสภาผู้ที่จะเข้าสภามันก็ดิ้นจะตายมันดีหรือชั่วฟังดิเพียงเท่านี้เราก็พิจารณาได้แล้วนี่คือไม่ได้สนใจกับคำว่าดีว่าชั่วอะไรพอจะแก้ไขดัดแปลงมันมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันได้บีบบังคับแล้วไม่ได้คำนึงละเรื่องว่าดีว่าชั่วว่าควรหรือไม่ควรคนเราน่ะจึงต้องเอาธรรมแนบติดในหัวใจนั่นเมื่อหัวใจแสดงออกเป็นความอยากธรรมะก็ติดแนบเข้าไปแก้ไขกันมันถึงทันกันนี่มีแต่ความอยากความต้องการเฉยๆดังที่เขียนประกาศในหนังสือพิมพ์เขาเขียนนี่เขาเขียนก็เขียนได้แล้วก็อ่านได้แล้วก็พูดได้แล้วสิหาคนดีเข้าสภามันคนไหนเป็นคนดีน่ะที่จะเข้าสภาถ้าไม่หากับตัวเองมันจะไปได้ที่ไหนหาคนนั้นก็มันชั่วแล้วไอ้นั่นหาคนนั้นมันก็ชั่วหาคนนี้มันก็ชั่วถ้ามาหาเจ้าของมันไม่เจอหรอกของดีน่ะต้องหาที่เจ้าของน่ะสิหามันดีเขาว่าไปย้อนก็ไปย้อนเขาเสียคนดีคนชั่วเราไม่รู้แล้วเพราะเราไม่ได้เข้าสภากับเขาเขาจะตกจะเถียงเขาจะกัดกันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเป็นหมากัดกันก็เป็นเรื่องของเขาเราเพียงย้อนบัตรให้ตอนนั้นพอไปเป็นคนดีหรือคนชั่วก็แล้วแต่เถอะว่างั้นเลยบอกให้เป็นคนดีนะเมื่อเผื่อมันไม่ดีเราไม่เสียใจหรือเพราะฉะนั้นถึงว่าแล้วแต่เถอะว่างั้นพอเป็นอะไรก็เป็นไปได้นี่แหละหาคนดีข้างนอกมันหายากอย่างนี้จึงให้หาคนดีกับตัวของเราเองทุกคนเพราะความชั่วคนชั่วมันมีอยู่กับเราทุกคนมีได้ด้วยกันทั้งนั้นเวลามันชั่วก็คนคนนั้นแหละถ้ามีเครื่องระงับดับมันคือธรรมก็ดีขึ้นในคนคนนั้นแหละเพราะนั้นจึงสอนให้รู้เรื่องความดีคนดีคนชั่วสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้โลกก็สอนแล้วตะกี้นี้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาอย่าห่างเหินจากศีลจากธรรมถ้าไม่อยากล่มจมทิพย์หายทั้งที่ภูมิใจว่าตนนี้มีความรู้ความฉลาดความสามารถทุกด้านทุกทางตลอดฐานะการเงินการทองบริษัทบริวารยศถาบรรดาศักดิ์พูดก็พูดลมๆแรงๆเท่านั้นแหละไอ้กิเลสตัวมันบีบอยู่ในหัวใจมันไม่ได้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจึงต้องถูกบีบจากธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นใครจะไม่ทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงทุกข์อันนั้นมันไม่แสดงภาพออกมาให้เห็นอย่างมากก็เป็นกิริยาออกมาไม่พออกพอใจตาดำตาแดงอะไรไปอย่างนั้นเป็นต้นนะ แต่ส่วนที่มันสุมอยู่ภายในนั้นมันเป็นอยู่ด้วยกันทุกคนธรรมชาตินี้มีอยู่ในตรงที่ไหนไม่ต้องบอกมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องหาธรรมเข้าเป็นเครื่องกำกับรักษาให้มีความสงบร่มเย็นบ้างไม่งั้นหาร่มเย็นที่ร่มเย็นไม่ได้นะเราจะไปหาที่ไหนความร่มเย็นความสุขความสบายความสงบสุขที่เราต้องการหรือใฝ่ฝันมานานตั้งแต่วันเกิดว่างั้นเถอะไอ้ฝันหาใฝ่ฝันหาความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นแต่มันไม่มีใครเคยเจอเลยสิเจอตั้งแต่ฟืนแต่ไฟก็เพราะกิริยาที่หามีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นแต่เพียงว่าความต้องการความสุขความเจริญเฉยๆแต่เวลาเดินมันเดินอีกไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวมันไปคนละทวีปผลที่ต้องการมันก็ไม่สมหวังแล้วผิดหวังไปด้วยเนี่ยถึงต้องหาในตัวของเราต่างคนต่างระวังรักษาตัวเรียนมามากน้อยก็เพื่อความเป็นคนดีถืออันนี้เรานี่เป็นฐานที่ตั้งไว้เลยจะอะไรเรียนอะไรมาก็ตามไม่มาทำลายเรามาเพื่อส่งเสริมเราแล้วผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมนู่นทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราอยู่ในกันนี่เราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าคนไทยเท่านั้นมันกระเทือนไปหมดแล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนหนึ่งทำมันจึงกระเทือนไปหมดเขาตำหนิคนหนึ่งเท่านั้นในเมืองไทยเรานี่มันกระเทือนไปหมดไม่ใช่เหรอเขาก็ออกกันอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็ออกไม่ออกหนังสือพิมพ์เราก็มีหูมีตามีหัวใจจำเป็นอะไรจะต้องให้เขาออกหนังสือพิมพ์แล้วถึงอ่านถึงจะได้ความรู้จากเขาความรู้เรามีอยู่หาเอาได้นี่วะออกจากทางตาทางหูได้ทางนั้นแหละเมื่อเขาตำหนิติเตียนเพียงคนไทยเราเพียงคนหนึ่งเป็นยังไงเสียใจกันทั้งประเทศนี่ว่าไงฮั่นแล้วก็ทำตัวของเราให้ดีบ้างสิให้มันกระเทือนทั้งประเทศทั้งหน่อยสิอันนี้ไปหาคนดีจากคนนั้นหาคนดีจากคนนี้แล้วเจ้าของไม่สนใจจะหาความดีใส่ตัวเองว่าจะหาคนดีไม่ได้เพราะใครก็ดิ้นก็ดีดไปเฉยตั้งแต่ตามความทะเยอทะยานหาความพอเหมาะพอดีไม่ได้ในโลกนี้จะชิบหายนะถ้าไม่มีธรรมนะต้องมีธรรมเข้าไปกำกับความเป็นคนดีคืออะไรการกระทำก็ดีมือก็สะอาดไม่เป็นสกปรกเลอะเทอะทำงานอะไรลงไปให้ถ้าสมมติว่าส่วนรวมตรงนี้ก็ให้ส่วนรวมเป็นที่ตายใจได้กับเราเป็นบริษัทห้างร้านหรืองานต่างๆเชิญทั่วงานทั่วประเทศงานแผ่นดินแล้วเข้าไปจุดไหนก็ให้เป็นมือสะอาดนี่ชื่อว่าคนดีดีเพื่อชาติบ้านเมืองดีเพื่อสังคมดีเพื่อเพื่อนฝูงไปเกี่ยวข้องกับใครก็ดีเพื่อผู้นั้นดีกับผู้นั้นดีกับผู้นั้นแล้วต่างคนก็ต่างทำอย่างนี้คนดีจะไปหายากที่ไหนมันหาได้ที่ตัวของเราผู้ทำดีเองนี่ที่จะหาเฉยๆแต่ตัวเองไม่สนใจที่จะทำความดีหาจนกระทั่งวันตายก็ไม่เจอคนดีนั่นเจอตั้งแต่คนชั่วคือตัวของเราผู้หานี่แหละแต่ทำความชั่วตลอดนะมันก็เจอตั้งแต่ความชั่วคนชั่วคือตัวของเราหาที่ไหนก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงหาคนดีจากตัวของเราเอาธรรมะเป็นเครื่องมือหาท่านว่าไม่ทำชั่วก็อย่าทำดิพระพุทธเจ้าท่านไม่ทำชั่วมาแล้วท่านเป็นคนดีเลิศก็เพราะการไม่ทำชั่วไม่เห็นเป็นคนประเสริฐเพราะการทำชั่วที่ไหนมีถ้าว่าการทำชั่วช้าละมกเป็นของดีพระพุทธเจ้าก็จะสอนแต่ให้โลกนี้ทั้งหมดทำตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นอย่าทำเลยความดีมันคือมันล้าสมัยเวลานี้เขามานิยมมาละไอ้ความดีคนดีเนี่ยเขานิยมตั้งแต่คนที่ทันสมัยคนจรวดดาวเทียมนั่นแหละท่านก็จะสอนให้เปลี่ยนแปลงธรรมะไปอย่างนั้นตอนนี้ท่านไม่ได้สอนให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงความชั่วไม่เปลี่ยนแปลงทำชั่วต้องได้รับผลชั่วถึงไม่รับในที่แจ้งก็ตามในที่รับในหัวใจของผู้นั้นต้องได้รับอยู่โดยดีจึงไม่มีคำว่านัตถิโลเกและโหนามะขึ้นชื่อว่าที่รับนี้ไม่มีในโลกท่านนั้นจะมีที่ไหนเขาไม่เห็นเราก็เห็นเราอยู่เขาไม่รู้เราก็รู้เราอยู่นั่นก็อยู่ในตัวของเราเองนี่เราก็ได้รับในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างความดีให้เห็นประจักษ์ในใจของเรานี่เอาธรรมะเนี่ยไปสร้างทำความดีการพูดการจาก็ให้มีเหตุผลคำว่าไพเราะพระพริ้งไม่ใช่ไพเราะประจบประแจงเลียแข้งเลียขากันนะหมายถึงว่าไพเราะด้วยเหตุด้วยผลเช่นอาทิกนิยานังไพเราะในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะอาทิกนิยานังไพเราะในเบื้องต้นก็คือเหมาะสมกับพื้นเพของคนในชั้นนี้มัชเชกนิยานังไพเราะในท่ามกลางพอเหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในขั้นนั้นภูมินั้นแสดงธรรมให้เหมาะเจาะกันนี่อปริโยสานกนิยานังที่สุดวิมุตตินิพพานก็แสดงให้เหมาะเจาะควรที่จะ ส่งเข้าสู่นิพพานในเวลานั้นก็ให้ได้นี่พระพุทธเจ้าพร้อมหมดจึงเรียกว่ากัญญาณังคือความงามความเหมาะสมนี่การพูดการจาก็ให้มีคำที่ว่าไพเราะเหมาะสมกับเหตุกับผลนี้ต่อกันอย่าพูดถึงเรื่องประจบประแจงเรียแข้งเรียขากันขั้นตอนหน้าสนับสนุนรับหลังนินทาเขาไว้หน้าไว้ใจไม่ได้คนหน้าไหว้หลังหลอกไปคบข้าสมาคมกับใครใครไม่อยากคบคนประเภทนี้เขารังเกียจแล้วก็ว่าไม่มีผู้ไม่มีหมูมีเพื่อนไปที่ไหนไม่มีคนมีเพื่อนผงจะมีอะไรปากของเรามันปากสกปรกปากอมขี้พ่นไปที่ไหนมันเหม็นคลุ้งไปหมดใครจะอยากดมเนี่ยถ้าปากหอมก็ปากกัลยาณังกัลยาณังที่ท่านว่าสิปิยวาจาวาจาที่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่าวาจาที่ทำผลให้เกิดประโยชน์นี่นี่แหละเป็นวาจาที่อ่อนหวานท่านว่าอย่างนั้นนี่ต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นวาจาประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาหน้าไหว้หลังหลอกเป็นความดีเป็นการพูดดีนะพระอาจารย์เรานี่การพูดก็ให้พูดอย่างนี้การทำตัวให้เป็นคนดีจิตใจก็เหมือนกันให้ระลึกถึงบ้างอันความตายนั่นน่ะอย่าระลึกถึงมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดิ้นรนกวาดแกงอยู่ตลอดเวลาลากหัวใจเราไปจะหลับจะนอนก็นอนไม่หลับมันเป็นอะไรฝันละเมอเพ้อไปต่างๆนานาเพราะอารมณ์ของใจมันรุนแรงถึงกับนอนไม่หลับคนเราคิดมากๆนอนไม่หลับเดี๋ยวเป็นบ้านั่นเพราะความคิดมากหัวใจกิเลสมันดันอยากได้นั้นอยากในนี้อยากให้นั้นสมหวังอยากให้สมหวังมีแต่ความอยากเต็มหัวใจนอนจนหมอนจะแตกมันก็หลับไม่ได้มันดิ้นหัวใจมันมีธรรมชาติอันหนึ่งหมุนติ้วๆอยู่ภายในมันไม่ให้หลับได้งั้นให้รักษาตรงนั้นบ้างฮะพระท่านถึงสอนให้ภาวนาให้มีความสงบใจเย็นใจเราจะภาวนาบทใดก็ได้เช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามอานาปานสติแล้วแต่จะถูกกับจริตนิสัยของเราเราชอบทำบทใดนำทำนั้นมากำกับใจถึงจะคิดจะปรุงว่าพุทโธพุทโธก็ตามแต่ความคิดความปรุงนี้เป็นความคิดความปรุงของธรรมไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสซึ่งพาคนให้เสียหายมามากต่อมากแล้วนี่เป็นความคิดของธรรมซึ่งก็ทำคนให้รับความสงบร่มเย็นและเลิศมามากต่อมากแล้วเช่นเดียวกันจึงต้องให้เอาธรรมนี่เข้าไปกำกับใจเวลาจะหลับจะนอนก็ให้ลึกบ้างสิความตายมันมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่ลึกมันเลือดมันจะมีแต่ความทะเยอทะยานดิ้นเป็นบ้าอยู่นั่นเหรอในโลกนี้ความตายไม่มีเหรอถามเจ้าของบ้างสิจะเอาคนให้คนอื่นไปถามมันไม่ถูกตั้งปัญหาถามเจ้าของแล้วมันจะหยุดชะงักความพร้อมเหมาะพอดีมันจะมีในตัวของเราดิ้นเท่าไหร่มันก็ดิ้นเฉยๆกับหน้าของกิเลสพาดิ้นมันจะหาความสุขมาจากไหนถ้าทำพาดิ้นพาดิ้นแล้วมีความสุขมากไปเรื่อยๆคือความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามมันดิ้นไปในทางที่ดีดิ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งดีดิ้นไปทางชั่วดิ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งชั่วมันเสียหายเพราะความดิ้นดีของกิเลสเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงแล้วว่ากิเลสตัวนี้มันบีบอยู่ที่หัวใจนะว่ามันมีอยู่กับหัวใจทุกคนเรามองกันส่วนมากเรามองมากต่อมากว่างี้เลยนะ 95% มองกันมองตั้งแต่ผิวเผินๆไม่ได้มองเข้าสู่หลักความจริงแห่งความเป็นอยู่ของมันนั่นเลยถ้ามองเข้าไปในหัวใจนั้นแล้ว 100% รู้หมดอ่านออกหมดจะเป็นกิริยาท่าทางใดก็ตามลักษณะอาการอะไรที่แสดงมานี่มันจะไม่ดูตั้งแต่อาการนี้จะดูอย่างเข้าไปถึงรากเหง้ารากเหง้าคือหัวใจแล้วมันก็ผลลัพธ์ออกมาแล้วควรจะแก้ไขแต่แปลงไงก็แก้ไขได้คนเราอันนี้มองดูกันมองแต่เผินๆเห็นเขาแต่งตัวโก้ๆหรูๆมาก็โอ้คนนี้อัศจรรย์เดินทำนี่ดูเขาเมืองดูภาษาภาคอีสานมาในกังโกเบิ้งคนเป็นบ้าภาษาแต่งตัวแต่งได้ก็ได้ตัวอย่างนี่ผ้าในตลาดไปเอามาที่แต่มจนกระทั่งมันพันหมดตัวมันก้าวไม่ออกก็ได้นี่มันมากขนาดไหนเป็นบ้าอย่างนั้นก็ผ่าเท่านั้นเลยคนไม่ดีแต่งเท่าไหร่ก็เหมือนกับเอาผ้าพันศพนี่แหละทั้งนั้นเขาทำงานก็เป็นบ้าเขาขี่รถเก๋งมาก็โอ้หรูหราอยู่เป็นบ้าอีกอะไรก็เป็นบ้าเดี๋ยวเขาจะขี่รถเก๋งมาหลอกเอาลูกสาวไปนะจะว่าไปบอกนะอ้าวจริงๆกันแล้วเนี่ยทางห้างร้านนั้นเขาขาดคนนั้นเขาขาดคนอย่างนี้ขาดคนค้าขายหรือขาดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาต้มนะเขาต้องการคนเนี่ยรถกระเทียมมาพร้อมพอขึ้นรถไปแล้วหั่นหอมหั่นกระเทียมตามกันไปเลยเสร็จไม่ทราบว่าไปล่าคนที่ไหนหรือว่าดีนะพวกนี้พวกบ้าเฮิร์นมันตื่นลมตื่นแรงกันนี่เราความไม่มีธรรมมันตื่นได้อย่างนี้นะถ้ามีธรรมแล้วไม่ตื่นโดยลำดับจนกระทั่งไม่ตื่นทำอะไรมาหลอกก็ไม่ตื่น เรื่องกลมายาของกิเลสเอาหลอกมาว่างั้นเลยนี่เราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบกันนะที่มันถึงไม่รู้ไม่เห็นมองดูกันจึงมองดูเพียงผิวเผินมองดูโลกมองดูผิวเผินเราก็ไปแบบเขาเขาก็ไปแบบเราแล้วต่างคนต่างไปแบบเดียวกันพันกันเหมือนภาษาปริศานต่างไปพันกันเหมือนมวยขี่ทูดหูยางบอกหูเจ้าหูยางไหมมวยขี่ทูดมันจ่อยิ่งดิ้นคือขี่ทูดเขาเรียกขุดถังเวลามันเป็นแล้วมันงอมันหงิกเข้าไปมันเหมือนตั้งมวยตลอดเวลาเข้าใจไหมเขาพูดกันแล้วพูดแล้วก็จ้าขับปั่นมวยขี่ทูดก็ว่ามวยขี่ทูดมันเป็นแล้วมันกระจอกงังใช่ไหมล่ะมันดึงเส้นเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มวยขี่ทูดอยู่ที่ไหนก็ทำท่าเหมือนตั้งมวยอยู่เขาจะมาเขาแปลขั้นพอเออาร์เขาเลยจ้าขับปั่นมวยขี่ทูดก็ว่ามวยขี่ทูดมันตั้งนิดตลอดเวลาทางจามนานี่แหละคนมายาของโลกมันหลอกกันนี่มีแต่กิเลสทั้งนั้นที่พูดเนี่ยหลอกกันให้ล่มให้จมทำถ้าไม่หลอกนะนี่เราก็บอกไว้เรื่องกลมายาของกิเลสมันจะมาทุกแบบทุกแบบมีทุกเรื่องทุกราวนะบ้านนอกบ้านนานี่ยิ่งต้มได้ง่ายให้ระมัดระวังนะมันจะมาหลอกลูกสาวไปต้มแล้วเดี๋ยวมันหลอกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งใจด้วยโอ้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปก็จะดีไปดูเด็กเขาทำงานทำการเว้ยมันดีเฉพาะอย่างยิ่งดูลูกเจ้าแล้วดูความปลอดภัยของลูกเจ้านะคอยจะเอาลูกเจ้าไปลูกเจ้าเงินเดือนเท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นเจ้าคอยจะให้เท่านั้นเท่านั้นเท่านไปดูนั่งเฉยๆละฟาดไปทั้งลูกทั้งเต้าเสร็จกันขึ้นเสียงหมดไม่ทราบว่าลงหรือไม่ลงจำมาไหมล่ะพวกนี้นั่นละคนฉลาดหลอกคนโง่ฉลาดของกิเลสมันหลอกพวกความร่มจมทั้งนั้นแหละแล้วโง่ก็โง่แบบกิเลสอีกก็แหลกอีกไปตามๆกันถ้าฉลาดแบบธรรมโง่แบบธรรมแล้วไม่มีทางที่จะล่มจมชิบหายรอดไปได้หมดไปได้หมดนะโง่ก็โง่แบบทำเสียอะไรก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้มีดคมอยู่ในฝักนั่นเทบาดใครวะถึงเวลาจะใช้ถอดออกมานี่กรานี่ขาดสะบั้นไปหมดเลยกิเลสตัวไหนคอมีกี่คอขาดไปด้วยกันหมดนั่นความฉลาดของธรรมเป็นงั้นต้องให้พากันเอาธรรมไปปฏิบัติถ้าอยากจับยั้งชั่งตัวหรือมีหลักเกณฑ์ได้ดีพอสมควรพออยู่ได้ให้พากันรักษาอย่างที่แสดงเมื่อตะกี้นี้เมื่อกี้นี่คืออะไรที่ว่ามันรุนแรงได้พูดอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันกระเทือนมากอันนี้กระเทือนมากจริงๆเวลาเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งโลกเมืองไทยเราโลกชาวพุทธเรานี่กำลังฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับโลกผีบ้านี่โลกหมาเดินเก่านี่มากนะมันจึงกระเทือนอยู่เรื่อยให้ได้พูดอยู่เรื่อยไม่งั้นอันนี้จะพาให้จบจริงๆจึงต้องได้กระตุกเรื่อยกระตุกเรื่อยกระตุกเรื่อยเหยียบเบรกเรื่อยแล้วได้เหยียบเบรกให้ในเวลาหลวงตาบัวตาไม่มีใครแท้อย่างนี้นะจะว่าไม่บอกไม่มีจริงๆท่านก็เราท่านก็เกรงเราเราก็เกรงท่านความจริงก็ต่างคนต่างกราบกิเลสซะก่อนนี่แหละเวลาจะเทศพระจะเทศก็กราบกิเลสซะก่อนเจริญพรไปเรื่อยนี่กิเลสชอบใจพระก็จะต้องกราบกิเลสซะก่อนแล้วก็ไปเทศเจริญพรเจริญพรแล้วฟาดเขาต้มขนมเขามากินเข้าใจหรือเปล่าแล้วผู้ฟังก็ต้องฟังให้ไพเราะเพราะพิงให้ถูกใจของกิเลสต้องกราบกิเลสซะก่อนค่อยมาฟังสุดท้ายก็มีแต่กิเลสอยู่บนหัวทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังไปยังไงดีไหมพิจารณาดิอันนี้หลวงตาบัวนี่จะโง่หรือฉลาดก็ตามตัวหนูก็ตามฟาดหัวมันเลยกิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นก็จริงเนี่ยว่าแก้กิเลสจะทำลายกิเลสจะไปไหนถ้าไม่เข้าจุดของกิเลสอยู่กองทัพมันอยู่ที่ไหนเข้ากองทัพมันสิถ้าพูดจริงแล้วข้าศึกข้าศึกอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นเข้าตรงนั้นเลยอันนี้ข้าศึกคือกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นฟาดเข้าตรงนั้นเวลานี้มันกำลังอะไรมันซ่องสุมตัวของมันกำลังส่งเสริมกันมากต่อมากขึ้นก็คือค่าสื่อของราคาตันหาที่ไม่มีเมืองพอไม่มีความรู้จักประมาณหนึ่งยิ่งฟาดเข้าตรงนี้ตรงนี้ให้รู้ตัวบ้างนะว่าความหมายว่างั้นนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่าถ้ามันเลยขอบเขตนะถ้ามาอยากคลิปหายทั้งเป็นนะเราพูดหมายความว่าอย่างนี้ต่างหากเข้าใจนะเอาละพอเข้าใจแล้วก็พอว่าไงมันเหนื่อยแล้วมันจะตายผู้เทศผู้ฟังสบายสบายไอ้ผู้เทศทั้งขู่ทั้งหยั่งทำท่าเหมือนจะตีจะฆ่าแล้วจะตายกับเจ้าของผู้เทศนี่แหละผู้ฟังนั่งสบายหายพรยะถาวาริวะถาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรตุสังกปาจานโทปันนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีดิสนิจังอุทธาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วจบแล้วพอแล้วเป็นไงล่ะฟังเทศเข้าใจเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจเปล่าเนอะไหนบ้างไหนบ้างอีกตอนที่ว่าหลวงพ่อใจดีไม่ดูแล้วให้ระวังตอนนั้นนะเนอะให้ระวังตรงนั้นนะเนอะถ้าตอนไหนที่ว่าหลวงพ่อดูอยู่นั่นอันนั้นมันมีท่าหลบหลีกอยู่นั่นนะถ้านี่หลวงพ่อใจดีแล้วตายใจระวังตรงนั้นนะกลับพักฟังเนอะกลับพักมาลูกชายไปตอนนี้ต้องมีมาสองเที่ยวเลยถูกจ้าซึ่งเรื่องนี้ต้องมีมาสองเที่ยวใช่ไหมข้าวเย็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวิชาการต้องเที่ยวนี่เป็นไงเหรอเหรอเหรอวงรอบเมื่อเช้าเราขายบาท60บาทเขาอยู่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้60บาทไอ้เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะฮะ64เมื่อเช้า60ขาย60บาทเมื่อเช้าเมื่อวานนี้64เนื้อกลับละกลับละ
2: เข้าหมายครับฟ้าอะไรโ
1: ดนฟ้ากระตุ้นฉันทีละเท่าไหร่เขาบอกด้วยอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่านี่เหรอ
2: ครับมีบอกว่
1: านี่เอาละเขาบอกว่านี่ครับถ้าประชาชนมันดีนะมันดีหลายอย่างเลยยังไงต้องเที่ยวนี่ถูกไปรู้ยังพ่อแค่อุตยุแค่แค่อุตยุแค่รู้แค่ถูกตามความจริงขี้เกียจพูดเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วไปแค่เขายกคอแล้วมันก็ให้พูดอะไรอื่นมันตายได้ทั้งนี้มันตายได้ถามเรื่องความตายที่นี่มันตายได้นี่บอกตรงๆเลยเอาละพอนั่งหนังสือไปอ่านอ่านให้เข้าใจมันทำไมเข้าใจเขาอ่านเข้าใจกันทั้งโลกเราทำไมเราจะอ่านไม่เข้าใจและอ่านไม่ที่ไหน
3: ล
1: ู
3: กตาค่ะวันนี้ขอได้ที่จะมีกับเขามานั่ง
1: ม
3: า
1: ฟังเทศน์ค่ะมาจะอยู่กับเพื่อนมาหลงตาเพื่อนมาหลงหูยุ่งก็ทั้งอะไรก็ไม่รู้ไปก็อันนี้หลงไหนอื่นเนี่ยนะนั่นหลงไหนอื่นนั่นไปมาไปเลี้ยว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
4: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: สมาโทจากวิปัสสนาจากวิมัสสะธรรมปริยายัสสะโทสมาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสสัพโพสีบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านด้วยอาตมาจะได้แสดงคำ เพราะฉะนั้นสิ่งอันใดไม่ใช่เป็นนักเทศแล้วก็ไม่ใช่นักดูตำหลักตำลาเพราะฉะนั้นการพูดการแสดงบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยเข้าหลักเข้าเกณฑ์ในตำหลักตำลานะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้ามาอบรมกันในที่นี้เป็นเวลาเนิ่นช้าเราก็มีจุดอันที่สำคัญที่ต้องการทำใจอันนั้นให้เข้าถึงความสงบอันนี้แต่สิ่งนี้เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจำนวนมากและอย่างวัดอโศกของเราก็มีท่านอาจารย์ต่างๆนานาได้มาบรรยายธรรมะเป็นส่วนมากต้องมีท่านผู้สูงผู้รู้ต่างๆนานาอย่างหลวงตานี่มันก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการเทศมันก็เป็นสิ่งที่ลำบากอย่างพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้าหาความการทำความสงบนี่เป็นสิ่งสำคัญบรรดาโรคทั้งหลายถ้าเราสังเกตดูอย่างยิเกที่เล่นอยู่อย่างนี้เอาเสียงหาเงินนะเพื่อมาเลี้ยงชีพของตัวถ้าเบ่งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนหลายๆคืนหลายๆวันอย่างนี้เป็นต้นเขามีอุตสาหะพยายามภาคเพียรพวกเราเป็นผู้ติดสระกิจการบ้านเรือนอย่างนั้นมุ่งมาปรารถนาที่จะหาความสงบจริงๆจังๆนี่เป็นจุดสำคัญของเราเขาเล่นยีเกตั้งเวลาละลายตั้งหลายๆชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ค่อยจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เขาก็มีความเหน็ดเหนื่อยถ้าถึงเวลาที่รบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อเราโอปนัยโกน้อมเข้ามาแล้วก็เป็นคติที่จะสอนเราอย่างเรานั่งกรรมฐานอย่างนี้มันเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องน้อมสิ่งเหล่าที่ว่ายีเกเนี่ยเขาลำได้ทั้งลำทั้งเต้นทั้งกระโดดโลดเต้นต่างๆนานาและเป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงทำไมเขาทำได้เราจะสร้างความดีความงามให้กับหัวใจของเราให้ใจเราเกิดความสงบอย่างนี้เราจะแพ้ได้อย่างไรนี่ต้องคิดอย่างนั้นเมื่อจะคิดอย่างนั้นแล้วใจมันก็มีอุตสาหะมีวิริยะความภาคความเพียรเกิดขึ้นเมื่อความภาคความเพียรเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วทีนี้จะทำอย่างไรถึงหัวใจที่จะสงบนี่อันนี้อย่างครูบาอาจารย์ทั้งประเทศมาต่างๆนานาเทศกันสอนกันจนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นเวลานานมากจนชินหูว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นบั้นต้นของการที่จะเข้าสู่ความสงบอันเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญแต่เราก็มีหลายครูหลายอาจารย์หลายหมู่หลายคณะถึงแม้มารวมกันอย่างนี้เป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ค่อยอยู่ในจุดเดียวกันถึงแม้ว่าครูอาจารย์อันเดียวกันแต่ว่าได้ศึกษามาต่างๆนานาเป็นเช่นนั้นถ้าพูดกันถึงหัวใจความจริงแล้วบุคคลที่ต้องการให้สงบเช่นนั้นเราการที่จะนึกถึงความสงบให้เข้าถึงความสงบขั้นต้นเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้
2: คือใช้การบริกรรมนี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็น่าคิดหรือเมื่อบริกรรมเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างไรใจเราทำมาเวลานานๆแล้วทำไมเราไม่สังเกตเนี่ยต้องสังเกตอย่างนี้พอเมื่อเราบริกรรมลงไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้แล้วมันเกิดสงบไหมเนี่ยหรือมันไม่สงบมันก็ต้องรู้เราใครเล่าจะรู้ให้เราเพราะฉะนั้นการทำใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความใคร่ควรการพินิจพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราสักแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปเฉยๆโดยไม่คิดไม่นึกไม่กระกองไม่พินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้ววันคืนล่วงไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ยังดีกว่าบุคคลที่ไม่ทำเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อลงตั้งจิตที่จะต้องการสงบอย่างนั้นเราก็ต้องการใช้การบริกรรมเข้ามากำกับหัวใจการบริกรรมก็ยังเคยเทศอยู่เพราะต้องการอะไรต้องการนั้นไม่ให้ใจของเราให้ไปสายไปหาอารมณ์ต้องการให้ใจเราอยู่กับพุทโธแล้วก็มีสติกำกับอยู่อย่างนั้นยังขนาดนั้นมันยังวิ่งออกไปวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ไปสารพัดเพราะจิตนี่มันแห่เรียกว่าเหมือนงัวควายทีเดียวที่ยังไม่เคยใช่ถูกเชือกผูกคอเขาอย่างนี้มันก็ดิ้นรนกระวนกระวายเชือกขาดเดี๋ยวต้องตามกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยเหมือนใจเราเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเน้นการบริกรรมให้มันเร็วขึ้นนี่ต้องคิดถึงอุบายพอทำอย่างไรใช่ไหมให้ใจมันสายไปอดีตอนาคตเนี่ยเมื่อเราบริกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปได้ยังไงนี่เมื่อบริกรรมอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเป็นนิสัยอย่างนั้นบางท่านบางองค์มันชักเคยตัวเมื่อการบริกรรมนั้นมีความอ่อนตัวเข้าน้อยเข้าความรู้สึกน้อยเข้าอย่างนี้นะมันจะเกิดมีเอตินิมิตะเข้ามาครอบนะเราต้องสังเกตสิถ้าไม่สังเกตมันก็ไปเสียตกเอตินิมิตะตรงนี้นะมันก็เข้าสมาธิไม่ได้มันกลางขั้นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นไอการง่วงเหงาเฮานอนประโยชน์ที่ได้รับก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจจริงอย่างนั้นไอ้ความสงบมันจะมาได้อย่างไรมันมาไม่ได้เพราะนี่มันขาดหลักพอเราบริกรรมไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็จิตมันก็ค่อยอ่อนลงไปการว่าเนี่ยเบาขึ้นเบาจนกระทั่งลืมตัวเนี่ยอย่างนี้เหตุสำคัญอยู่ตรงนี้ ถ้าเราไม่แก้ตรงนี้มันแก้ไม่ตกแล้วถ้านานๆเข้าหลายๆปีเข้าชินเข้าเลยภาวนาก็ไม่เป็นแต่เข้าใจว่าตัวเป็นนะเข้าใจว่าตัวดีนะผลที่สุดภาวนาไม่เป็นเพราะมันติดอะไรนะองค์ฌานก็ยังไม่ได้ก็สงบอยู่นี่แล้วมันจะได้สมาธิแบบไหนสมาธิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดนะเป็นเช่นนั้นนี่ตรงนี้ต้องกึกกองแก้ไขนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไปไม่ไหวไปไม่รอดต้องแก้ตรงนี้เมื่อถ้าเราแก้อย่างนั้นได้ให้ใจมันบริกรรมลักษณะของสมาธิมันอยู่ด้วยการบริกรรมอย่างนั้นอย่างหนึ่งใจไม่วอกแวกไปไหนอยู่กับการบริกรรมอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นว่าอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก็ได้จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่คิดไปไหนนี่อย่างนี้มันรวมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่รวมไม่ใช่อย่างชนิดอุเบกขาเพราะว่าชำนาญอย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อเรามันเข้าได้เป็นเวลานานๆอย่างนั้นเราปล่อยอารมณ์คือหมายความว่าปล่อยการบริกรรมนั้นให้จิตเป็นว่างเปล่าอยู่แล้วลองอย่างนั้นสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอยู่ในตัวเรามาบริกรรมสู้กันไปอีกนี่
3: เพื่อจะให้จิตมันมีกำลังขึ้นอีกเพราะได้ทำงานนี่มันต่างกันเมื่อถ้าเราฝึกอย่างนี้จนชำนาญทีนี้ก็ใช้การพิจารณาการพิจารณาก็อย่างเคยเทศอยู่ว่าให้ตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งตัดลงไปอย่างนี้นึกต้องนึกเมื่อนึกถึงว่าขาหลุดขาเราหลุดไปข้างหนึ่งไปเน่าอยู่ที่หน้าเท่านี้พอแล้วก็เพ่งจิตของเราเนี่ยที่มันสงบตัวนั้นเพ่งไปดูสภาพอันนั้นมันจะปรากฏไหมนี่ทำไมไม่ปรากฏก็ไม่เป็นไรนึกอย่างนั้นแต่ถ้าว่ากำลังสมาธิมันดีบางทีมันก็เกิดปฏิภาคขึ้นภาพนั้นขาที่เราบอกว่าให้หลุดไปนะมันก็หลุดไปอยู่ที่หน้าเห็นชัดเหมือนอย่างดูโทรเหมือนอย่างดูไอ้โทรทัศน์หรืออย่างดูหนังญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐเมื่อบุคคลผู้นั้นได้ประสบอย่างนั้นแล้วใครจะมาบอกว่าสมาธิไม่มีเราจะเชื่อไหมเราก็ไม่เชื่อแต่เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันประจักษ์ขาเราให้หลุดมันก็หลุดออกไปกำหนดให้มันเปื่อยมันก็เปื่อยออกไปนี่ให้มันเป็นกระดูกมันก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนั้นเอากลับเข้ามาตัวเราก็เข้ามาได้แล้วทีนี้เอาหัวออกไปบ้างหัวก็หลุดไปอย่างนั้นนี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมาธินี่ยังอยู่ในขั้นลักษณะของสมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเมื่อเล่นอย่างนี้จนชำนิชำนาญคล่องแคล่วลักษณะสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีกำลังแข็งแรงกำลังที่มีความเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นจะต้องใช้การค้นคว้าทีนี้พิจารณาการค้นคว้าทีนี้พิจารณาก็ต้องพิจารณากายนี่หรือจะเอาอะไรอันหนึ่งมาพิจารณาเมื่อเราจะพิจารณากายก็ตัดส่วนออกไปเป็นชิ้นๆส่วนๆอย่างนั้นแต่บางทีถ้าสมาธิมันยังกล้าแข็งอยู่มากอย่างนั้นในลักษณะที่ตัดอย่างนั้นบางทีก็ยังมีส่วนที่ปรากฏเป็นปฏิภาคอยู่แต่เราอย่าไปเสวยในขณะที่เป็นปฏิภาคอยู่ให้เริ่มพิจารณาไปให้จิตมันเดินอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเดินอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิภาคตัวนั้นจะดับนี่เมื่อจะดับอย่างนั้นเราอย่าเข้าใจว่าสมาธิเสื่อมลักษณะไม่ใช่สมาธิเสื่อมลักษณะนั้นมันจะลักษณะของเดินปัญญาถ้าเดินปัญญาแล้วลักษณะของปฏิภาคจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อเดินมากเท่าไรจิตยิ่งไม่ไปไหนเราจะนึกสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาอย่างนั้นตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็พิจารณาได้อย่างนั้นจิตเดินอยู่เฉพาะกายอย่างนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินไปเบื้องซ้ายเดินเบื้องขวาขึ้นจากเบื้องปลายเท้ามาถึงศีรษะเดินได้ตลอดตับไตไส้พุงทั่วไปหมดอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้สติมันควบคุมอยู่ท่านเรียกว่าปัญญาเข้าไปพิจารณาเป็นอย่างนั้นเมื่อจะพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็แจ้งชัดเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นชั่วโมงหนึ่งวางจิตลงไปให้มันเข้าไปสงบอย่างนั้นเป็นเวลาได้ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่ไม่มีการปรุงไปไหนเลยนั่นใจอย่างนั้นแล้วถึงในมิถะก็ไม่มีเข้ามาครอบงำจิตผ่องใสสว่างสะอาดหมดจดแจ่มใสชื่นเบาหมดอย่างนั้นนี่สมาธิอย่างนั้นจึงเรียกว่าสมาธิสมควรแก่งานการที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นนี่สมาธิต้องเป็นอย่างนั้นพักตั้งสองชั่วโมงก็ได้เมื่อเรารู้พักการพักอย่างนั้นมันเข้าไปเสวยความสุขมันไม่ใช่ทำงานเปรียบเหมือนอย่างคนที่จะทำนาเราไปจองป่าที่จะทำนาจะต้องทำอย่างไรแน่ มันก็ต้องขุดถางป่าเผาต้นไม้ให้หมดเมื่อหมดแล้วก็ต้องขุดตอออกให้หมดขุดตอเสร็จก็ต้องปั้นคันนานี่เมื่อปั้นคันนาเสร็จแล้วขังน้ำได้น้ำลงมาก็ต้องไถหญ้าไถดินนั้นให้มันพวนขึ้นมาแล้วต้องคาดเข้าไปอีกนั่นหลายประโยคแท้ๆเหมือนกันเหมือนเรายิ่งภาวนายิ่งละเอียดกว่านั้นนั่นสิแล้วนี่พอเข้าไปสงบหน่อยก็ไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะได้เรื่องอะไรการเข้าไปสงบอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะทำงานมันเป็นลักษณะที่เข้าไปซุกตัวเข้าไปนอนให้สบายเท่านั้นคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็ผ่านไปอย่างนั้น

เข้าใจว่าสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้แดงสิ่งนี้ดำสิ่งนี้เจ็บป่วยเจ็บที่ข้อเท้าข้อมือปวดหลังปวดเอวอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาประการแล้วใครเป็นคนไปว่ามันเจ็บน่ะตัวนี้ที่ตัวเหตุสำคัญไอ้เอวขาปวดใครเป็นคนว่าปวดปวดมันเกิดที่ไหนนี่เราต้องตามดูตัวนี้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่ขาต้องดูผู้ที่ว่าปวดปวดหลังปวดเอวดูตรงนี้ดูตรงนี้ให้ชัดๆแล้วมันจะมีกิริยาที่แปลกขึ้นดูให้มากๆพิจารณาให้มากๆตรงนี้ดูตรงนี้เองเนี่ยพิจารณาอย่างนี้คนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องถอยมันเมื่อเวลามันดีแล้วอย่าไปถอยเอากันเร่งเต็มที่เลยจิตมันได้กำลังแล้วต้องพิจารณาอย่านอนใจอยู่เนี่ยพิจารณาอย่างนั้นคนลงไปใครว่ามันเจ็บไอ้ใจนี่ว่าใครว่าใจใจมันอยู่ที่ไหนใครว่าใจจิตจิตใครมันว่าจิตเนี่ยคนลงไปสิพิจารณาลงไปไม่ต้องถอยพ้นลงไปให้มากอย่าไปถอยมันเจ็บก็ยิ่งสู้กันเรานั่งไม่ได้ให้มันตายให้ขามันหลุดลองดูอย่างนี้มันไม่หลุดใจมันพอเดี๋ยวมันก็ต้องชนะเพราะใจอันนั้นเมื่อเวลามันเข้าพิจารณามากพอเข้าแล้วมันลืมการเจ็บการปวดการเมื่อยนั่งสบายเลยจิตเข้าไปสงบอีกเมื่อเขาสงบก็ถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีกอย่างนั้นเมื่อมันสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันเต็มที่แล้วที่มันจะเห็นกันแจ้งชัดจริงๆขึ้นในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงอันนั้นก็ต้องเห็นผู้ที่ไปว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บขาเจ็บผู้นี้เองไม่ได้ไปเห็นที่ไหนเห็นผู้ที่ไปตำหนิว่าขาเจ็บมือเจ็บเอวเจ็บแข้งขาเจ็บตัวนี้เองไม่ได้เห็นที่ไหนเลยเห็นที่ผู้ไปว่าตัวนี้เมื่อเห็นตัวนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรล่ะมันก็วางสิเพราะมันประจักษ์ความจริงเพราะตัวนี้เป็นตัวเจ้ามายาสาไถตัวเจ้าเร่เจ้ากลตัวเจ้าหลอกลวงเราต่างๆนานาอันนี้หัวใจตัวนี้เองเมื่อเราเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องวางเองมันอ่ะเพราะมันชัดอย่างนั้นมันก็วางแต่สภาพของสังขารนี่เราบังคับไม่ได้แต่มีได้บางครั้งบางคราวสมาธิดีเมื่อเราเข้าไปกำหนดพิจารณามากๆเข้าแล้วจนเข้าสมาธิละเอียดเข้าไปให้มากๆอย่างนั้นแล้วก็ต้องผ่อนลมเลยลงไปตั้งแต่ท้องขึ้นมาจนกระทั่งถึงลมหายใจเป็นลำดับขึ้นมาเรื่อยอย่างนั้นเวทนายิ่งกล้าจะสู้กันอย่างนั้นผ่อนเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงนาสิกคือที่จมูกเมื่อถึงจมูกแล้วก็ต้องค่อยๆผ่อนเรื่อยไปเรื่อยไปจนให้ลมมันหยุดได้ยิ่งดีก็แล้วแต่ของใครของมันอย่างนี้ถ้าจนเข้าลมหยุดได้แล้วเวทนาคือกายนั้นจะไม่รู้สึกอย่างนี้นี่สมาธิละเอียดอย่างนี้ละเอียดมากนี่สำหรับระงับเวทนาไม่ใช่ลักษณะของการค้นคว้าทีนี้พิจารณาสำหรับระงับเวทนาที่เจ็บปวดเวลาเป็นไข้เป็นอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นี่อีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเขาไปค้นคว้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุสำหรับปัจจุบันที่เราพูดเราคุยเราออกมาอย่างนี้เมื่อสติมันค้นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วจิตที่มันจะแฝงไปที่ใดมันก็ต้องตามทันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นท่านเรียกว่าปัญญาทำลายรากฐานตัวนี้แล้วมันก็แจ้งชัดขึ้นมาเมื่อแจ้งชัดอย่างนั้นแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างมันแต่ของเรามันดีแต่ก็ต้องดีให้ถูกหลักถ้าไม่ถูกหลักมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าเราไปเมา

0: ู่ในสมาธิมันก็แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นแล้วก็ได้ไม่ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นยังจำถึงตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ค้นคว้าพิจารณาแต่ไม่เห็นชัดเห็นโทษตัวผู้คนนี่ตาตายแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้นะฉันทิติโกเห็นเองเห็นชัดเลยนะใครจะว่าไงก็ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันแจ้งชัดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอาตมาวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยๆไม่ค่อยสบายนักเจ็บเอวมากเพราะฉะนั้นก็แสดงพอย่อๆพอเป็นข้อคิดเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วน้อมไปประพฤติปฏิบัติสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์ก็น้อมไปพิจารณาสิ่งอันใดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็เอาวางทิ้งไว้ต่อนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้พบประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อากาศอบอ้าวมากนะถ้าอบอ้าวนี่มันเพียมากนะเพียมันบีบบีบอากาศร้อนบีบอากาศหนาวบีบมีกำลังฟ้ามันเหมือนดำๆเป็นเมฆหรือเป็นอะไรมันดำๆเป็นเมฆคืออะไรมองก็ดำๆ
2: ใช่เมฆครับ
1: หนึ่งเดือนน้ำฝนจะตกอย่างนี้ไปด่านจะยางไปปากช่องนึงสองชั่วโมงกับห้านาทีพอดีถึงสองชั่วโมงห้านาทีอย่างนี้ไปถึงด่านก็ไม่จอดไม่แวะที่ไหนพุ่งเรือถึงเลยสองชั่วโมงห้านาทีส่วนครั้งยางครั้งแปดกิโลยังไม่กำหนดดูเพราะมันหยุดตามทางอันนี้ไม่หยุดพอออกนี่ปั๊บถึงน่วงถึงเยอะเหลือสองชั่วโมงห้านาทีทางน้องก็ง่ายจะพอๆกันนะทางน้องก็ง่ายจะพอๆกันนะของเทพไปถึงเมื่อก่อนยังยกมันร้อยแผลร้อยสามสี่กิโลยังไงแต่งั้นไปถึงไปจึงไปจึงมันยี่สิบเก้าอันนี้มันหักไปมันคงไม่ไกลกว่ากันมากนักแต่ครั้งปากช่องเขาบอกวันนี้ได้มากกว่าครั้งจังไปจึงของไปเพิ่มก็มีเครื่องอย่างทำทึกนะ
2: ครับ
1: โอ้ต้มโอ้ยมันไปไฟ
2: 800คร
1: ับ 800มันก็เป็นส่วนเกินพิเศษ800แล้วก็อื่นมีอะไรบ้างคือปัจจัยก็เพิ่มอีกนะ
2: ครับ
1: ปัจจัยครอบครัวละ1,600นะ
2: คร
1: ับ ครอบครัวก็1,600คือ5ครอบครัวครอบครัวละ1,600ส่วนทางโน้นก็ครอบครัวละ1,000ทางนี้มีผู้มาบริจาคเพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะเมื่อเพิ่มเท่าไหร่ก็เอาส่วนนั้นเพิ่มเข้าไปเขาบริจาคให้เราเนี่ยส่วนเราก็เอาแล้วเราก็บริจาคได้ตั้งแต่เขายังบริจาคได้ทำไมเราบริจาคมาได้เอาให้มากลับปุ๊บใส่ปุ๊บเลยถึงเรียก1,600ส่วนเด็กนั้นอย่างนี้กี่คนเด็กวันนี้เด็ก
2: 18
1: ฮะ
2: 18คน
1: 18คนก็1,800คือเด็กให้คนละร้อยทางโน้นไม่มากเด็กแต่ว่าทางโน้นน้อยกว่าทางนี้อ่ะทางนู้น14ครอบครัวทางนี้15ครอบครัวแล้วก็จำนวนของคราวนี้ได้มากกว่าทางนู้นเพราะมันพิเศษไปเช่นอย่างต้องสมโอนะเงินก็มาบริจาคตอนเชื่อไปย่างเชื่อเขามาบริจาคมาเขารวมเข้าไปเลยก็เพิ่มเป็นรายได้ให้ครอบครัวละโดยเป็นครอบครัวละ1,600ปกติเราให้ครอบครัวละ1,000อันนี้เพิ่มก็มี600อยู่ในวัดก็แบบเดียวกันเราไปบริจาคที่นั่นที่ตลอดวันราชการก็ไปตามโรงพยาบาลวันเสาร์อาทิตย์อันนี้มักจะไปจำวัด เอาของไปให้ตามวัดตามวัดเป็นประจำการให้ทานของ วัดป่าบันตานี่เรียกว่ารอบวัดเลยกระจายออกทั่วไปหมดเลยทานเป็นพื้นฐานวันหนึ่งวันหนึ่งกระจายออกทางไหนทางไหนทางไหนไปนับออกไปเท่าไหร่แทนที่มันจะหมดไม่หมดนะเดี๋ยวมาเนี่ยมาเท่าไรก็ออกมาเท่าไรก็ออกมันมาของมันอยู่งั้นแหละเพราะความเมตตาเนี่ยไม่ใช่อะไรที่บึกบืนไปนั่นไปนี่ไม่ใช่อะไรแล้วคือความเมตตาภายในใจเป็นพื้นฐานมันดึงไปจนได้ละความเมตตาความเมตตาความสงสารมันไปที่ไหนมันก็เป็นของมันคือมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตเองตัวกิเลสเป็นภัยมันกีดมันขวางทางเดินของธรรมธรรมก็คือการทำบุญให้ทานทุกประเภทเรียกว่าธรรมกิเลสมันคอยกีดคอยขวางมันไม่ให้ทำบางรายจนกระทั่งติดมันเลยเชียวทำไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าไม่ให้ก็เรียกว่าตกนรกทั้งตะเวลาตายเป็นอย่างนั้นนะการให้แต่ที่จะหมดไปมันไม่ได้หมดให้ออกจากนี้ส่วนความดีงามที่ละเอียดสุดยอดคันว่าบาปว่าบุญเข้ากับนี้วัตถุหยาบออกส่วนละเอียดเข้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นทรงทานบารมีเป็นพื้นฐานของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การให้ทานไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ว่าวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรได้มาไม่ว่าอัตวาธรรมกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเทวุเทวดาอินพรหมแม้พวกสัตว์ต่ำๆที่ควรจะมีส่วนได้รับก็ได้รับเหมือนกันหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตาท่านจึงแสดงไว้ในธรรมมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานีนังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตามหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเลยแปลออกเป็นอย่างนั้นคือพระเมตตายิ่งใหญ่มากทีเดียวมีทำประโยชน์แก่โลกไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวละอะไรมีหมดไปเลยเพราะอำนาจของความเมตตานี่เปิดกว้างแบกตลอดมีเรื่องธรรมล้วนๆไปเปิดออกด้วยความเมตตากระจายเป็นหมดเลยให้เขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขให้เขาแล้วเป็นทุกข์ไม่เคยปรากฏผู้ที่รับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาสงสารความดีต่อความดีรับกันในซาบซึ้งตลอดไปด้วยความตนีที่เหนียวเข้าไปตรงไหนขัดตรงนั้นขัดตรงนั้นแม้ที่สุดกับหมู่กับเพื่อนก็เข้ากันไม่ติดเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาไม่ว่าจะได้แง่ไหนมุมใดเล่ห์เหลี่ยมใดกิเลสมันจะออกใช้เป็นการเผาโง่ตัวเองนั่นแหละมีท่านจันเรียกว่ากิเลสใครจะพูดว่ากิเลสกับธรรมได้ไม่มีในแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวทุกพระองค์ทรงทราบได้ละเอียดรอทั่วถึงหมดทั้งบาปทั้งบุญรู้ได้หมดทรงนำออกนี้นำนี้ออกแสดงส่วนกิเลสมันเป็นตัวกีดขวางความดีงามของเราเราจะทำอะไรมันกีดมันขวางไม่ให้ทำทำมากกีดขวางมากทำน้อยกีดขวางน้อยมันเรียกว่าไม่ให้ทำนั่นแหละเป็นทางเดินของกิเลสโล่งไปเลยด้วยการไม่ให้แล้วในขณะเดียวกันก็ด้วยการจะเอาจะได้แบบไหนเอาทั้งนั้นส่วนธรรมเปิดโล่งเลยมาทางไหนเปิดออกตลอดเวลา เนี่ยต่างกันนี่ท่านเรียกว่ากิเลสส่วนที่เปิดออกการให้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมการใช้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมความสนิทที่เหนียวความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นฝ่ายกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันแล้วก็เป็นข้าศึกของตัวเองถ้าเป็นฝ่ายธรรมก็เบิกจิตใจให้กว้างขวางออกไปราบรื่นไปโดยลำดับลำดาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็บีบบี้สีไฟให้ตีบรันอันตู่หาทางออกไม่ได้ออกไปกับทางกิเลสก็มีแต่ทางตีบรันตีบรันในภพนี้ก็ตีบรันเราจะมีขี่เหนียวเราไม่ยอมให้ใครกับคนที่เขาให้ตลอดเวลาใครจะมีความสุขต่างกันผู้ที่จะหนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่นแหละเป็นผู้หาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขหึงหวงทุกอย่างมีแต่จะเอาท่าเดียวส่วนผู้ที่ให้นะมีจะให้ให้ท่าเดียวเปิดโล่งเปิดโล่งจิตใจโล่งผู้จะหนีทีเหนียวนี่จิตใจกีบกันอันตู่ไปเกิดในภพใดภพใดก็ไปเจอตั้งแต่ความติดตันของตัวเองที่สร้างไว้ในหัวใจนั่นแหละเขาเบิกกว้างเขามีความสุขความสบายเสวยสมบัติต่างๆจากการทำความดีของเขาทุนี้เสวยตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานความติดตันอันตู่ไม่มีทางที่จะได้สะดวกสบายไปพบใดชาติใดเจอแต่ความผิดกันอันตู่ความผิดหวังผิดหวังนี่คือความตนีมันสร้างไว้ในหัวใจคนหัวใจดวงนี้ไม่ตายเวลาตายลงไปมีแต่ร่างกายตายจิตใจนี้ออกจากร่างบุญกรรมอยู่ในนั้นติดกับตัวเองไปอันนี้เรียกว่าติดบาปบุญติดตัวไปไปสร้างบาปสร้างกรรมไว้มากแล้วความผิดกันอันตู่ก็มากไปพบใดไม่เป็นพบที่พึงปรารถนาเป็นพบที่ผิดหวังผิดหวังเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ผิดหวังเป็นคนก็เป็นคนที่ผิดหวังพบใดชาติใดมีแต่พบชาติที่ผิดหวังของสัตว์ผู้สร้างความชั่วให้แก่ตนอย่าผู้สร้างความดีไปที่ไหนเปิดโล่งเปิดโล่งไปเรื่อยไม่ว่าพบใดชาติใดคืออำนาจแห่งบุญแห่งบาปเป็นผู้พาเปิดทางและปิดทางบาปเป็นเครื่องปิดทางทางสะดวกสบายราบรื่นดีงามบาปไม่พาไปพาไปแต่ความทับแคบติดกันอันตู่ขาดแคลนมีความทุกข์ความลำบากลำบนไปในทุกภพทุกชาติทั้งที่ตนจะหนีไว้ไม่จะให้ใครเพื่อตัวเองแต่สุดท้ายไม่ได้เลยก็มีแต่ความตนหนีไปเป็นภัยต่อตัวเองผู้ที่เสียสละได้มากได้น้อยนี่มาเป็นคุณแต่ตัวเองทั้งนั้นเพราะจิตนี้ไม่ตายเราทราบได้ชัดทางด้านจิตตะภาวนาเรื่องจิตไม่มีตายใครจะปฏิเสธหรือลบล้างอย่างไรก็ตามว่าตายแล้วสูญนี่ผู้เป็นผู้ที่มืดหนาที่สุดปิดทางของตนให้หาทางออกไม่ได้คนเราเมื่อตายแล้วสูญมันย่อมหมดหวังอยากทำอะไรก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่นี่เราอยากทำอะไรก็ทำแต่ส่วนอยากทำนั้นมันมีแต่ส่วนต่ำส่วนบาปส่วนกรรมนั่นแหละตายแล้วมันสูญไม่ได้เสวยกรรมก็ทำตั้งแต่ตามความชอบใจความชอบใจเป็นเรื่องของทางต่ำของบาปของอกุศลและกรรมสร้างไว้สร้างไว้เวลาตายที่มันไม่สูญแล้วสิมันเป็นความสำคัญของกิเลสหลอกคนให้หนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นตายแล้วมันไม่ได้สูญจิตดวงใดก็ตามไม่มีคำว่าสูญไม่มีคำว่าดับว่าสูญไม่มีคำว่าตายแล้วเกิดนี่โดยอาศัยจิตนี่เข้าไปสู่ร่างต่างๆร่างสัตว์ร่างบุคคลเทวูเทวดาอินพรหมหรือซากพวกร่างเปรตร่างผีนี่จิตดวงนี้ทั้งนั้นเข้าไปสิงอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนความตายไม่มีในจิตดวงนี้ถึงจะไปตกนรกหมกไหม้อยู่ ขี่กับขี่กันด้วยอำนาจแห่งกรรมหนาแน่นต้องตกนานทรมานอยู่ตนอยู่นานก็ตามทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกทั้งนั้นแหละปฏิเสธไม่ได้เพราะกรรมชั่วเป็นของตัวเองผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความทรมานก็เป็นผลของตัวเองที่จะต้องรับแต่ผู้เดียวผู้อื่นผู้ใดรับแทนไม่ได้ตกนรกอยู่กี่กับกี่กันก็ยอมรับทุกข์อยู่อย่างนั้นนะแต่จะให้จิตชิบหายสูญไปไม่มีพ้นจากนั้นแล้วเคลื่อนขึ้นมาก็มาสืบพบสืบชาติต่อไปก็เป็นจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะคำว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของไม่แน่นอนมันโลกสมมุติอยู่ในกฎอนิจจังเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วเท่านั้นผู้ที่ตกนรกเป็นเวลานานๆเปลี่ยนเหมือนกันมีเวลาสิ้นสุดพ้นจากนรกได้แต่ช้านักที่เปลี่ยนเร็วก็มีเปลี่ยนช้าก็มีเหมือนผลไม้บางชนิดเป็นเวลานานกว่าจะได้รับผลบางชนิดไม่นานก็อย่างนั้นแหละถึงเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำความดีมีความดีงามอยู่ความดีงามก็สืบทอดต่อไปแล้วค่อยรู้สึกตัวแล้วสร้างความดีงามขึ้นไปก็ส่งเสริมจิตดวงนี้ให้ราบรื่นดีงามต่อไปในภพชาติต่างๆแล้วสร้างความดีงามหนักเข้าก็เลยเป็นความราบรื่นชื่นใจไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงมีมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งให้ถึงที่สุดมีมุตต์พระนิพพานได้แล้วก็ไม่ตายคือจิตดวงนี้ไม่มีตายถึงมีมุตต์พระนิพพานแล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุไปเสียไม่มีคำว่าศูนย์คือจิตดวงนี้ท่านเรียกว่าธรรมธาตุให้ศูนย์ไม่มีใครจะว่าศูนย์ขนาดไหนก็เรียกว่าหนาที่สุดแล้วหรือตายแล้วศูนย์ยิ่งหนามากนะใครเห็นว่าตายแล้วศูนย์ให้จำให้ดีนะคำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนของจอมปราดพวกเราทั้งหลายมันจอมโง่เราจะเชื่อความโง่ของเราจอมโง่ของเราเรายิ่งจะหนักเข้าไปทุกทีในเรื่องความโชคชะตาละโมกทั้งหลายเราจะเป็นผู้รับทั้งนั้นลงศาสดาองค์เอกสอนผิดไปนี้ศาสนาจะไม่มีในโลกไม่มีผู้ใดที่จะสอนถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าองค์ศาสดาแต่ละพระองค์จึงเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าแง่ใดมุมใดไม่มีคำว่าผิดพลาดคือศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้ใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองใครปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ก็เบิกทางให้ตัวเองเป็นลำดับลำดาไปที่จะให้เปลี่ยนแปลงอัตธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าผิดไปนี้ไม่มีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เห็นเป็นความผิดนอกลู่นอกทางไปจากธรรมแล้วตัดแปลงตัวเองให้เข้าสู่อัตถุธรรมก็จะเป็นไปพวกข้ามราบรื่นตามคำสอนที่ทรงสอนไว้แล้วนั่นแหละนั่นขอให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้านะโลกทั้งโลกไม่มีใครเชื่อใครได้สามแดนโลกธาตุไม่มีใครปรากฏเป็นจอมปราศาสดาองค์เอกมาสอนโลกใครหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเลยนั่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเรียกว่าเปิดโลกธาตุให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินตามคำสอนเมื่อก้าวเดินไปแล้วไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ที่รวดเร็วก็ไปได้เร็วดังที่ท่านแสดงไว้ในบุคคล4จำพวกอุคติจันดูเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะพ้นทุกข์มีอุปนิสัยสามารถเต็มที่แล้วถ้าในสมัยปัจจุบันศาสดาของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้ก็คือเช่นอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นนี่ล่ะพวกอุคติจันดูจะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือรอถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดปากคอกพอเปิดประตูเท่านั้นวัวเหล่านี้ที่อยู่ปากคอกจะหลั่งไหลออกทันทีทันใดออกจากนั้นก็วิปจิตันอยู่ตามหลังกันออกไป2ประเภทนี้แน่นอนเร็ว และลดกันลงมาเล็กน้อยส่วนประเภทที่3เป็นประเภทเหนื่อยยะทั้งจะเข้าทั้งจะออกทั้งจะขึ้นทั้งจะลงเป็นได้ทั้ง2ทางเหนื่อยยะแปลว่าคู่ควรแก่การนำสั่งสอนหรือฉุดลากไปได้ทางดีก็ได้ถ้าอ่อนทางชั่วก็ลากลงไปจมไปได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเหนื่อยยะอยู่ตรงกลางพยายามฝึกฝนอบรมตนเนื้อยะนี่ก็นำตนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับประเภทปุคติตัญญูวิปัจจิตัญญูถ้าอ่อนมันก็ลงได้จมได้นี่ประเภทเนื้อยะประเภทอยู่ถึงกลางส่วนประเภทปัฏฐาปรมะนั่นประเภทมันมีแต่หูแต่ตาเฉยๆใจก็ไม่มีความรู้สึกในทางอัตทางธรรมมีจิตใจที่ต่ำช้าเร็วซ้ำมืดหนาสาโหดที่สุดสร้างกิริยาการของใจที่แสดงออกมีแต่แสดงออกเพื่อช้าละโมกและทำชั่วทั้งหลายไปโดยลำดับลำดามีปัฏฐาปรมะเรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดไม่ได้ปัฏฐาปรมะถ้าเป็นคนไข้ก็ประเภทที่เข้าห้อง ICU คนไข้เขาเข้าห้อง ICU เข้าโรงพยาบาลหายจากโรคจากไข้เพราะยาและหมอมาจำนวนมากมายแต่คนไข้ประเภท ICU นี่แหวกเข้าไปห้องนั้นน่ะห้อง ICU ไปรอลมหายใจเสร็จแล้วก็ไปตายหมอไม่มีค่ายาไม่มีราคาเพราะคนคนนั้นหมดค่าหมดราคาโดยสิ้นเชิงแล้วรอแต่ลมหายใจแล้วก็ตายไปเลยมีประเภทปัฏฐาปรมะเกิดมากับโลกกับสงสารเขาเรียกว่าคนเหมือนกันเพราะรูปมันเป็นรูปคนแต่ใจมันเป็นรูปเปรตรูปผีรูปยักษ์รูปมารรูปนรกอเวจีอยู่ในหัวใจเต็มหมดร่างนั้นเป็นร่างมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนรกอวิชชาเต็มหัวใจในการแสดงออกก็มีแต่กิริยาของสิ่งชั่วช้าดมกอะไรพาแสดงออกพาจับพาทำอะไรก็อะไรก็มีแต่อันนี้ดึงไปให้ทำแต่ความชั่วช้าดมกและสุดท้ายก็จมนี่เรียกว่าปัฏฐาปรมะไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้เลยเพราะไม่สนใจจะฟื้นอันนี้ประเภทที่เข้าห้อง ICU หมดหนทางหมอก็หมดทั้งที่หมอสามารถรักษาคนไข้ด้วยหยุดด้วยยาให้หายออกจากโรงพยาบาลไปเป็นจำนวนมากแต่คนไข้ประเภท ICU นี่หมอก็ไม่มีความหมายยาก็ไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายรอแต่เข้าไปตายอยู่ในห้อง ICU เท่านั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ประเภทปัฏฐาปรมะให้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนฟังอัดฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วให้ไปพิสูจน์ตัวเองอย่าแสกแต่ว่าฟังท่านฟังว่ายังไงฟังไงให้ย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะท่านสอนเราสอนผู้มาฟังทั้งหลายให้นำข้อนี้ไปเป็นข้อคิดพิสูจน์ในตัวเองถ้าบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขตัวเองเสียตั้งแต่ยังเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้อยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงไปดัดแปลงไม่ได้นะต้องดัดแปลงตนเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้แล้วก็มีหวังที่จะได้รับผลดีต่อไปนี้ปัฏฐาปรมะไม่ฟังใครส่วนเนื้อยะฟังเนื้อยะอยู่ถึงกลางขึ้นก็ได้ลงก็ได้สำหรับปัฏฐาปรมะไม่มีทางคนที่มีจิตใจเป็นประเภทไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์เชื่อแต่ตายแล้วสูญนี่เป็นประเภทที่หนักมากที่สุดเลยมีชีวิตอยู่กับเขาก็สืบลมหายใจกับอากาศเข้าไปเป็นลมของตัวเองเพื่อระยะพอสิ้นลมแล้วก็หมดหวังไม่มีค่ามีราคาอะไรเลยเกิดมาสัตว์เขาก็ต้องการค่ากันราคารักสงวนสงวนตัวทุกตัวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสูงกว่าสัตว์เราก็ควรรักนวลสงวนตัวระมัดระวังมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์ให้พินิจพิจารณาตัวเองอันใดเห็นว่าไม่ควรพ พอทำลงไปแล้วจะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำฝืนนั่นแหละเรียกว่ารักษาตัวถ้าอยากทำทำไปตามสิ่งที่ชั่วช้าละโมก็จมไปเลยจมไปเลยแล้วจมไปเลยที่ไม่มีเหลือนั่นเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ฉุดลากขึ้นมาตามสายธรรมแล้วจะพ้นได้ถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วก็จมไม่สงสัยละคนเรารีบทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้การเกิดมาเหล่านี้มันไม่ได้แน่นะเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดกรรมสาโกงหิกรรมชายาโถกรรมโยนิท่านบอกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีทำชั่วนั่นเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นเราจะทำอะไรท่านสอนว่าให้เตือนเราเองกรรมเหล่านี้ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของผู้ทำทั้งดีทั้งชั่วแบ่งกันไม่ได้กรรมประจำตนเป็นอย่างนั้นเรารีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายไปแล้วจะมาคิดทีหลังมันสายเกินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ยังเป็นฐานะเป็นประโยชน์ได้สำหรับมีเรามีชีวิตอยู่รีบเร่งขวนขวายแก้ไขดัดแปลงตนเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วเป็นปัญหาอยู่ที่เรานี้เท่านั้นสำหรับธรรมที่ท่านสอนไว้อย่างไรไม่มีปัญหาถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนรกอวิชชาสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นความถูกต้องทั้งหมดที่ทรงสอนไว้แล้วเล่าพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองอะไรจะเป็นทางต่ำอย่าฝืนธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นทางสูงทางดีทางดีให้พยายาม อบรมตนฝ่าฝืนตนเองทำแก้ไขตัวเองฝึกทรมานตนเองที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันทำให้เลยฝึกทรมานกันให้พากันทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่การทำความดีงามนี้ก็มีความราบรื่นเช่นเดียวกันกับเขาทำชั่วคนที่เคยทำความชั่วช้าละโมกแล้วทำความดีไม่ได้นะถ้าทางชั่วนี่ไหลไปเลยไหลไปเลยเพราะมันคล่องตัวเนื่องจากทำไม่หยุดไม่ถอยก็คล่องตัวเองผู้ทำความดีงามก็เหมือนกันที่แรกก็ฝืดก็เฟืองได้ฝืดก็เคืองได้อาศัยคนอื่นแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงบ้างครูบาอาจารย์บ้างฟังไปฟังมาหลายครั้งหลายหนมันก็เกิดความสนใจคุณสาพยายามเบิกบืนนานเข้านานเข้ามันก็ค่อยราบรื่นดีงามไม่ต้องไปศึกษากับอะไรมากนักพอความพอใจมีแล้วทำอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็ราบรื่นที่นี่จิตใจก็ดูดดื่มในทางอัตถังธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นละที่นี่เย็นไปเย็นไปยิ่งเข้ามาสู่จิตตภาวนาด้วยแล้วแน่นอนเลยเห็นได้ชัดนักภาวนาเป็นนักรู้บาบุญนรกสวรรค์นิพพานได้เป็นอย่างดีตามกำลังแห่งความสามารถที่ตนบำเพ็ญในทางด้านจิตตภาวนา แต่จิตตภาวนาที่ว่าภาวนาเฉยๆทั้งภาวนาไปหลับครอกไปทั้งเย็บหมอนบ้างเสือไว้ตามๆกันทั้งนั่งทั้งเย็บหมอนเย็บเสือเพราะเสือขาดหมอนขาดนอนไม่หยุดอย่างนี้ก็มีแก้ไขดัดแปลงตนเองด้วยสติปัญญาโดยทางจิตตภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ผู้นี้อ่ะผู้ที่จะได้เหตุได้ผลจิตใจเวลามันหนาแน่นโดยกิเลสหนาแน่นจริงๆนะนี่แหละกิเลสอยู่นี่ใจของเราพุทธเจ้าก็สอนว่ากิเลสไม่มีอยู่ที่ใดเป็นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศรอบเขตจักรวาลไม่มีคำว่าบาปว่าบุญมีอยู่ที่ใจเกิดที่ใจสร้างที่ใจไม่ว่าบาปว่าบุญนี่ท่านสอนลงที่นี่ทีเมื่อเวลาเราทำความดีงามเข้าไปความดีท่านหลายก็เป็นเครื่องรักษาเราได้ดีเป็นลำดับนอกจากนั้นก็เข้าทางด้านจิตตภาวนาเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตใจสว่างสวัยแดนนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าเลยแต่ก่อนก็ธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเราท่านว่าไว้ก็ฟัง ฟังไว้อย่างนั้นแหละยังไม่ถึงใจแต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้กับใจมันแยกกันไม่ออกเป็นความรู้ความเห็นจะต้องสัมผัสกันอยู่โดยดีทางด้านจิตตภาวนาเวลาภาวนาไปภาวนาไปอ้าว อย่างที่ท่านว่าพวกเปรตพวกผีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ตะก่อนท่านสอนไว้เหมือนคำพูดท่านเปล่าๆตามความจริงหัวใจมันเปล่าจากผลจากประโยชน์มันจึงไม่ยอมฟังนี่พอปฏิบัติตนเขาเป็นสาระคุณภายในจิตใจแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ค่อยเปิดจ้าขึ้นมาเปิดจ้าขึ้นมายอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับโดยสิ้นเชิงคือท่านเอาให้ถึงที่สุดเลยว่าคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วยอมรับโดยสิ้นเชิงไม่มีข้อขัดแย้งพระพุทธเจ้าแม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์สอนไว้โดยถูกต้องท่านสามารถรับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามภูมิวาสนาของท่านมอบราบพระพุทธต่อพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเปรตผีประเภทต่างๆมีรับหมดยอมหมดเลยนั่นเมื่อจิตเข้าไปสัมผัสยอมรับกันแล้วมันจะฝืนไปไหนล่ะไม่ฝืนมันละเองที่นี่รู้เองเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์กลัวเองมีความกระหยิ่มต่อการบุญการกุศลไปเองถึงนรกสวรรค์มันก็เห็นประจักษ์ประจักษ์อยู่ในภายในจิตใจกระแสมันถึงกันอยู่เรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกระแสของจิตกับธรรมเหล่านี้แสดงถึงกันอยู่นี้เวลาเปิดกว้างภาชนะคือใจนี้ออกเท่าไหร่ยิ่งรับได้มากยิ่งรับได้ชัดเจนได้มากของเข้าสุดท้ายก็ยอมรับไม่มีอะไรที่จะค้านพระพุทธเจ้าได้เลยนี่แหละที่ว่าองค์ศาสดาศาสดาโดยแท้แล้วอย่าถือพอเป็นงูปลาอะไรไปอย่างนั้นนะถือพอเป็นพิธีอย่าทำแล้วไม่ใช่มนุษย์พอเป็นพิธีเป็นมนุษย์ทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งทุกคนแล้วอาจทำก็ควรจะแทรกเข้าไปมนุษย์ที่กำลังขาดบาทขาดเต็งนี้ให้เต็มบาทเต็มเต็งขึ้นมาเป็นมนุษย์มนาที่ดีที่ดีมีศีลมีธรรมครองหัวใจแล้วจะมีความสุขความเจริญเป็นลำดับทีนี้เวลาใจกับธรรมเข้าสัมผัสกันมากน้อยนี้ใจจะแสดงคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับลำดาแต่ก่อนเราไม่เคยจิตนี่เป็นบ่อยเขาตลอดเป็นบ่อยของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาวิ่งตามเขาไม่มีประมาณจะเวลาได้อบรมจิตใจเข้าไปสิ่งเหล่านี้เริ่มเป็นข้าศึกเข้ามาเป็นข้าศึกเข้ามาแล้วกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆสุดท้ายต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเอาจนขาดสะบั้นไปจากใจนี่ทั้ง3ตัวนี้อยู่ที่ใจตัดขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งแล้วนั่นละจ้าเลยที่นี่อ๋อคำว่ากิเลสอยู่ที่นี่เองถามที่ไหนกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็เป็นภัยต่อจิตเรานี่เองพอแก้มันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงความเป็นภัยต่อจิตใจจนกระทั่งวันท่านปรินิพพานและปรินิพพานไปเลยเที่ยงตรงไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปแฝงได้เลยนั่นเวลาเปิดมันเปิดอย่างนั้นน่าใจเวลามันติดตันก็ติดตันแต่อาศัยการฝึกทรมานด้วยความรักตนความจงรักภักดีต่อตนจงรักภักดีต่อธรรมนำธรรมเข้ามาฝึกฝนอบรมก็ดีไปวันดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นดีเลิศหัวใจตรงนี้ไม่เคยคิดเคยคาดนะว่าจะเลิศกว่าสิ่งใดใจนี้เหมาะกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่าใจนี้มีความเลิศเลยที่ไหนไม่เคยมีไม่ว่าท่านว่าเรานะมีจะวิ่งตามอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสความโลภทำให้วิ่งตามความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายวิ่งตามราคะตัณหากินไม่พอวิ่งตามสิ่งนี้ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยทีนี้เวลาชำระสิ่งนี้ออกไปโดยลำดับลำดาจนกายเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยก็เป็นคู่ต่อสู้กันต่อสู้หนักเข้าจนกระทั่งสิ่งนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วภัยไม่มีกับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงนั่นละการชำระจิตใจเป็นอย่างนั้นกิเลสก็อยู่กับใจชำระกิเลสก็ชำระด้วยธรรมซึ่งมีอยู่กับใจด้วยกันชำระหลายครั้งหลายหนค่อยสว่างสวัยออกไปพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็เคยพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพราะมันถึงใจบวชเข้าไปใหม่ๆ เห็นท่านพระครูท่านเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์ตอนเช้าตีสี่ใช่ตีสี่ตีห้าท่านลงไปเดินจงกรมจนกระทั่งสว่างแล้วท่านขึ้นมาทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตเราก็สังเกตท่านอยู่แต่ก่อนก็พอทราบบ้างแล้วการเดินจงกรมภาวนาเพราะพระกรรมฐานท่านเคยสอนเวลาบวชแล้วก็สนใจภาวนาถามท่านจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงท่านบอกเอาพุทโธนั่นแหละเราก็ชอบพุทโธภาวนาพุทโธท่านว่าเราก็จับอันนั้นมาพิจารณาภาวนาไปตามภาษีภาษาไม่เคยรู้เรื่องว่าแง่หนักแง่เบาไปยังไงไม่รู้นะท่านว่าให้ภาวนาพุทโธก็พุทโธไปทีแรกก็ตั้งอกตั้งใจมีสติบ้างขั้นต่อไปสติก็ล้มเหลวความง่วงเหงาห้องนอนก็เข้มข้นเข้ามาเสียงลงหมอนดังตูมเป็นธรรมดาอันนี้เวลาภาวนาไปภาวนาไปบทเวลามันจะเป็นกับพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทโธแล้วคำว่าใจของเรานี่มันเหมือนเราตากแหเอาไว้นะพุทโธพุทโธเข้าไปเนี่ยเหมือนดึงจอมแหพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปเหมือนตีนแหย่นเข้ามาย่นเข้ามาถูกเราจับจอมแหดึงจับพุทโธพุทโธจิตค่อยรวมกระแสเข้ามาความรวมกระแสของจิตนั่นแหละเหมือนว่าตีนแหย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเข้ามาถึงจอมแหได้แต่พุทโธเป็นอันเดียวกันกับหัวใจพอพุทโธพุทโธลักษณะรวมเข้ามาแปลกประหลาดยิ่งสนใจกับพุทโธที่ยิบสติติดแนบลงมาถึงจุดกลางคือจอมแหได้แก่ใจกึกทันทีเลยพอลงมาถึงที่นั่นแล้วโอ้โหสว่างสวัยไม่เคยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมาเจอในเวลานั้นแหละวันนั้นแหละรวมกึกลงไปที่นี่ขาดไปหมดนะเหมือนเราอยู่เกาะท่ามกลางทะเลนั่นแหละจิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางทะเลอยู่เกาะคือพุทโธกับใจเป็นอันเดียวกันเกิดความอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลนะมันไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยจะไม่นานมันตื่นเต้นมันอะไรนี่แหละเป็นการรบกวนจิตที่สงบแน่วลงเวลานั้นให้คลี่คลายออกมาจะรวมไม่นานแต่ก็ได้หลักความจริงฝังใจอย่างลึกเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจไม่มีคำว่าถอนถึงจิตไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็ตามความเชื่อในจิตที่เป็นในวันนั้นเชื่ออย่างเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อไม่หวั่นไหวถึงมันไม่รวมก็ตามจะเอาให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตประเภทนี้รวม3หนเราไม่ลืมนะนี่แหละมันประเภทอัศจรรย์เราไม่เคยเห็นมันก็มาเป็นให้เห็นชัดเจนนะนี่อย่าเป็นเครื่องดึงดูดจิตตภาวนาให้หนักแน่นมากขึ้นนะเรียนหนังสืออยู่จิตมันก็หนักแน่นอยู่ในนี้หาไม่พูดให้ใครฟังนะเป็นอยู่ภายในตัวเองลับเงียบๆอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนข้างพูดกันเรื่องอัดเรื่องทำกับปริยัติยังไปก็พูดกันไปงั้นแต่ปฏิบัติคือจิตตภาวนานี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยเพราะไม่มีใครสนใจพูดเรื่องภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่ตลอดแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังพูดจากกิริยาลิงข้างบางชนีไปงั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านพูดไปต่างพูดเรื่องภาวนาไม่เคยพูดหากเป็นอยู่ในจิตนั้นเพราะได้แปลกประหลาดนั้น
3: สองหนสามหนจะไม่อัศจรรย์อะไรคนเรา นี่แหละต้นเหตุที่จะให้เห็นความอัศจรรย์ของจิตเห็นในเวลาภาวนาเป็นครั้งแรกที่ว่านี่แหละอัศจรรย์ตัวเองแล้ววันนั้นทั้งวันจิตไม่ได้พลาดไปไหนนะจะทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามจิตนี่มันจะไปสัมผัสอยู่กับคำจิตที่รวมที่อัศจรรย์นั่นแหละมันกวนเปลี่ยนอยู่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนนะวันหลังเอาอีกภาวนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่เติม ไม่เป็นกระจ่างไปยังไปพอเผลอเอาอีกเป็นอีกมันเป็นอารมณ์พอเป็นแล้วเราอารมณ์อดีตมาเป็นปัจจุบันมันก็ไม่เปลี่ยนผลเลยไม่ได้เพราะใจจิตจางไปกลับมาเป็นปัจจุบันไม่สนใจกับอะไรละเอาสนใจแต่พุทโธโธก็เป็นได้อีกนั่นก็เป็นได้ถึง3หนในเวลาเรียนหนังสืออยู่เป็นแบบอัศจรรย์อย่างนี้ยิ่งฟังดูทีนี้ก็เอาละออกปฏิบัติตอนนี้จะเอาจิตตรงนี้ให้ได้ยังไงก็พ้นมือไปไม่ได้แหละนั่นแหละเวลาออกจริงๆเอาจริงๆได้นั่นที่นี่ที่ได้เรื่อยๆจิตอัศจรรย์ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออยู่นั่นแหละมันเป็นเนี่ยได้เห็นจิตอัศจรรย์ในเวลาจิตรวมแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่จิตนี่เป็นบ่อยเขาบ่อยของอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายมันลากมันเข็นไปทางโน้นทางนี้เลยบอกเวลาจิตได้ปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาจึงอันนี้เด่นในหัวใจถึงมันจะหายไปแล้วก็ตามอารมณ์แห่งความเด่นแห่งความอัศจรรย์ตัวเองไม่ได้ถอนนะจากนั้นออกภาวนาก็เป็นค่อยเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละจิตเมื่อได้รับการอบรมพอมันเป็นพื้นที่จิตแล้วไม่ถามใครนะไม่ถามใครเลยมันหักรู้หักประจักษ์ในตัวเองแน่ใจในตัวเองเลยนั่นจิตอัศจรรย์ที่จิตรวมนะปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆพอออกไปก็เอาใหญ่เลยมันก็เป็นได้จริงๆเลยการฝึกอบรมจิตเป็นของสำคัญมากนะโลกอันนี้ถือวัตถุเป็นสำคัญเอาวัตถุทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตเลยเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนไปเลยหาค่าหาราคาไม่ได้นะโลกเวลานี้โลกวัตถุดิ้นไปตามกิเลสทั้งหมดเลยไม่ใช่โลกนามธรรมคือสอดส่องดูจิตใจของตัวเองตามทางของศาสดาที่สอนไว้เช่นอย่างมีการภาวนาการภาวนาวันใดวันหนึ่งจะต้องปรากฏดังนี้เมื่อสังรวมใจด้วยสติอยู่ตลอดวันไหนก็ภาวนาวันไหนภาวนาตั้งมีวันหนึ่งจะไปโดนกันจนได้โดนข้อมัธยจันทร์อย่างที่ว่านี่พอโดนนี่ปั๊บแล้วจับติดถึงมันจะเสื่อมไปแล้วก็ตามความที่เคยรู้เคยเห็นนี่ฝังลึกมากทีเดียวนั่นต่อไปมันก็เป็นได้อีกเป็นอีกเดี๋ยวติดต่อกันไปเรื่อยจนจับติดเลยนั่นนี่คือการภาวนาจิตให้เป็นของเด่นกว่าวัตถุทั้งหลายโลกเราจึงจะมีความสุขจิตที่เด่นกว่าวัตถุทั้งหลายต้องเด่นทางด้านจิตตภาวนาเด่นทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นนี่แหละจิตจะเด่นเหนือวัตถุไปได้เพราะจิตตภาวนาถ้าไม่มีจิตตภาวนาแล้วมีแต่วัตถุเด่นครอบหัวใจสัตว์โลกตื่นขึ้นมานี่ดิ้นตายเหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อะไรได้เท่าไหร่ก็ไม่พอดูที่เขาปลูกบ้านสร้างเรือนคนเราตัวเท่าหนูนี่มันปลูกบ้านสร้างเรือนกี่หับกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็เพื่อจะให้มันเด่นมันดังให้ปรากฏชื่อมีนามนั่นเองหัวใจมันหมอบอย่างนี้มันจึงดิ้นไปตามวัตถุทั้งหลายให้วัตถุทั้งหลายเหยียบหัวเอาเหยียบหัวหาความสุขไม่ได้ปลูกบ้านปลูกเรือนกี่ชั้นกี่ห้องกี่ห้องก็ได้จริงบ้านเรือนแต่กี่ที่หาความสุขไม่ได้นะมันก็ดิ้นของมันอยู่นั่นแหละต่อเมื่อไรได้ทำแทรกเข้าไปสู่จิตใจจิตใจยกระดับปุ๊บขึ้นเหนือตึกรามบ้านช่องวัตถุทั้งหลายได้เป็นลำดับจนกระทั่งเหนือโดยสิ้นเชิงนี่จิตเมื่อเหนือวัตถุทั้งหลายโดยเชิงจากนั้นก็เหนือโลกโดยสิ้นเชิงทีนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าจิตพูดได้ยันเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าเพราะก็ผู้เป็นไม่ได้เป็นบ้าแต่ก่อนไม่เป็นก็บอกไม่เป็นไปรับเป็นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็รู้ได้ตามความเป็นพูดตามหลักความจริงได้เลยดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเดียวแสดงธรรมสอนโลกได้ถึง3โลกธาตุใครจะว่าบ้าบ้าบอพระองค์ก็เป็นศาสดาองค์เอกอย่างนั้นชาตินามของพวกเราพระสงฆ์ชาวโลกท่านก็เป็นสารณะอยู่นั้นตลอดมาเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลอภายในใจของท่านนี่แล้วเราก็ตั้งใจให้ปฏิบัติตามทางเดินของท่านอย่าปล่อยอย่าวางการดูจิตใจตัวเองซึ่งตัวเป็นตัวกงจักรใจนี้เป็นกงจักรพอตื่นนอนนี้เปิดเครื่องแล้วเปิดเมื่อไรไม่รู้ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะตามกันขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนหลับ นั่นดับเป็นเวลาดับเครื่องทั้งวี่ทั้งวันไม่มีเวลาดับเครื่องได้เลยมีแต่คิดแต่ปรุงดังนั้นเดี๋ยวนี้ไม่หยุดไม่ถอยจะตายจริงๆต้องมาพักผ่อนนอนหลับพอหลับลงไปเครื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ดับ พอตื่นขึ้นมามันก็ตื่นทีนี้ให้มันดับด้วยจิตตภาวนาบ้างสิเดี๋ยวนี้มันดับโดยธรรมชาติของมันอยู่ในวงกรรมของกิเลสพาให้ตื่นไปเอาอยู่ในวงแห่งธรรมบ้างสิเอาจิตตภาวนาระงับดับความหมุนเวียนของกิเลสมันไม่หมุนไปไหนถึงเวลามันหยุดเติบได้อย่างนี้หยุดด้วยธรรมหยุดด้วยจิตตภาวนาสว่างจ้าขึ้นมานี่หยุดอยู่ด้วยอำนาจของธรรมหากห้ามไว้จิตใจสว่างจ้าแสดงความมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาในทันทีท่านใดนักนี่แหละทีนี้ใจก็เริ่มมีคุณค่าแล้วเราอบรมมากเท่าไหร่มากเลยแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรในสามเดือนโลกธาตุนี่จะเลิศเลยยิ่งกว่าใจนั่นใจเหนือหมดแล้วแต่ก่อนใจมีต่ำต้อยที่สุดถูกเหยียบถูกย่ำจากกิเลสตัณหาตลอดเวลาพอฟิตตัวขึ้นมาทางด้านอาจด้านธรรมมีวิจารณ์ภาวนาเป็นทั้งทางแล้วค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาสุดท้ายไม่ต้องเสกสรรปัญญาว่าจิตนี้เลิศเลยเหนือสิ่งทั้งหลายในสามเดือนโลกธาตุซึ่งเป็นขมูลทั้งมวลจิตนี้เป็นจิตตะลุ่มเหนือแล้วหนักเป็นขึ้นมาเองไม่ต้องไปถามใครก็รู้เองเหนือธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลยอย่างนี้เราเป็นลูกเจ้าผู้ขอให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับธรรมการภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางให้ฝึกฝนโดยรวมหากจะมีวันหนึ่งแสดงออกมาจนได้ความแปลกประหลาดของจิตเกิดจากจิตภาวนาถ้าไม่ทำเลยก็ไม่แสดงไม่มีตายขึ้นมาเปล่าบางจำมานะเอาละวันนี้พูดกันเท่านั้นนะแบบนี้เราที่นี่นั่งแบบนี้แบบไหนก็นั่งมาหมดวันนี้นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้มันทุกแบบนั่งทุกแบบนั่งแบบไหนว่าจะสุดมันก็ไม่สุดนี่ก็นั่งนั่งนานแต่เปลี่ยนแล้วมันไปทุกแล้วเอาเปลี่ยนท่านั้นนั่งเขาก็ไปทุกอย่างไม่มีท่าไหนเป็นสุดมีแต่ท่าเป็นทุกหมุนสิงนี่ว่าทุกขังอันนี้จังว่าเลยวันนี้เทศได้ประมาณสักกี่นาทีวะ
4: 43ครับ
3: ฮะ
4: 43
3: โทษได้มากอยู่นะเมื่อได้ถึง43นาทีจะไม่ได้จะได้พูดไปเรื่อยไปพูดแล้วเดี๋ยวติดพูดไปทั้งหมดนี่หายหมดแล้วนะไม่มีเหลือไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรไม่มีเหลือเวลาจะขึ้นทีหลังขึ้นอีกไปอีกพอจบแล้วหายหมดไปเลยยังจะงัดตั้งแต่ของเก่ามาเทศวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็ทราบไม่ได้แต่ไม่สนใจจะทราบมันพอถึงเวลาจะเทศก็ขึ้นเลยพอจบแล้วหายเงียบไปกลางไปถึงด่านกลางขึ้นเขาใหญ่ปากช่องสองชั่วโมงห้านาทีจากนี้ไม่อยู่ที่ไหนเรื่อยจนกระทั่งถึงที่เป็นสองชั่วโมงห้านาทีเพราะไม่อยู่ที่ไหนต้องหมดเวลาบ้างเหลือกลางคืนก็ก่อนจะนอนก็ต้องอาบน้ำก่อนกลางคืนยืดหยุ่นยังร้อนจะอาบน้ำก่อนจะนอนแล้วบางคืนยังต้องเปิดแอร์กลางคืนเปิดแอร์ไอ้นั่งยังร้อนเวลาร้อนเสียมากนะถ้าเย็นๆค่อยมีตัวถ้าเย็นแล้วค่อยมีกำลังบ้างไอ้ร้อนนี่ไม่มีกำลังบีบตลอดเลยอะอันนี้ก็เหนื่อยนึกว่าจะไม่มีอะไรเช็คให้พี่น้องหลายฟังมันก็ยังได้ถึงที่สิบนาทีนับว่าเก่งมากไปไม่ย่อแล้วก็ย่อย่อเองนับว่าเก่งมากครับได้เลยถึงที่13นาทีไม่เหนื่อยไม่ซีดหยาบพูดอะไรเวลาพูดไปแต่พอพูดไปคนแน่นข้างล่างก็จะเยอะแล้วจะมาเนี่ยก่อนไม่เห็นได้อยู่นะไปทุกวันมาวันแรกกับไอ้ท่านสมิสาวันสองรู้ว่าไปด่านเขาใหญ่ปาจีนนะ
1: เนี่ยวันสองแต่วันสามถึงมันไปทุกวันนะเราจะจำได้แต่ว่าไปทุกวันไม่มีวันเมื่อวานไปไหน
5: จุฬา
1: เ
5: รียนช้างแล้วไปจุฬาครับ
1: ไปเรื่องช้างไปอย่างนั้นเรื่องช้างแล้ววันนี้ก็ไป
5: ช่อง
1: ปากช่องยืมได้ไปทุกวันไปทุกวันทุกวันที่แค่นี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมที่เราแค่นี้นะ
5: ท
1: ั
5: ่วถึงคร
1: ับ ได้ยินทั่วถึงกันไหมได้ยินทั่วถึงไหมข้างล่างก็คงเหมือนกันเพราะข้างล่างก็มีไม้อยู่หน้าผู้ติคงจะกระจายไปได้ยินทั่วถึงนะเราก็ไม่พูดเสียงดังว่าเพราะเหนื่อยพูดตามนิสัยตามอัตยาศัยของธาตุขันพูดแต่แค่นั้นครับถ้าดังไปนั้นมันฝืนคือไม่ฝืนเราธรรมชาติจะเสียงหนักเสียงเบาให้ลมเป็นปันเข้ามาเองอย่างนั้นสะดวกการชื่อถ้าเบาเราเพิ่มให้หนักผิดปกติแล้วไม่สะดวกมันก็เป็นของมันเองพอดีพอดี
6: ที
1: ่
6: น
1: ั่
6: น
1: แ
6: ค่เด็กที่ได้ยินที่อุดรก็ได้ยินแล้วล่ะ
1: ฮะ
6: เน
1: ี่
6: ย
1: เทศเนี่ยเวลานี้ดูมันออกทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยบางในขณะที่เทศอยู่นะฮะเนื้อออกทั่ว
6: 64สถานี
1: ออกทั่ว
5: 68สถานีครับ
1: เออ68สถานีเทศนี้ออกไปหมดเลยนะ
5: ครับ

วันนี้การฟังมันสะดวกนะมันมีทุกแบบได้ฟังสะดวกทุกแบบเลยอย่างวิทยุนี่หรือเทปแต่ก่อนก็ไม่เคยมีนะไม่มีปี04เริ่มเข้าในวัดป่าบางตาดถึงจากนั้นมาก็เรื่อยเลยเรามันก็เป็นกรรมมาเหมือนกันนะเราก็ยอมรับอยู่เรื่องกรรมอะไรพอ06โรคหัวใจเป็นอย่างรุนแรงเลยรับแขกไม่ได้เลยต้องหลบหนี06ถึง12 512 6ปีเต็มๆนี่พูดไม่ได้เลยรับแขกมาไม่ได้หลบมาอยู่ที่พัทยาสวนลึกๆเขาไปภาวนาเนี่ยตอนเช้าก็มาจังหันมากเราก็บอกอย่างเด็ดขาดเลยนะมาจังหันมากก็ยอมรับไม่ว่าอะไรนะว่าเดี๋ยวฉันจังหันแล้วให้เลิกให้หมดเราไม่พูดกับใครก็บอกพอฉันเสร็จแล้วเขาก็เลิกหมดอยู่แต่เราคนเดียวรักษาที่โรคหัวใจหนักมากนะนั่นแหละเป็นจำบันเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีโรคหัวใจนี้เทศตอนนั้นกำลังจะด้วยนะ506กำลังวังชายังดีเทศนี้พุ่งเลยมันไปเป็นอยู่วัดดอยทำไมเจดีโหจนจะสลบนะนั่นแหละเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงจะสลบไปเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้นิ่งเลยเทศกำลังพุ่งเพราะพระไปในงานเผาศพท่านชังกงมาปี06พระตั้งโถเป็นพันประชาชนก็เต็มบนภูเขาเทศก็เสียงดังลั่นกำลังพุ่งมันตึงทันทีเลยไม่เลยเกือบว่าสลบไปเลยเราก็ไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เรานี่พออย่างนั้นมาตัวสั่นหมดเลยนี่แหละเป็นที่แรกเป็น06ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ถึง512เนี่ย6ปีนี้พูดกับใครไม่ได้เลยฉะนั้นมาก็พูดได้เล็กน้อย515พูดได้นิดหน่อยจนกระทั่งถึง520เทศสอนเผาพระงาจากนั้นมันก็เริ่มเรื่อยๆมาแล้วก็วัยมันก็แก่ไปแล้วเนี่ยตอนมีกำลังอยู่ก็โรคหัวใจไปทำลายใจมีตะกอนมันธาตุขันมันดีพอกระดิกทีนี้มันพุ่งเลยนะพอพูดอย่างนี้ก็ยังระลึกถึงเจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านยกย่อลูกศิษย์ท่านเราเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นอุปัชฌาย์เรามีงานอะไรก็ตามท่านต้องมาเอาเราไปเชิดที่วัดโพที่สมพรทุกงานใดจนตอนท่านไปกู้เงินจากมหามกุฏ120,000เราไม่ลืมนะแต่ก่อนเงินมีราคามากท่านไปต่อหลังคาอะไรเป็น3พักนะเขาเรียก3อะไรนะคือหลังคา1หลังคา2ชั้น3ชั้นนั่นแหละที่นี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นเจ้าคณะภาคเห็นป่ะองค์ไหนที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็มานิมนต์เขาก็มาทอดผ้าป่าทุกกองเลยนะเราต้องไปเทศให้ทุกกองท่านไปเอาเองทีแรกท่านให้พระไปนิมนต์เราก็แก้ตัวไม่สบายถ้าท่านพลาดอย่างนั้นท่านไปเองเลยบางทีเราก็ไม่สบายอยู่จริงก็บอกไม่สบายว่าไม่เป็นไรละไปขึ้นไปเลยหรือว่าเอาไปด้วยเลยนั่นแหละเทศตลอดทุกกันเรื่องเทศท่านยอมรับจริงอะเรื่องเทศนี่นะท่านพูดอย่างเปิดเผยว่าลูกศิษย์กับอาจารย์บอกว่าบัวเธอนี่เทศเก่งมากนะบัวข้าฟังทั่วประเทศไทยไม่มีใครเหมือนเธอไหมท่านพูดนะเธอนี่เทศนี่ไหลเลยไม่มีคำว่าอื้ออะอะกันมากันนะเรานี่จิตนี่ลงเลยท่านบอกท่านลงทุกครั้งที่เราเทศว่างั้นนะแต่ว่าเวลาเทศอะไรๆนี้ในงานเขามาทอดป่าเอาเงินไปใช้หนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนมาท่านต้องไปเองไปเอาเรามาเทศแต่ก็ดีอันหนึ่งคือเวลามาเทศนั้นเขาถวายกันเทศมากน้อยเพียงไรมันใช่น้อยๆ นะยกเลยยกให้เลย

0: เพิ่มการเทศไม่ใช่น้อยอยู่ตลอดนะอย่างนั้นแหละทีนี้เวลาเทศจบแล้วท่านก็รู้เองเรื่องการตอบปัญหาแต่พอนั้นนะอ้าวทีนี้จบเทศจบลงเรียบร้อยแล้วใครมีข้อข้องใจอะไรให้ถามขึ้นมานั่นแหละท่านเปิดซะให้เขาถามขึ้นมาพอเขาถามขึ้นมาป้าอ้าวหัวแก้เงื่อนทิ้งให้เราแก้เลยนะแก้ปัญหาตลอดเลยอันนี้ถ้าถามมาปั๊บตอบปุ๊บก็บุญเนี่ยจนกระทั่งอยู่กันบางทีสองต่อสองเราไม่ลืมนะนั่งอยู่สองต่อสองเนี่ยมองหน้าจ้องบัวเนี่ยเห็นหน้าก็อยู่ยังบัวไอ้เวลาเธอตอบปัญหานี่นะเธอได้คิดไหมเราก็นิ่งเราไม่เคยตอบเลยอย่างนั้นเธอได้คิดไหมใครถามมาปั๊บตอบปุ๊บถามมาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเธอได้คิดไว้ไหมเราก็เฉยสุดท้ายท่านสรุปเองไม่คิดถ้าคิดตอบไม่ทันจนว่าคือคนความรู้ความเห็นมันต่างๆกันแต่ใครจะถามมาอย่างไรเราก็ตอบไปนะคือธาตุขันธ์มันดีธาตุขันธ์พร้อมทุกอย่างตอบก็รวดเร็วท่านลงจริงละอาชกุลวิชายลงเราลงจริงใครเทศที่ไหนท่านทั้งพูดของท่านเองล่ะหู้ยใครเทศที่ไหนเราโมโหว่ะบัวเนาะมันไม่ทันใจเราบางทีท่านก็ยกชื่อขึ้นมาเลยอย่างท่านนั่นเทศน่ะนั่นก็เทศตามนิสัยท่านเหมือนว่างั้นนะเทศท่านอยากเทศก็เทศไปท่านไม่เทศก็จะนิ่งเฉยบางทีเหมือนหยุดแล้วเราโมโหคิดถึงเธอเหลือเกินนะบัวหน้าอย่างนั้นนั่นก็ว่าคือเรามันก็เป็นนิสัยพอเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นเรื่อยไปเลยที่จะให้หยุดให้อะไรไม่มีจนกระทั่งตกไปเลยเป็นตามนิสัยบางองค์ท่านก็เทศไปบางทียังหยุดท่านก็หยุดไปแล้วก็ช้าดีเดียวท่านก็ว่าท่านไปตามนิสัยของท่านทีนี้ท่านเคยฟังเทศเรามีแล้วท่านโมโหท่านว่าโอ้คิดถึงเธอบัวอยากให้เธอไปเทศนี่นะวะมันลำคาญอะเมืองอะไรกันว่าตอนนั้นธาตุขันธ์เรายังดีการเทศยอมรับเลยว่าธาตุขันธ์ดีพุ่งเลยเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายเลยท่านพิจารณาแต่ก่อนธาตุขันธ์มันดีพอกระดิกปั๊บมันพุ่งเลยเนี่ยท่านฟังในระยะนั้นจากนั้นมาก็506นี่เราก็เสียหลังงานมา520ค่อยเชื่อไปก็ยังตู้อันนี้เชื่อไปว่าไปยังไงล่ะเอาที่หนูพ่อเอาเข้ามาไว้มาโยเอวัดยานสังวรนี้มันห่างไกลจากเมืองชนไปทางนู้นใช่ไหมคือมันอยู่ทางจากเมืองชนไปนู้นใช่ไหมวัดยานสังวร
1: อยู่ด้านวัดช่องลมนะครับที่หลวงตาเคย
0: ไปแถววัดช่องลมลืมอย่างนั้นทุกวันนี้ลืมจำไม่ได้นะที่นี่บนหลังเขาเป็นดงมีกวางตั้งโหไม่ใช่น้อยนะกวางกวางก็ปล่อยไว้เห็นคนทำท่ากลัวนั่นแหละพอเห็นคนคึกคักวิ่งโอ้ยถือเป็นบ้าเลยวะถืออยู่กับคนถือว่าทำท่ากลัวกลัวอะไรวะพอเห็นคนคึกคักวิ่งใหญ่เลยอยู่ในนั้นแหละอยู่กับผ้านั่นแหละเห็นเราไปมองเห็นปึ้งว่ามองเห็นวิ่งใหญ่ถือเป็นบ้าเลยวะหลวงพ่อท่านเลี้ยงไว้เนี่ยมันกลัวอะไรวะตั้งเท่าไหร่ตั้ง20-30ตัวนะฟังว่านะ30นั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในดงมันได้อาศัยกินอะไรบางมีใครเลี้ยงดู
1: ม
0: ั้
1: งมีอาหารเสริมให้แล้วก็หากินตามธรรมชาติ
0: ตามธรรมชาติ30ตัวนี่มันอาหารจะไม่พอถ้าโดยลำพังถ้ามีอาหารเสริมให้ก็จะพอนะที่วัดยานสังวรนี่ก็ท่านสุชาติเป็นคนพัทยาเดี๋ยวไปอยู่วัดป่าบรรกาศตั้งแต่บวชแรกก็ไปอยู่นู่นเลยพอออกจากนั้นมาก็มาอยู่ที่นี่แหละเลยเป็นประจำท่านตั้งใจปฏิบัติดีนะท่านสุชาติท่านอยู่บนเขาเนี่ยท่านไม่ลงมาข้างล่างมันเป็นตลาดคน ข้างบนเหมาะเราเคยไปพักอยู่ที่วัดยานสังวรเคยไปพักตอนนั้นเราพักที่พัทยาในสวนลึกๆแต่ดุ๋ยอยู่ในเขตพัทยาสวนมะพร้าวเขาลึกสงัดเงียบเลยจะพักเดินได้โอกาสแล้วก็เลยไปดูวัดยานสังวรให้เขารถไปส่งบาทอะไรเลยแม่เอาไปไม่ฉันไปแต่ตัวเลยถึงไปนอนอยู่ข้างบนเวลามาก็ลงมาเลยยังได้เห็นที่สงัดดีที่นั้นสงัดมากนะร้านที่กลางคืนเงียบกลางวันก็เงียบเลยเราไปพักอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนไม่มีกวางนะเขาพุ่งมาไปปล่อยที่หลังตอนนั้นไม่มีมีแต่สัตว์ป่าธรรมดาพวกกระจ้องจักแตพวกอะไรทำมีเยอะนะในหลังวันนี้ดูว่าพวกกวางพวกอะไรสัตว์เขาไปปล่อยเยอะก็ท่านสุชาติเป็นผู้ดูแลอยู่นะฉันแต่ยาเอ้ยพระหลวงจะมีอยู่หลายองค์นะอยู่ที่วัดยานสังวรข้างบนนะว่าจะนั่นพระข้างล่างพระข้างบนท่านปฏิบัติจริงๆหลวงจากนู้นก็ไปบิณฑบาตที่ข้างล่างตอนนี้จะมีพระอยู่หลายองค์อยู่คิดว่าจะมีหลายองค์เพราะมันสงัดดีขึ้นไปนั่นเงียบเลยนะเราไปอยู่ที่นั่นไปพักแต่เราไม่ฉันเรื่องไม่ฉันมันเคยพอแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจังหวะเพราะจะกี่วันก็ตามเรามันเคยแล้วเรื่องการฉันไม่ฉันมันเคยไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อย่างไปวัดยาจังหวะไปไม่เอาบาตรกันเลยไปอยู่สบายสบายเงียบกลางคืนก็เงียบกลางวันก็เงียบเลยเพราะไม่มีใครพระอยู่ข้างบนถึง 2-3 โบสถ์คือท่านบิณฑบาตพอ4-5เห็นท่านถือโคมไฟลงผ่านมาเราอยู่ข้างบนท่านถือโคมไฟผ่านลงไปบิณฑบาตทางโน้นฉันเสร็จแล้วท่านถึงขึ้นมาสายนะก็จะขึ้นมาสายนั่นแล้วมันเสียเวลาเดินไปวินจบาทผมไปฉันนะกลับมานี่สายอยู่วัดยานช่องบอกมันอยู่ใกล้หัวขุนบวชนะท่านเดินเองไม่ได้ขึ้นรถไปลงทีนี้เราไม่ฉันท่านลงไปเราก็เห็นอยู่นี่เงียบสงัดดีการโกการฉันนี่สำหรับเราเองมันไม่เป็นจังหวะซึ่งมันเคยฝึกมาเรื่องอดเรื่องอิ่มมันเคยพอไม่มีอะไรเป็นอารมณ์จากฉันก็ฉันไม่อยากฉันเฉยกี่วันก็ตามเฉยมันเคยอย่างนั้นที่ไม่ฉันนั่นน่ะภาวนาดีการโคบการฉันถ้าฉันมากการภาวนาอึดอัดฉันน้อยคอยชั่วไม่ฉันดีอย่างนั้นเราจึงมักจะอดตลอดจนกระทั่งท้องเสียคือมันภาวนาดีถ้ามาฉันภาวนาไม่ค่อยดีคือไม่ได้อย่างใจส่วนมากที่ว่าฝ่อนนี้ไม่ค่อยฝ่อนนะอยู่คนเดียวไม่ฝ่อนก็หยุดเลยถ้าฉันก็ฉันเลยส่วนน้องผือนี่ผ่อนตลอดมาอยู่วัดน้องผือคืออยู่กับครูบาอาจารย์แล้วเราเป็นคนดูแลพระเนรทั้งวัดเลยถึงว่าเราหนักมากนะคอยดูแลพระเนรทั้งวัดคอยปฏิบัติในความเคลื่อนไหวของพระของเนรเนี่ยเราคอยเตือนเสมอเตือนเพื่อท่านจะได้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นสบายไม่มีสิ่งก่อกวนเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องคอยดูแลตลอดนี่แหละที่ถ้าอดก็ไม่ได้มันไม่คุ้มค่ากันต้องผ่อนเป็นประจำเลยพอภาวนาทรงตัวอยู่ที่นั่นว่าจะได้กำไรอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะทรงตัวที่ก็ผ่อนอาหารเขาเกี่ยว ก็หมู่ก็เพื่อนคอยดูแลแนะนำหมู่เพื่อนตลอดหนักนะเวลาออกไปโดยลำพังหยุดตึกเลยกี่วันก็ตามไม่ฉันไม่ยาฉันไม่ฉันเลยเป็นสบายสบายอย่างนั้นมีการภาวนานี้ยิ่งหมุนที่ที่คือมันเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องอาหารส่วนมากนักปฏิบัติของเรามันจะถูกต้องได้ถอนอาหารอดอาหารเพราะอาหารนี่เป็นสิ่งรอเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังภาวนาอืดอาดนอนก็มากความขี้เกียจก็มากพออาหารลงไปสติดีไอ้ฉันมากๆสติไม่ดีนะผิดพลาดตั้งดีตั้งใจมันก็ผิดพลาดจนได้นะเนี่ยเรื่องอาหารกดตวงนะเพราะพอหรืออดอาหารปั๊บมีสติก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันต่างกันนะเพราะงั้นเราจึงลำบากการปฏิบัติของเราเป็นปฏิบัติอดอยากมีแต่ความอดความทนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยากจะฉันมันก็อยากเหมือนกันแต่เวลาฉันแล้วมันผลประโยชน์ทางด้านธรรมะมันไม่ถึงใจเนี่ยที่มันไม่ถึงใจไม่สมใจนี่พออดอาหารปั๊บความเพียรถึงใจนั่นเรามาหาธรรมแล้วไม่ได้มาหากินข้าวในดาวอ่ะเราก็เอาทางนั่นมาบ้างมันจะตายที่เพื่อไปวิจารณาสักทีนึงนั่นเออตั้งแต่พันสาเกตออกจากกรุงเทพไปออกเข้าป่าถึงบรรดาที่หมกนี่อดตลอดกันมันจะตายที่จะฉันไม่เพียฉันไม่เพียเป็นท้องเสียนี่พอพันสาที่หกผ่านแล้วไปเรียบร้อยแล้วก็มาฉันตั้งนั้นมาเราก็ไม่อดนะอาหารไม่อดแต่ที่นี่ท้องมันได้เสียเรื่อยๆนะเสียตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่อายุ36จนกระทั่ง80ที่จะช่วยชาติบ้านมาถ่ายมาอยู่เนี่ยมันถ่ายเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นไม่เคยหายเลยจะเวลาจะอยู่ก็ยาหมอตั้งนะเออแปลกนะที่ยาหมดเราว่าทอดตุลาแล้วนี่พอดีเขามาเสนอยาหมอเตอร์ผู้ที่เสนอเขาได้เป็นสักขีพยานมาแล้วเขาหายจากโรคเพราะยาขนาดนี้เขาว่าเขาเป็นพยานเขามายืนยันหายเขาว่าเราจึงย้อนมาฉันยาเอาลองดูตามให้พอฉันลงไปดีวันดีคืนนี่จึงได้ช่วยชาติบ้านเราแล้วท้องก็เลยหายไปเลยนะหายเงียบจากนั้นมาเงียบเลยเพราะว่าท้องนี้เป็นอะไรมะเร็งเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางไว้นะหมอเขาอยู่เขาไม่บอกเราเขาไม่บอกแต่ที่บอกกันมาก็ทราบจนได้นั่นแหละว่าเป็นมะเร็งในลำไส้แล้วเราก็จะตายเลยนะแต่ยาหมอเติมมาระงับดับไปหมดเลยนะดีจังร้านมาก็ได้ช่วยชาติมาจนกระทั่งตัวนี้ท้องชนิดนั้นหายเลยนะไม่มีตัวหายแสดงว่าโรคนี้หายจริงๆมันยังอยู่เมื่อไรจนกระทั่งทุกวันนี้นะก็ไม่มีอะไรท้องดีเรื่องการปฏิบัติภาวนานี่สำหรับเราส่วนมากพระในวัดป่าวันจันทร์ไม่เคยเห็นพระท่านมาฉันครบองค์เลยนะขาดอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะไม่มากก็น้อยขาดอยู่แล้วที่จะมาฉันครบวงดูว่าไม่หนีนะเอาพอองค์นี้มาฉันเอ้าตรงนั้นหายไปแล้วตรงนั้นหายไปแล้วหายไปที่หลายองค์หายเนี่ยแล้วพอนั้นองค์นี้มาฉันเอ้าตรงนั้นหายไปแล้วดูอย่างนี้ตลอดนะตัวนี้หวานจังคือท่านภาวนามากจะถูกด้วยวิธีการผ่อนอาหารอดอาหารเป็นส่วนมากสำหรับวัดป่าบันตาเราก็บอกว่าเวลาเราเทศเราก็บอกว่าที่กล่าวเวลานี้นั้นจะไม่เป็นคำสั่งไม่เป็นคำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองก็แล้วกันเราก็บอกถึงเรื่องปฏิปทาการดำเนินของเราที่ได้ผลมาเป็นลำดับเพราะท่า คำนวณในทางนี้ก็บอกถึงเรื่องการอดอาหารอย่างน้อยก็ผ่อนอาหารที่อยู่ร้องผือผ่อนทั้งนั้นส่วนออกไปคนเดียวนี่อดถ้าจะฉันก็ฉันไปเลยไม่ฉันอดเลยอย่างนั้นแล้วผลได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เห็นผลในการอดอาหารระหว่างนั้นเรียกว่าคำบอกเล่าไม่ใช่คำสั่งให้ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่คำสอนเทศนาท่านสอนอย่างนั้นนะไม่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาท่านตอนนั้นคงจะเอาไปพิจารณาที่ส่วนมากวัดเถาวัลย์ตาโอดอาหารจะมากต่อมากจนกระทั่งทุกวันตั้งแต่สร้างวัดมาถูกธาตุขันเกี่ยวไว้เรื่องโอดอาหารแล้วก็บอกว่าเป็นคำบอกเล่าเฉยแต่ท่านจะยึดไปเป็นคำสอนก็เป็นเรื่องของท่านเองในชุดองค์ที่3ไม่มีการอดอาหารไม่มีแต่ไปมีอยู่ในธรรมประเภทอื่นเป็นในบุพพสิกขาและในธรรมเล่มอื่นพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าถ้าอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปราบอบัติทุกขณะเลยไม่มีกระดิกพี่แปลงอะไรปรับอวัตนั่นคือท่านห้ามไม่อดนั่นเองถ้าอดปรับอาหารปรับอวัตอดเพื่อโอ้เพื่ออวดท่านปรับอวัตตลอดแต่ถ้าอดเพื่อทำเพื่อความภาคเพียรอดเถิดเราจะถาคนอนุญาตนั่นท่านว่าอย่างนั้นนะมีในธรรมบทอื่นส่วนในชุดองค์13ไม่มีว่าอดอาหารเองแต่ไปมีอยู่เล่มอื่นมันก็ทำพระพุทธเจ้าอันเดียวกันเราก็ทำอันนั้นแบบนั้นเรื่อยมาแล้วที่นี่มีอะไรหมดแล้วนะนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออหมดที่นี่จะให้พรให้ศีลให้พรวันนี้สองทุ่มกว่าแล้วแม่โทษนั่งพิกนั่งพิกอย่างนี้แหละมีว่างไงวันนี้ก็มามากคนแต่นู้นก็มีมากมากคนใดแต่นู้นก็มากถนนมีมากไม่คนฮะถนนฮะเออนั่นเห็นมากตัวตัวคนเต็มทั้งนั้นแต่นั่งก็เยอะวันนี้ก็เท่าถึงสี่ที่ก็พูดแล้ว43พอสมควรถ้าถึง4ส่วนมากจะอยู่ในย่าน30นาทีเหนื่อยเพราะแท้ทุกวันทุกวันมีเช่นได้ก่อวิญญาณแล้วนะออกหมดเลยนะมานี่แท้ทุกคืนทุกคืนเขาตอนค่ำแท้ทุกคืนจนกระทั่งกลับมันเป็นธรรมะเองแท้ทุกคืนทุกคืนแล้วก็ออกวิญญาณทุกคืนเสียดายตอนพ่อแม่ของอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีไม่มีเทปอะไรเลยไม่มีจนกระทั่งวันนานเขาศพท่านจึงมีเครื่องหนึ่งใหญ่ๆนะเข้ามาเลยดูกันนี่เครื่องใหญ่นี่ได้หามมานะไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นมามันเปลี่ยนแปลงอะไรก็อะไรทุกวันนี้เข้ามาคิดไปนี่ก็เป็นเช่นกันแล้วเป็นอย่างนั้นนะจะก่อนใหญ่ๆหนักๆนั่นแหละเจอเป็นครั้งแรกงานเผาศพแต่เวลามาพูดก็เห็นได้เรื่องเดี๋ยวเราอะไรเครื่องมันไม่ดีหากได้เห็นนั่นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็มีเรื่อยๆจนเราวัดป่าบรรดาเรานี่มี504เขาเอาเทปมาให้504ตั้งแต่มาก็เรื่อยอยู่ละ504 505เรื่อยจนกระทั่งทุกวันเทศเรียนได้อย่างท่านอยู่คุณอุบลีเทศนี่นะไม่มีแต่ก่อนไม่มีสมัยนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้สะดวกหมดเทศอะไรสะดวกหมดเลยข้าขาดก็ขาดอันหนึ่งข้าขาดขาดอันหนึ่งเขามีเครื่องจับทุจริตคนไหมเครื่องจับทุจริตเงียบๆนะไปภาพไปภาวนามันรับข้อเครื่องจับออก เอามาเปิดขายที่หน้ามันหน่อยเนี่ยมีไหมเจ้ามีมาสั่งมาจะเครื่องเข้าใจไหมเจ้ามีสั่งมาจะเครื่องเราจะจับพวกนี้มันร้องยาวเลย
2: แต่ก็สู้ของหลวงตาไม่ได้หรอกไอ้เครื่องพวกนี้สู้ของหลวงตาไม่ได้เลยเพราะว่าต่อให้คอมพิวเตอร์ก็ยังสู้ไม่ได้เลย
0: ไม่เอาผมก็ว่าเพื่อแล้วก่อนเราก็ไม่เข้าใจเรื่องเพื่อเบอร์เราภาวนาเข้าไปคือมันชักก็คือว่าสักมีปัญญานั่นแล้วละเอียดเราไปต้องแค่ว่องไวมันจับเพื่อเนี่ยถึงจะรู้ย่าบอกมานี่มันจับไปป้ายพังเลยพังเลยเมื่อก่อนไม่รู้เพื่อทำอยู่ในการรวมเดียวกันเวลาทำก็คือปัญญาแต่กล้าสามารถมันรวดเร็วนะที่แยกมันไม่ได้ขาดก็บ้างไปแต่มันเป็นในหัวใจผูกใจเลยแยกขาดเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาตัวมันคือฆ่าเปลี่ยนตัวยำพังมันต้องมีความเพียรได้บังคับบัญชาให้ชำระให้ฆ่าเปลี่ยนไม่มีเพิ่มได้ยั้งเอาไว้มันมายุ่งกับเรื่องเวลาคือมันหมุนต้องมันตลอดเลยที่ยอสักยุบัญญาอัตโนมัติทำงานเองเหมือนที่ทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของจะก่อนแล้วก็มันรู้เวลาสักยุบัญญาฆ่าเกลี่ยโดยอัตโนมัตินี่มันถึงย้อนไปรู้ถึงยอมคือทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติไม่ทุกหัวใจพอรู้นี่แล้วมันก็ไปรับกันความอันนี้เป็นที่หมายแล้วมันฆ่าที่เกิดสุนทรมาขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้นะไม่เกิดนี่จะจับทางท่าเดียวท่าเดียวขั้นพระสิบปัญญาสุนทรมาเป็นขั้นฆ่าที่เกิดท่าเดียวอัตโนมัติตรงหมดที่เกิดโดยสิ้นเชิงด้วยอัตโนมัตินั่นแหละแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเรามาเป็นภายในใจนี้มันเป็นไม่มีวันมีคืนเล่นตลาดตรงนั้นจริงเอ้ยทำไมมันมันไม่เห็นอยู่ตั้งอกตั้งใจทำไมมันเป็นอยู่นี่ตลอดเวลานะนั่นเวลามันเป็นแล้วมันเป็นเองของมันนะดูเฉยๆไม่ได้มันจะสอกแสบซึ้งซึ้งหาที่เลยฆ่าที่เลยเป็นไงจิตคือเวลามันมีกำลังไปอย่างนั้นนะมันหมุนของมันก็ติดปัญญาหมุนทีนี้ที่ถึงขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เลยที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้นอกจากมันมีอยู่นั้นก็ค่อยหมดไปที่จะเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีถ้าอยู่ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นสังหารโดยถ่ายเดียวตรงตั้งหมดเชื่อมกับมหาสติมหาปัญญาหมดไปนี่แหละถ้าเราไม่ขึ้นใจสี่แล้วอาฐานฌานชัยไม่รู้ฌานว่าจะผิดไปคือถอดตัวจากความจริงมาพูดจะผิดไปไหนนั่นเป็นอย่างไรบางอย่างเลี้ยวแค่ทุกวันก็เหมือนกันพูดให้ชัดเจนแล้วไม่สงสัยว่าจะผิดไปตรงไหนออกจากความแม่นยำออกทางนี้ถึงยิ่งทำมาละเอียดเท่าไรมันยิ่งรวดเร็วยิ่งถึงแบบเนี่ยเป็นที่ตายใจแน่นอนแน่นอนไม่ผิดว่างั้นเลยเวลามันไม่มีภายในมันอาศัยจำหลับจำลาแล้วอาศัยความคาดความคิดเริ่มเดาไปงั้นละคิดคาดไม่แน่ใจในการแสดงออกแต่พอความแน่ใจจะขึ้นกับผิดแล้วออกอะไรแน่ใจหมดแน่ใจหมดเลย
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: กินต้องเปิดหลังย่าแต่เน
2: ี้
1: ย
2: มา
1: แล้วการดู
2: เราไม่ใช่คุ้มหนีอ่ะ
1: ทีนี้เขาแปลจากภาษาอังกฤษปัญญาก็บอกไม่ถ
2: ู
1: กต
2: ้
1: อง
2: แล้วอ่านคุ้มไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
2: มันคือ
1: เ
2: ข
1: า
2: ต้อง
1: เป
2: ิ
1: ดหล
2: ัง
1: หน้า
2: ค
1: ่ะต้องเปิดจากหลังเลย
2: เขาจะรู้เรื่องมันตัวเอ้าล็อกตุ่มแล้วเราไม่รู้
1: เปิดจากหลังง่ายเปิดรูปท่านอาจารย์ก่อน
2: ถ้าเปิด
1: ร
2: ู
1: ปไหนเปิดรูปท่านอาจารย์ง่ายก่อน
2: ดูรูป
1: ด
2: ู
1: ร
2: ู
1: ป
2: ท่
1: านมานี้นะคะก็เปิดจากหลังอย่างนี้เวลาพักอ่านอ่าน
2: พักอ่าน
1: ม
2: ากเลย
1: แล้วก็มีรูปเป็นชื่อเรื่องแล้วก็มีรูปท่านอาจารย์รูปท่านอาจารย์มานี้
2: สารบัญเรื่องอะไรที่เราทำ
1: อะไรก
2: ันเรารู้เรื่องแล้วถ้าเอาทางทางหัวลงทางจริงขึ้นเลยอ่านผมก็รักจริงตัวเดียวก็ไม่ได้นะรักจริงเนี่ยตัวเดียวก็ไม่ได้จริงไม่ได้เลยภาษาอังกฤษยังได้บ้างภาษาจีนนี่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะภาษาญี่ปุ่นนู้นอันภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้โอ้ยตัวนั้นสีญี่ปุ่นนะแต่ภาษาญี่ปุ่นมันได้บ้างแต่วันนี้ลืมหมดเลยภาษาอะไรอะไรก็ฝึกเรื่องเข้ามาแล้วภาษาญี่ปุ่นจะก่อนก็พูดได้บ้างนี่ไม่ได้เรื่องหรอกเขาอยู่ก็พักภาวนาอยู่กับพวกเดียวเรื่องภาษาครับ
1: ทีนี้เขาฝากกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยว่าความเขามีความปรารถนาอยากในคุณเสงเนี่ยเขาฝากกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเขามีความปรารถนาอยากได้พระอรหันต์ไปประจำที่ไต้หวัน
2: เขาทำเขาเป็นบริหารก็ประจำนั่นเองนะพระพุทธเจ้าไม่หัวห้ามผูกขาดนี่วะเขาจะเป็นอรหันต์อยู่ในบ้านเจ้าของตั้งเจ้าของทำเจ้าของให้เป็นอรหันต์ก็อยู่ได้สบายจะหาจากที่อื่นหาลำบากใช่แล้วใครจะบอกเราว่าใครเป็นพระอรหันต์
1: จะทำตรงนี้ให้ปิดบ้าน
2: เหรออันนี้ให้เขาไปส่งของมาโรงพยาบาลอันนี้เพราะรอสิ่งของผลมาไม่มาหลายวันเลยขี้เกียจรอวันนี้เลยเขาไปละไปแล้วรับสื่อครูรอมาหลายวันละของยังมาไม่ถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานเขาก็ถามถ้ามาก็ถึงตอนเย็นเมื่อวานไปนั่นถามดูไม่มีก็ไม่เอาไม่มาก็ไม่เอาไปเลยรอนานได้ไหมของชิ้นเดียวของอื่นมีมากมายจะพาเสียต่างๆไปนะให้ไปเลยวันนี้เอาไปมากเหมือนกันก่อนไปวัดดอยทองเตยเอาไปแบบเดียวกันเลยวันนั้นก็จะแยกไปวัดหลวงพ่อตันด้วยที่เคยแยกไปวัดหลวงพ่อตันก็เหมือนเพราะงั้นเวลาไปเราถึงออกไปมากด้วยกันวัดปูวัดศรีลมปูวัดธรรมเจดีย์มากเหมือนกันอ่ะข้าวพอครับหนาวเมื่อคืนนี่ดิตอนนี้ก็หนาวตกทุกคืนไม่รู้ว่าเริ่มชุดสี่เมื่อวานชุดสามขึ้นเมื่อวานชุดสามขึ้นเมื่อเช้าชุดสี่ลบกอดทุกคืนจำหนาวทำไมหนาวคืนเราเมื่อหนาวก็ทุกคืนถ้าให้เราเป็นผู้เป็นประหลาดเองเราจะฟาดมือหนึ่งขึ้นฟาดเมฆ มันหนาวอยู่ข้างถ้ารวมเสียงพวกนี้ก็เขาขายชื่อให้นั่นก็ซื้อไว้พระซื้อไว้ไม่เสียหายพระซื้อไว้จะประโยชน์แก่โลกจะประโยชน์แก่โลกทั้งนั้นแหละเวลาเขาจำเป็นจริงจะเป็นประการก็ยิ่งเขาไปหารับเนี่ยจะพึ่งรับนี่ท่านก็ปลูกอะไรยางอะไรต่อไปเวลาจะเกิดผลประโยชน์นี่ก็เอาเขาไปตัดยางพระท่านไม่เอาอะไรแล้วนั่นก็หลายไม่ถึงพันไร่เหรอวัดท่านครูอย่างกินหน้าวัดทั้งนี้ก็มีวัดกันนั่นเป็นส่วนใหญ่แล้วคือทางด้านป้าถนนทั้งนี้ก็มีหรือว่าคนวัดโยมแล้วก็ได้อาศัยพระมันไม่ทำอะไรหรอกคนซื้อไว้ให้เกิดประโยชน์หนึ่งก็พวกเป็นป่าเป็นเขาซื้อไว้มีเมื่อวานนี้ไปวัดน้องคอมก็ทำเพียงกันเล่าให้ฟังอยู่จะอะไรแบบตำรวจมันจะดักถวายที่ทางโน้นทางน้ำสมยังร้ายกว่าไร่เหมือนกันเมื่อวานท่านทำเพียรเล่าให้ฟังกว่าเขาจะพาดูเขาไปพาไปดูว่าคือไปเป็นไงวะไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเป็นยงหนาแน่นนี่แหละที่น่าอยู่นะแม่พระก็อยู่ที่นั่นด้วยกับต้นน้ำอยู่ด้วยมันก็หนาทุกเย็นเก็บความเย็นไว้แล้วก็เก็บน้ำมาก็ซื้อแล้วเออข้าวของหลายแล้วก็พระก็กรรมฐานไม่ยากละไปเร็วถ้าตายอย่างนั้นเนาะโลกพระกรรมฐานชอบป่าออกจากนี่ก็ไปนั่นออกจากนั่นก็มานี่เนี่ยอย่างที่ว่านี่เหมาะมันอยู่ในย่านกลางทางนักเล่าคนนี้แล้วหนึ่งทั้งนั้นมันอยู่ในย่านกลางนี่บินทบาทก็2 กิโลเออ2 กิโลมันจะไกลอะไรวะมีมีนบาทอยู่2-3บ้านดูว่าห้างละเมื่อวันจะไม่มีที่ภาวนานะจะมีแต่บ้านผู้บ้านคนไร่นาล้วนสวนไปหมดหาที่จะภาวนาพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นความเรื่องใหญ่โตนั่นแหละมันจะไม่มีสถานที่พักผ่อนใจของทั้งพันเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้กำลังทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นกำลังอะไรเนี่ยถ้าที่เป็นกำลังก็เป็นไฟเผาเนี่ยมันบรรจุได้ทั้งไฟทั้งน้ำนะเนี่ยใจถ้าเอาทำเข้าไปบรรจุมันก็เย็นถ้าถ้าน้ำไปบรรจุมันก็เย็นถ้าไปบรรจุมันก็ร้อนเราจะเอาอะไรบรรจุเราต้องศีลธรรมด้วยบรรจุชาร์จแบตเตอรี่เราที่จะบำเพ็ญอย่างนั้นมันจะไม่มีอย่างนี้ไปหมดไปหมดไปผมบอกว่าถ้าใครสวายแล้วก็ให้รับไว้ว่าเพราะความมุ่งหมายเราเนี่ยฟังว่าเราก็เลยบอกพระไว้ก็เขาจะเราถวายจริงก็ ไอ้พวกกับเขาเสียว่ะเราว่างเราจะไปดูบอกว่าว่างให้ไปดูสักวันเมื่อที่มันร้อยกว่าไร่นะบ้านเราในร้อยกว่าไร่บ้านนี้จะกว้างกว่าบ้านเราด้วยที่ซื้อใหม่นะที่กำลังเริ่มสร้างวัดทีนี้ค่าสึกหลายด้านหลวงตาเยอะทีนี้นะไม่ทราบของหนูทางไหนทางนี้ก็ศาลาใหญ่ก็จะขึ้นนั่นศาลาก็จะขึ้นเกือบเท่านี้แล้วมั้งธรรมดามัน20 เมตรทางกว้างหรือว่า15 เมตรแคบกว่านี้หน่อยแล้วกล่าวว่ามันอยู่ในย่างผู้คนแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับวัดนี้ด้วยเลยทำให้กว้างบ้างความยาว20 เมตรของกว้างหรือว่า15 เมตรผู้น้อยแล้วก็เครื่องถูกสร้างทั้งหมดก็ออกจากวัดนี้ทั้งนั้น 100% เลยออก 100% เนี่ยสั่งเลยทั้งนี้เป็นผู้จ่ายทั้งหมดอะไรที่ควรจะไปเอาทางตลาดได้เลยเช่นพวกยาพวกคุณพวกตายนี่ก็ให้เอาทางรถมันจ่ายทางนี้อะไรที่ควรจะได้จากนี้เช่นไม้ขนจากนี้ไปเลยอยู่ใต้ถุนนี้ถ้าเลยให้ทางวัดแล้วก็ไม่ให้ทางโรงเรียนนะเพราะธรรมดาเราแบบผมน้องบางนี่ก็โรงเรียนไหนจำเป็นมาขอให้อันนี้จำเป็นทำวัดเราแล้วเลยตกลงก็ขนไปนี่ข้าสื่อหลายด้านเราแย่เหมือนกันนะท่านจะหมุนทางไหนรั้วแถวนี่ก็จะขึ้นนะทางนั้นก็สาวรั่วก็ออกมาแล้วนั่นนั่นก็จะขึ้นมันจะขึ้นพร้อมๆกันนะพวกรั่วพวกอะไรวัดรั่วก็จะขึ้นพร้อมๆกันมาสึกหลายด้านปีนี้มานี่มา2-3 วันนี่ก็โรงพยาบาลศูนย์ก็มาฝากเงินเราไปล้านกว่าโรงพยาบาลศูนย์ล่มเมื่อไรก็เอาเรื่องโรงพยาบาลศูนย์น่ะโอ้กินจุว่ะเขาบอกงั้นนะเราว่าให้ร้องนี่กินจุนะว่ะป้าก็ไปตั้ง30 กว่าล้านแล้วจะเล่นขอว่าร้องอื่นเขาไม่ได้มากขนาดนี้ร้องนี่ป้าไป30 กว่าล้าน35-36 ล้านแล้วนี่หูเครื่องนี้หูกับอะไรเครื่องเกี่ยวกับเรื่องคาบเรื่องอะไรนะรวมสองส่วนสองมีล้านกว่าวันนี้เราให้เขาไปส่งของไม่ได้ไปจ่ายเช็คเลยวันนี้เราจ่ายเช็คทั้งนั้นแหละนอกจากอยู่ในอุดรนี่30,000-40,000-50,000ก็จ่ายเงินสดจ่ายที่แถวอุดรส่วนมากจ่ายเงินสดที่อุดรจะร่วมแสนก็มักจะจ่ายสดทั้งนั้นจะยื่นให้เลยยื่นให้เลยยื่นให้เลยถ้าออกตัวนี้ไปแล้วก็เป็นเช็คไปเลยเช็คไปเรื่อยไปหมดเลยเวลาเราตายเนี่ยมันให้พระได้ภาวนาผู้จะทรงมรรคทรงผลอยู่ในป่าอย่างนั้นแหละแต่ทรงมรรคทรงผลเอาสินค้ามาบรรจุห้างร้านคือพุทธศาสนานี่เรียกว่าห้างร้านใหญ่ๆมรรคผลนิพพานคือสินค้าผู้ปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานเข้าทรงแล้วก็เป็นสินค้าเข้าบรรจุในห้างร้านใหญ่ๆแล้วมันก็สง่างามมีแต่ชื่อเฉยชื่อมรรคผลนิพพานเต็มกำพีเวลาหาผู้จะทรงไม่มีหาตัวหาตนไม่มีใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วย ทั้งเหตุทั้งผลอันสมบูรณ์แล้วก็ทั้งสินค้าทั้งร้านห้างร้านใหญ่ๆด้วยพุทธศาสนาสินค้าก็คือมรรคผลนิพพานทั้งพุทธการมีแต่ผู้ทรงมรรคผลนิพพานทรงมรรคผลนิพพานสินค้าเต็มห้างร้านสมัยทุกวันมีแต่ห้างร้านเปล่าห้างร้านเปล่าไม่มีสินค้าใครก็เรียนจนปากแฉะมันได้ถึงจะเรื่องบาปเรื่องบุญมาพูดมาคุยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนมาเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยเจ้าความผู้เรียนนั่นแหละสงสัยมากยิ่งกว่าผู้ไม่เรียนนะผู้ไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจะเอาอะไรมาสงสัยผู้เรียนนี่ที่เรียนไปงั้นเอ๊ะจะจริงไหมนะจะใช่ไหมนะใช่ไหมนะเรื่อยสุดที่สุดนู่นขึ้นไปถึงนิพพานก็ยังไปตั้งเวทีรบกับนิพพานต่อสู้กับนิพพานเรียนถึงนิพพานก็สงสัยนิพพานฮั่นนี่แหละมีแต่การเรียนเฉยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะไม่ว่าท่านว่าเราจบไหนก็จบเถอะจบได้แต่ความจำไม่เฉยความจริงไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อยืนตัวล่ะมาเป็นสักขีพยานไม่ได้ได้แต่ลงปากเฉยแล้วก็มาพ่นน้ำลายจากกันอวดภูมิลมปากความจำไม่เฉยไม่ได้อวดความจริงเอาความจริงมาอวดมั่งกันมั่งสินี่แหละที่ว่าท่านมันเพื่อนอยู่ในป่าในเขาผู้จะทรงความจริงผู้นี้ไม่อวดละทรงแน่ๆเราจึงสอดแสวงหาไว้ให้ต่อไปนี่เราตายแล้วป่าก็จะหมดไปเวลาควรจะได้ก็ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเมืองกับศาสนาก็แยกกันไม่ออกอย่างที่ซื้อไว้แล้วนี่ทั้งบ้านเมืองก็ได้นะเต็มที่ทั้งพระก็ได้อาศัยแถวนั้นนะพระผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงออกมาจากป่าทั้งนั้นนี่นะยังเรียกว่ามหาวิเลยสิมหาวิเลยพุทธศาสนาคือป่าคือเขาลำนาวไพรตามถ้ำเงื่อมผานั่นมหาวิเลยอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ขั้นพุทธกาลกับพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกรองมาก็สาวกอรหันต์อรหันต์มีแต่พวกปริญญาเอกปริญญาเอกทั้งนั้นไม่ใช่เอกตาข้างเดียวเหมือนพวกเราพวกเรานี่มีเอกตาข้างเดียวสิถ้าพอข้างนี้บอดแล้วหมดเลย เพราะมันตามี2ข้างนะข้างนึงมันบอดไปแล้วยังเหลืออยู่ข้างเดียวเรียกว่าปริญญาเอกหรือเอกตาข้างเดียวพอข้างนี้บอดแล้วเสร็จพระพุทธเจ้าเอกไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีคู่แข่งนั่นมันต่างกันนะนั่นแหละท่านผู้เป็นปรมาจารย์ซะด้วยนะไม่ใช่อาจารย์ธรรมดาสอนมหาวิทยาลัยในป่าหลักวิชาขึ้นเจสาลงมานะขาทันตาตะโจนี่แหละหลักวิชาที่สอนสถานที่เรียกมหาวิทยาลัยคือป่าคือเขาลำนาวไพรอาจารย์มาสอนในมหาวิทยาลัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกที่ทำหน้าที่แทนพระองค์ก็มีแต่ปรมาจารย์พระอรหันต์อรหันต์ทั้งนั้นสอนของนี้เข้าไปศึกษาเริ่มตั้งแต่เกศาลงมานาขาตาแต่จุอาการ32เดือนนี่แหละพอเรียนนิดแหลกแตกกระจายหมดแล้วกระจายหมดรู้ไปหมดเลยฮะ80,000สมขันไม่ออกจากนี้ออกจากไหนวะฮะท่านไปเขียนว่า80,000สมขันออกทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นอาจต้นทำอยู่ที่นี่พอเรียนจบมาอะไรแล้วออกมาโลกเย็นไปหมดเลยนั่นองค์ไหนสำเร็จออกมาองค์ไหนก็เรียนมานี่ทำโลกให้เย็นให้เย็นได้มากได้น้อยในขั้นพุทธการเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจะออกมาจากมหาลัยเราอยากพูดว่ามันแทบทั้งนั้นเลยนะคือผู้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในบ้านในเรือนนี่มีแต่มีน้อยมากนะเท่าที่เห็นในตำราไม่กี่รายนะอย่างพระเจ้าสุโธทนะนี่สำเร็จในหอประสาทจวนจะสวรรคตพระพุทธเจ้าทรงรูปพระเศียรพระอะไรพระราหุลรูปทางนี้พระอานนท์รูปทางด้านพระปิสดางข้างหลังจวนจะนิพพานสำเร็จในเวลานั้นนะพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทให้สำเร็จนี่เป็นพระหลานขึ้นในหอประสาทมีนั่นครับสันอามาตย์คนหนึ่งไม่ใช่สันปฏิมาอามาตย์ที่ตามเสด็จพระเจ้านะสันอามาตย์คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนคอช้าง เมาเหล้าแป้แป้อยู่บนคอช้างพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตนี่ดูสินี่เวลานี้กำลังแอะแอะอยู่นี่ตอนบ่ายนี่แหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจากความโศกเศร้าว่ะก็เพราะเราในตอนบ่ายเมียตายละสิโศกเศร้าหงอยจะเป็นจะตายจะสลบสลายเขาเลยพาเข้าไปหามเข้าไปวัดละสิไปหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จพระอรหันต์นี่คนหนึ่งเรียกว่าง่ายมีน้อยอย่างนี้นะที่ว่าสำเร็จง่ายมีน้อยช่างอย่างนั่งเขมากับเมื่อก่อนนี่ก็เป็นหลานพระพุทธเจ้านางเขมาอันนี้ก็สำเร็จมีหลายหลายองค์อยู่แต่เรียกว่าน้อยมากที่สุดนอกนั้นไม่ถึงแต่สำเร็จมาจากมหาลัยเหรอมหาลัยในป่าในเขาสังฆังสนังกัจฉามิพวกเราเริ่มมาตั้งแต่พุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าสำเร็จในป่าธรรมังสนังกัจฉามิธรรมังธรรมะเกิดในป่านั่นสังฆังสนังกัจฉามิพระสงฆ์สาวกตรัสรู้บรรลุธรรมในป่าในป่าในป่านั่นสนังพวกเราสำเร็จมาจากป่าเท่านั้นนะที่ออกมานอกๆนี่มีนิดหน่อยเช่นอย่างสามเณรปลงผมกำลังปลงผมอยู่พิจารณาผมสำเร็จอรหันต์ขึ้นในเวลานั้นอย่างนี้มีเรียกว่าดูสังคิจสามเณรหรืออะไรมีน้อยมากเห็นเป็นลายๆไปอย่างนั้นแหละแต่ส่วนที่สำเร็จมาจากมหาลัยดังที่ว่านี่โอ้พรรณนาไม่ได้เลยเรียกว่ารังใหญ่เลยว่างั้นเถอะนะที่ไหนที่ไหนออกนี่ออกจากมหาลัยนั้นนี่ออกสำเร็จอยู่ที่นั่นสำเร็จอยู่ที่นั่นที่นั่นสำเร็จอยู่มหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะในป่าในเขาในป่าในเขารับการศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วไปอบรมทีนี้มาประดับห้างร้านนะสิประดับศาสนาศาสนาคือห้างร้านใหญ่ๆผู้ทรงมรรคผลนิพพานมาเท่ากับด้วยสินค้าอันยอดเยี่ยมมาประดับห้างร้านคือศาสนานั่นห้างพุทธการเปลี่ยนนั่นเดี๋ยวนี้มันจะมีตั้งแต่ห้างร้านเปล่าๆนะมีห้างร้านพุทธศาสนามีอย่างทุกวันเนี่ยเต็มไปบ้านเต็มเมืองไปหมดอยู่ทุกแห่งทุกโหนนั่นแหละในคัมภีร์ใบลานความจดความจำมีเต็มหมดแต่ผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลเป็นเครื่องยืนยันเหมือนกับสินค้าเนี่ยห้างร้านนั้นไม่มีนี่นะมันจะไม่มีถึงต้องในสอดแสวงหาไว้ผู้ที่ท่านทรงมานี่ท่านก็ทรงในป่าอย่างสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่นี่แต่อยู่ในป่าทั้งนั้นถ้าไม่ได้ออกมาในบ้านในเรือนอะไรคือในป่าในเขาในป่าในเขาเป็นประจำจนกระทั่งอายุสังขารสิ้นไม่ได้ออกจากป่าเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านมีมากขนาดไหนก็ไม่ถึงกับในป่าในป่าทั้งนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นแล้วป่าจึงเป็นของสำคัญมากป่ากับศาสนาแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรแสดงว่าตัดแล้วผ่าครึ่งซี่ออกไปแล้วศาสนาคนถ้าคนเราก็ยังเหลืออยู่50ตังค์50ตังค์มาเอาไปกินแล้วไล่พระออกจากป่าเท่ากับไล่มารเข้ามากินตับพระตับศาสนาไม่มีเหลือเลยเพราะป่ากับศาสนาเป็นของคู่เคียงกันมาดั้งเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเราสอนมาทุกวันนี้ไม่ขีดไม่จางเน้นหนักลงในป่าตลอดมานะพระโอวาทสอนมาอย่างนั้นจะไม่มีเหลือถ้าไม่มีเหลือแล้วก็เรื่องผู้จะทรงมรรคทรงผลก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะถ้าป่าเขายังมีผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาแล้วผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีไม่สงสัยเราแน่ใจว่ามีแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนในทางที่ถูกที่ดีอยู่ด้วยแล้วแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยในการมาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็ยิ่งได้คล่องเร็วผิดกับเราปฏิบัติสุ่ม 4 สุ่ม 5 นะยังทุกวันนี้ก็ยังพอเป็นไปอยู่นี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งนั้นแหละลูกศิษย์ลูกหาได้พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนั้นโอเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งดังที่เคยเล่าให้ฟังนี่เหล่านี้มีแต่ลูกศิษย์ท่านทั้งนั้นนะใครจะผิดไอ้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราอะถ้าที่ปรากฏชื่อหรือนามมีถ้าใช่ทั้งนั้นนะนู่นเงยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาหลวงปู่พรมมีเพชรน้ำหนึ่งนั้นนั่นเนี่ยแล้ว ด้วยมาจนกระทั่งหลวงปู่คำดีแค่ตะไคร้หลวงปู่ฟั่นเราเนี่ยมีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนี่เป็นลูกศิษย์ท่านและท่านเหล่านี้เองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่เวลานี้ได้รับว่าคำสอนจากท่านแล้วก็ปฏิบัติในป่าในเขาทรงแน่ๆแต่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นผู้ทรงความจริงนั้นท่านไม่ได้โอ้อวดธรรมะไม่ใช่เป็นของโอ้อวดรู้ก็รู้เหมือนไม่รู้มีเหมือนไม่มีเพราะท่านไม่มีความหิวโหยไม่มีความทะเยอทะยานเหมือนกิเลสถ้ากิเลสแล้วเอาเรียนเข้าไปนี่จำเข้าไปมันก็เป็นกิเลสแล้วเนี่ยข้าจะว่าเรียนธรรมจะเป็นธรรมธาตุเดียวมีอย่างเหลือไม่มีเรียนธรรมกิเลสต้องเข้าตีตลาดแทรกไปความแทรกไปความพอเรียนได้นักธรรมนักธรรมตีธรรมโททำเอกกิเลสเข้าแล้วนักธรรมตีนักธรรมโททำเอกกิเลสเท่านั้นแหละป้าขึ้นยิงมหาวิเรียนแล้วยกขาก้าวไม่ออกหนักยิ่งมีคนมายกยอเลยโอ้โหนี่ตู้พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นั่นเลยเป็นบ้าไปเลยเห็นไหมกิเลสเขาตีฉลาดไม่รู้เรียนให้มันเหนือกิเลสที่เมื่อเหนือแล้วรู้หมดมันจะอยู่ตรงไหนน่ะว่างั้นเลยฟังแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนน่ะว่างั้นเลยถ้าลงในเรียนเหนือกิเลสแล้วยังไงก็มองตับมันได้หมดมันอยู่ได้เคยอยู่ได้หัวตับเรานี่ฟาดมันพังกระจายไปแล้วมันไปอยู่ได้หัวตับใครวะทำไมมันจะไม่รู้ปิดไม่อยู่ว่างั้นเลยนั่นจริงๆพูดเรียนเหนือกิเลสสิรู้เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ความรู้พุทธเจ้าเป็นความรู้เหนือกิเลสมาสอนโลกนี่นะไม่ใช่ความรู้ใต้อำนาจของกิเลสนะความรู้พุทธเจ้าความรู้พระอรหันต์เป็นความรู้ที่เหนือกิเลสเหนือโลกทั้งนั้นที่ท่านนำมาสอนโลกเพราะฉะนั้นอุบายวิธีการสอนเหล่านั้นจึงไม่มีใครสอนได้เหมือนท่านเราไปเรียนคำสอนจากท่านที่เป็นสิ้นกิเลสแล้วก็ตามแต่เราก็เป็นผู้ครองเป็นกิเลสครอบหัวอยู่คนมีกิเลสครอบหัวอยู่มาแสดงก็ไม่พ้นที่กิเลสจะไปตีตลาดจนได้แหละฮะไม่ไปไหนนะกิเลสมันเร็วขนาดนั้นนะไม่ทันท้ายน่ะสามแดนโลกธาตุเนี่ยรู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกมีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเพราะพระพุทธเจ้าสังหารสังหารกิเลสนี่เมื่อสังหารกิเลสแล้วเลิกก็เลิกเพราะกิเลสถูกสังหารแล้วนี่ธรรมเกิดเพราะปราบกิเลสแล้วนั่นนำธรรมที่พ้นจากกิเลสที่เหนือกิเลสแล้วมาสอนโลกจึงไม่มีอะไรเหมือนความรู้พระพุทธเจ้าความรู้พระอรหันต์ท่านไม่ได้เหมือนความรู้ของใครนะกิริยาอาการนี้ธาตุขันธ์นี่มันเป็นเรื่องของโลกเป็นธรรมดาเป็นที่สิงสถิตอยู่ของจิตที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแสดงออกมาที่แสดงเป็นในความเป็นอยู่ของตัวเองก็ไม่เหมือนใครแสดงจากความบริสุทธิ์จะเหมือนอะไรวะในโลกนี้อาจทำที่ท่านแสดงออกมาก็เหมือนกันไม่ต้องผิดแปลกจากโลกไปโดยดีแหละลวดลายออกมาอยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้อยู่อย่างนั้นเราจึงต้องสอดแสวงให้ไว้นี่ก็ยังดีใจได้ผู้ทรงเครื่องแห่งหนึ่งผาแดงก็ทำดีก็อยู่นั่นแล้วเสียงเคิงก็มีอีกนั่นคนนับว่าดีท่านเราเป็นสถานที่บำเพ็ญเรานี่เป็นชั้นเอกนั่นเนี่ยสถานที่บำเพ็ญชั้นเอกอย่างผู้เสียงเคิงผาแดงเป็นที่ชั้นเอกแต่ระวังมันจะเป็นเอกตาข้างเดียวนะต่อ

0: ระทั่งเอ๊ะมันยังไงกันนี่มันไงก็เคยปฏิบัติอยู่ในกรอบตลอดมาเลยแล้วอนุโลมมาจะเป็นจะตายนี่อนุโลมเต็มที่นะเนี่ยโอเคแตกนู่นน่ะไม่เป็นไรเมื่อมันเต็มที่แล้วก็ผางมาทีนึงให้ได้ลึกรู้บ้างว่าเรื่องมันไม่มีอยู่เพียงเท่านี้นะยังเยี่ยมกว่านี้ยังมีนะเราอยากเข้าใจอยากภูมิใจนะว่านี่ปฏิบัติดีเข่งขัดนะเพ่งกว่านี้ยังมีให้ได้รู้ซะบ้างนั่นเนี่ยป่านะเขาเกี่ยวข้องกับใครวันคืนเดือนปีมีแต่ฟัดกับกิเลสอยู่บนเวทีตลอดเวลาไม่มีเวลาลงเวทีลงที่ไหนอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนมีแต่สติครอบกับหัวใจเจ้าของตลอดเวลานั่นใจเมื่อได้รับการรักษาบำรุงรักษาอยู่ก็ต้องเจริญนะสิอันนี้มีแต่ปล่อยให้กิเลสกับไปกินตับหมดพวกนี้พวกไม่มีตับน่ะยิ่งหลวงลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงตาบัวแล้วไม่มีตับทุกคนน่ะเพราะฉะนั้นถึงได้เอาผ้าห่อไว้นี่อายตับเจ้าของไม่มีกลัวโลกเขาเห็นหลวงตาบัวก็ห่อเหมือนกันไม่ห่อก็ได้เขาเห็นตับอีกเอาละวันนี้เท่านั้นแหละไม่ได้ห่อตรงไอ้นั่นน่ะห่อแว๊กๆอยู่ข้างล่างไม่ได้ห่อมันนั่นมันมีตับนั่นไม่ห่อมันห่อแว๊กๆ12ตัวอันนั้นมันมีตับไม่ต้องห่อมันก็ได้นู่นเดี๋ยวก็กระทึกเลยแล้วเลิกกันละที่นี่หนาวเมื่อเช้านี่ยังหนาวแล้วนึกว่าหนาวเมื่อเช้านี่หนาวกว่าทุกวันนะถ้ามาดูตลอดพระท่านบอกว่า14เงื้อว่างั้นเหรอวะเรานึกว่ามันลง9ลง10เมื่อวานนี่มันลง13ขึ้นเมื่อเช้าลง14ก็แสดงว่าไม่หนาวเท่าวันมันห่มผ้าผิดผ้ายังไงไม่รู้นะหนาวเมื่อคืนนี่คงอากาศจะเข้าช่องไม่ได้เข้าช่องแล้วมันเข้าถึงตัวมันก็หนาวแล้วสิครับเนี่ยก็จะว่าไงจะห้ามไว้ผูกไว้กับผูกขาหนึ่งขาหนึ่งก็จะขาดกับไปเลยไปก็ว่ากันแหละดีกว่าไหมแล้วก็นี่มาวันนี้อมนี่มันฟันแน่นดีแก่นคูณผมฟันแน่นพอรู้สึกปวดฟันเอานี่มาอมแน่นตึงนะแก่นคูณมีสำคัญมันแรงแล้วมากแล้วทำใบใบสามบงแล้วค่อยสูงน้ำจากบารังรถไปตกมาเลยมันน่าเสียสูงว่ามันจะตายขึ้นเลยทีนี้น้ำฝนทั้งปีนะดินพื้นที่วันนี้ไม่ชุ่มเลยฝนไม่พอน้ำดินต้องได้รดน้ำให้ต้นไม้เล็กๆที่เราปลูกว่ากลัวมันจะตายก็สดชื่นดีนั่นตายไปเยอะนั่นนั่นอาทิตย์หนึ่งมารอบทีวันหนึ่งตายไปครั้งหนึ่งวันหนึ่งตายหนึ่งอาทิตย์หนึ่งรอบทีเกี่ยวกับว่าตายทีนึงก็ยังดีอยู่ถ้าจะตายจริงอ่ะผมต้องคือน้ำไม่พอใช้ในเรื่องที่ของวัดเลยแล้วขาเมื่อวานเราต้องทำเพียงเนี่ยเส้นขามันก็ก้าวทะลุโดยไม่ต้องมันขัดลูกขึ้นป้าทั้งคือดีไม่ดีร่มนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นมาสักอาทิตย์นี้มีวันก็ไปแก้เพิ่งช่วยพูดที่แรกเนี่ยลองยันตรงนี้มาตอนนี้สองสามป้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าอีกขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: อธิบายแก้ความเห็นของพระออกลุงมาถึงนี้พระออกลุงแกหันหน้าพูดกับหมู่ว่าหมู่ทั้งหลายแต่ก่อนกันก็ว่ากันรู้ถึงหลักคือกายจิตแน่ไม่ผิดแล้วบาทเมื่อได้มาฟังคุณหลานอธิบายผู้ข้ารู้ได้ว่าความรู้ตนแต่ก่อนนั้นไกลหลักความจริงพอปานฟ้ากับดินไกลกันนั่นแหละผู้เรานี้ไม่มีคำใดจะแย้งพูดแย้งกับคุณหลานไปได้แล้วเพราะคุณหลานพูดทวนเข้ามาใส่ใจมันถูกหัวใจผู้นี้กึกกึกเอาทุกคำเลยจะให้ผู้นี้พูดแย้งคุณหลานไปได้อย่างไรแต่ก่อนนี้ผู้นี้นึกอยากไปฟังโอวาทของพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอเมื่อมาได้ยินคุณหลานไปศึกษามากับท่านมาแสดงให้ฟังอยู่นี้ผู้นี้มันพอปานได้ไปฟังเฉพาะหน้ากับพระอาจารย์มั่นเลยทีเดียวกันซึ่งอยากไปนมัสการฟังโอวาทของพระอาจารย์มั่นแล้วพระออกลูกพูดชมอยู่อย่างนี้ขณะนั้นก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วจะค่ำหมดเวลาไปก่อนจึงถามแกว่าอันว่าพระออกลูกว่าปฏิบัติธรรมปิติมาได้ค้นหาวัดหกกก5สีมา8พ่อแม่นอกพ่อแม่ในอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายนอกอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายในเป็นต้นตลอดผู้ออกลุงค้นหาได้แล้วผู้รู้จริงอยู่ในผู้ออกลุงนั้นว่าผู้ออกลุงไม่ควรบอกให้ใครรู้ด้วยเป็นอันขาดเป็นของรู้เฉพาะตนใครอยากรู้ให้พิจารณาค้นหาให้รู้เห็นด้วยตนเองเมื่อใครได้พิจารณาเห็นแล้วผู้นั้นเป็นพระผู้ประเสริฐขึ้นในตัวเลยไม่ต้องมีการบวชกับพระอุปัชฌาย์ใดเลยเมื่อพระออกลุงบอกให้คนอื่นรู้ไม่ได้เล่าให้อาตมาฟังได้ไหมถามแกไปอย่างนี้พระออกลุงแกพูดว่าจะประหารคอขาดไปเดี๋ยวนี้ให้บอกดังนี้พระออกลุงก็บอกไม่ได้เลยจึงพูดกับแกว่าพระออกลุงท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่เห็นจะขัดข้องอาตมาเรียนถามท่านท่านได้แสดงให้ฟังเลยอาตมาจะเล่าคำที่ได้ยินพระอาจารย์เทศสอนอาตมาให้พ่อออกลุงฟังจะถูกตามพ่อออกลุงรู้มาไหมวัดหกนั้นได้แก่จักขุวัตตังตาเป็นวัดอันหนึ่งใครจะทำการงานด้วยรูปทั้งหลายแล้วต้องเอาตาดูจึงจะเป็นผลสำเร็จตามความประสงค์ได้โสตวัตตังหูเป็นวัดในการฟังเสียงใครจะสำเร็จในเรื่องราวต่างๆต้องเอาหูฟังคานวัตตังจมูกเป็นวัดในการรู้จักกลิ่นให้สำเร็จตามใจตัวประสงค์ได้ชิวหาวัตตังลิ้นเป็นวัดในการรู้จักรสให้สำเร็จดังใจประสงค์ได้กายวัตตังกายเป็นวัดในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักสำเร็จตามใจประสงค์ได้มโนวัตตังใจเป็นวัดในการรู้ธรรมารมณ์ให้สำเร็จดังใจประสงค์ได้ใครไม่เอาอายตนะภายในทั้ง6อย่างนี้ทำธุรการงานให้สำเร็จผลเป็นบุญหรือเป็นบาปขึ้นมาแล้วไม่มีอันจะทำเลยต้อง6อย่างนี้เป็นวัดใครจะปฏิบัติดีชั่วอย่างไรก็ต้องเอา6อย่างนี้ปฏิบัติให้เป็นขึ้นมาทั้งนั้นส่วนกก5นั้นพระอาจารย์สอนอาตมาว่าได้แก่ขา2แขน2รวมเป็น4 5กับหัว1เพราะวัด6ต้องอาศัยพวกนี้ตั้งอยู่จึงเป็นอยู่ได้สีมา8นั้นได้แก่หู2ตา2รวมเป็น4จมูก2รวมเป็น6ลิ้น1กาย1รวมเป็นสีมา8ใจเป็นลูกนิมิตอยู่ตรงกลางพระองค์ท่านบัญญัติให้ทำสีมาบอกให้เป็นที่สำเร็จสังฆกรรมอยู่ตามวัดทั้งหลายนั้นพระองค์ก็บัญญัติให้เป็นการถูกต้องตามสีมาภายในตัวดังนี้จึงว่าเป็นการทำถูกต้องได้ส่วนการทำปลูกสีมาภายใน ก็ให้อาจารย์ผู้ฉลาดจับเอาสัจจะ4ของจริงเป็นหลักพิจารณาทักรู้ทักเห็นแล้วแล้วเล่าๆจนกว่าให้ใจตกลงว่าสัจธรรมของจริง4อย่างนี้ที่แนบแท้ทีเดียวขึ้นมาในใจตามนั้นเป็นการสำเร็จผูกสีมาภายในได้เท่านั้นเหมือนกันกับผูกสีมาภายนอกก็มีอาจารย์ผู้ฉลาดนำพระสงฆ์ออกไปทักข้างนอกใบสีมาภายนอกพระก็รู้ว่าเป็นหินเป็นใบสีมาพวกโยมก็รู้ว่าหินก็ยังมีการให้ทักให้บอกกันอยู่เป็นหนสองหนมีทักอยู่อย่างนี้ไปจนรอบสีมาหลังนั้นแล้วจึงเข้าไปสวดลูกนิมิตอีกทักลูกนิมิตอีกจน4รอบ4จบให้เหมือนพระองค์สอนไว้หรือแสดงไว้ว่ามรรค4ผล4ดังนี้จึงจะเป็นการสำเร็จกิจวัตรเป็นกบเป็นต้นของการปฏิบัติธรรมเอาตนให้พ้นทุกข์ได้จริงดังนี้ส่วนพ่อแม่นอกพ่อแม่ไหนนั้นพระอาจารย์สอนอาตมาว่าพ่อแม่นอกได้แก่พวกเราได้เกิดร่วมท่านมาได้แก่พ่อแม่อันหมู่พวกเราได้เรียกพ่อแม่กันมาอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ไหนนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันให้ชีวิตของพวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนพ่อแม่มีความอุตสาหะเลี้ยงดูจนให้พวกเรามีชีวิตเติบโตขึ้นมานี้เหมือนกันส่วนพระอุปัชฌาย์อาจารย์ส่วนขวาซ้ายนอกนั้นพระอาจารย์สอนว่าพระอุปัชฌาย์ได้แก่จมูกมันให้ชีวิตเป็นอยู่ได้นี้พระอาจารย์ส่วนขวาได้แก่ตาข้างขวาพระอาจารย์ส่วนซ้ายนั้นได้แก่ตาเบื้องซ้ายนี้ยังเป็นอยู่นอกเพราะว่าตามหนังสือทำสามไตรกล่าวไว้ดอกถ้าพูดพระอุปัชฌาย์อาจารย์คว้าสายกันจริงๆแล้วพระอุปัชฌาย์ในได้แก่สติตัวรู้คือดวงใจอยู่ในท่ามกลางอกนั้นพระอาจารย์ส่วนขวาได้แก่ตัวรักของใจความชังของใจเป็นอาจารย์ส่วนซ้ายพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็เพราะท่านเอาสติจับเอารักเอาชังนี้มาพิจารณาจนรู้รักรู้ชังเห็นชัดแจ้งว่าความรักเป็นการเลื่อนช้าไม่เป็นประโยชน์ความชังเป็นทุกข์เปล่าไม่เป็นประโยชน์ท่านจึงเอาสติเงินสองคือรักกับชังนั้นออกจากดวงใจสติความรู้ของท่านนั้นขาดไปไม่เข้าไปยึดถืออยู่ท่านจึงได้ตรัสรู้มีดวงตาทิพย์เกิดขึ้นได้เห็นธรรมะทั้งหลายจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นเห็นว่าพระองค์ได้บวช ด้วยตัวเองด้วยมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์สวดขวาซ้ายบริบูรณ์ขึ้นในตัวของท่านพระองค์ได้มาตั้งพิธีการบวชกุลบุตรให้เป็นการถูกต้องดังพระบวชท่านเองดังนั้นไว้ประจำพระพุทธศาสนาของท่านมาจนตลอดทุกวันนี้แลอย่างนี้แหละก็ออกลงพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเคยสอนอาตมาจำได้มาท่านบอกถึงที่สอนว่าอาจารย์ผู้สอนธรรมะปีติเป็นคฤหัสถ์เป็นคนเขมรเขาสอนกันอยู่จังหวัดสุรินทร์สอนพวกลูกศิษย์เป็นบ้าเสียคนกันมาตั้งมากๆเขาเอาหนังสือทำสามไตรเป็นหลักสอนกันดอกดังนี้พ่อออกลุงถูกดังพ่อออกลุงรู้มาไหมพ่อออกลุงถูกถามแกก็เดินไปอย่างแรงแล้วแกตั้งตัวเที่ยงนี้แล้วแกจึงพูดตอบว่าแม่แม่เท่าคุณหลานลูกเมื่อเท่านี้เป็นผู้มีวาสนามากปฏิบัติไปจะต้องได้สำเร็จพระอรหันต์แน่ๆทั้งจะได้มาโปรดพวกญาติญาติให้พ้นทุกข์ช่วยเสียอีกไปศึกษาความรู้ไม่นานเลยจำความรู้อาจารย์สอนได้ลึกซึ้งได้อย่างละเอียดละออเอาเสียจริงๆพ่อออกลุงได้อนุโมทนากับหลานที่ได้นำคำสอนของครูบาอาจารย์มาสอนให้หมู่ญาติได้รู้และเข้าใจดีมากๆมันถูกเอาเสียทุกอย่างไม่มีผิดเลยดังนี้ต่อไปก็ได้ถามพ่อออกลุงอีกว่าอันที่ว่าพ่อออกลุงได้ปฏิบัติธรรมปีติมาว่าได้เห็นผู้รู้ของตนคำว่าได้ผู้รู้แล้วนั้นผู้รู้เป็นอย่างไรวัด6กก5ที่บอกลุงได้นั้นเป็นอย่างไร พระอกลุงว่าพูดให้ใครฟังไม่ได้นั้นอาตมาก็พูดให้พระอกลุงฟังได้แล้วทั้งพระอกลุงก็ได้พูดรับรองว่าอาตมาอธิบายถูกต้องดีแล้วอันผู้รู้นี้พูดให้อาตมาฟังได้ไหมพระอกลุงแก่พูดว่ามันได้พูดกันมาแล้วก็พูดกันไปเสียเถิดดังนี้แกจึงพูดขึ้นว่าผู้รู้ที่พ่อกลุงได้รู้ได้เห็นและที่ว่าพ่อกลุงได้นั้นคือพ่อออกภาวนากำหนดจิตรวมเข้าไปจิตสงบเกิดความสว่างขึ้นนี้แล้วเกิดเห็นเบ้าทองคำอันหนึ่งมีฝาปิดมีน้ำเต็มอยู่ในเบ้านั้นเบ้าและฝาปิดเบ้าก็ดีสุขใสเสียจริงๆไม่กำหนดจิตเพ่งดูให้ชัดๆแล้วจะมองไม่เห็นเลยน้ำอยู่ในเบ้านั้นจะใสแสงที่จะใสเมื่อตนเองอยากรู้อยากเห็นอันใดก็ดีหรือคนอื่นมาถามอยากรู้อยากเห็นของเสียหายบ้านอยู่ไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นเมื่ออยากรู้เปิดฝาเบ้าออกดูลงไปในน้ำมันอยู่ในเบ้านั้นเห็นอันตนอยากรู้และสิ่งของที่เขาถามอยากรู้นั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเลยทีเดียวนี่แหละก็ออกเห็นก็ออกรู้อย่างนี้และได้ผู้รู้นั้นถูกไหมคุณหลานข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าพระออกลุงเบ้าที่ออกลุงเห็นนั้นว่าเป็นผู้รู้นั้นมันเป็นนิมิตต่างหากไม่ใช่เป็นผู้รู้อันผู้รู้นั้นได้แก่ผู้เห็นเบ้าและรู้เบ้านั้นและผู้เปิดฝาเบ้าแลลงไปในน้ำเห็นนิมิตอยู่น้ำนั้นรู้จักนิมิตว่าอันใดได้แน่นั้นเป็นผู้รู้ไม่ใช่เบ้าเป็นผู้รู้เป็นแต่นิมิตให้ผู้รู้เห็นและรู้เท่านั้นเองพระออกลุงแสดงตัวแกนิ่งอยู่เหมือนใจจะขาดนิ่งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแกจึงพูดขึ้นว่าแม้บาทนี้คือทีนี้ละเอียดจริงๆที่พระออกพูดให้คุณหลานฟังแล้วนี้มันไม่ใช่ผู้รู้จริงๆแต่ก่อนพระออกว่าเป็นผู้รู้ครั้นต่อมามันได้หายไปแล้วจึงว่าเบ้านี้ไม่ใช่ผู้รู้อย่างคุณหลานว่าแต่มาเวลานี้มันเกิดมีขึ้นดังนี้เป็นผู้รู้ขึ้นมาในใจของพระออกพระออกเห็นว่าเป็นผู้รู้อย่างแน่นอนของพระออกเลยทีเดียวคือเมื่อพระออกทำจิตให้รวมดีแล้วเกิดความสว่างขึ้นมามองเห็นตู้แก้วสูงสองคืบกว้างหนึ่งศอกตู้แก้วนี้ใสแสงที่จะใสจนเอาจิตรวมอยู่นั้นเพ่งดูเกือบจะไม่เห็นในตู้แก้วนั้นมีพระพุทธรูปแก้วอยู่องค์หนึ่งสูงราวหนึ่งคืบสี่นิ้วสุกใสเหลือประมาณจนจะนำพูดให้ใครฟังไม่ได้ทีเดียวเมื่อตนมีความรู้อันใดก็ดีหรือมีใครมาถามอยากรู้อันใดก็ดีเปิดฝาตู้แก้วออกแล้วพระพุทธรูปอยู่ในตู้แก้วนั้นหากเทศนาบอกมาให้รู้ทุกอย่างเลยอันนี้จะใช่เป็นความรู้ไหมคุณหลานถ้าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วและตู้แก้วอันพระออกลุงค้นหามาได้หลังนี้ที่เดี๋ยวเราให้คุณหลานฟังมานี้ก็ไม่ใช่ผู้รู้อีกพระออกหมดปัญญาที่จะค้นหาต่อไปอีกแล้วจึงได้ตอบพระออกลุงอีกว่าอันตู้นี้ก็เป็นเพียงนิมิตเหมือนเบ้าทองคำอันพระออกลุงได้พูดให้หลานฟังมาแล้วนั้นเหมือนกันใครเป็นผู้มองเห็นตู้ใครเป็นผู้เปิดตู้นั้นใครเป็นผู้เห็นพระพุทธรูปแก้วและได้ยินพระพุทธรูปเทศนาและจำได้ว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วเทศนาอย่างนี้ใครรู้อย่างนี้ไม่ใช่จิตคือผู้รู้ของพวกลุงวันใดมองเห็นตู้แก้วและพระพุทธรูปแก้วนี้หรือเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจในการที่พระพุทธรูปเทศนาบอกให้รู้พระออกลุงจานอ่อนสีแก้หมดปัญญายอมแพ้ข้าพเจ้าเลยทั้งยอมให้แม่ออกของข้าพเจ้าออกจากธรรมะปีติของแกแกบอกว่าแม่เท่าจะออกจากธรรมะของฉันไปขึ้นอยู่กับธรรมะพระไตรสนคมของคุณลูกของแม่เท่าก็ไปได้ฉันยินดีด้วยพูดกันมาถึงบ่ายห้าโมงจึงลงเอ่ยกันได้แล้วก็หยุดพักพอควรก็เลิกกันไปแต่พวกออกลุงได้ขอตัว ไปภาวนาค้นหาตัวรู้ของแกว่าจะให้เห็นให้จนได้สิ้นการโต้วาทีกับพระออกจานอ่อนสีเพียงเท่านี้ครั้นวันหลังไม่ออกได้ออกมาเล่าเรื่องได้ปฏิบัติธรรมปีติกับพระออกลุงนั้นว่าจิตรวมได้ดีแล้วเกิดรู้นิมิตขึ้นมาที่ใจรวมอยู่นั้นว่าตัวข้าพเจ้าและท่านพี่เท่านั้นเป็นลูก18คนนอกนั้นเป็นแต่เขามาเกิดร่วมเท่านั้นตัวข้าพเจ้าจึงรู้ขึ้นมาว่ากุศลของแม่เราคงมาถึงแล้วแม่เราจึงได้พูดอย่างนี้จึงได้พูดกับโยมแม่ขึ้นว่าแม่ออกว่ามีแต่ตมาสองคนเท่านี้เป็นลูกของแม่ก็ดีแล้วแต่ตมากับท่านพี่สองคนนี้บวชแล้วว่าจะไม่สึกไม่ออกจะทำอย่างไรเล่าแม่ออกจึงพูดว่าก็แล้วแต่ลูกทั้งสองถ้าไม่สึกก็อนุโมทนาข้าพเจ้าพูดต่อไปว่าอาตมาทั้งสองไม่สึกแล้วแม่ออกก็ต้องบวชเป็นแม่ชีปฏิบัติอยู่เป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ด้วยลูกทั้งสองอันไม่ออกว่าเป็นลูกแท้จึงจะถูกถ้าไม่ออกไม่บวชนิมิตที่ไม่ออกนั้นเห็นก็จะไม่เป็นของจริงเป็นนิมิตหลอกไม่ออกเท่านั้นเองไม่ออกจะว่าอย่างไรไม่ออกจึงว่าแม่ก็ไม่ว่าลูกจะให้บวชแม่ก็ยินดีบวชตามลูกเห็นดีทุกอย่างไม่ออกจึงปรึกษาเรื่องน้องสาวสองคนที่ยังไม่มีครอบครัวว่าน้องสาวของลูกทั้งสองคนยังไม่มีผัวอยู่นั้นจะให้แม่ทำอย่างไรข้าพเจ้าตอบไม่ออกว่าแม่ก็ว่าไม่ใช่ลูกของแม่เป็นแต่เขาเมื่ออาศัยเกิดร่วมเท่านั้นก็ยังจะไปเป็นห่วงเขาอยู่หรือแม่ก็ไม่เป็นห่วงแต่ถ้าเขามีความประพฤติเสียไปเป็นคนไม่ดีแล้วชาวบ้านเขาก็จะรังเกียจติเตียนแม่ก็จะไม่มีความสุขต่อไปข้างหน้าเป็นแต่ให้แม่ออกบวชในเวลาอาตมาทั้งสองได้มาร่วมอยู่ด้วยกันแม่ออกเท่านี้ก็เอาดอกส่วนการอยู่ของแม่ออกนั้นเวลาน้องสาวทั้งสองเขายังไม่มีครอบครัวอยู่แม่ออกบวชแล้วก็ให้แม่ออกอยู่กับเขานั้นก่อนต่อเมื่อน้องเขามีครอบครัวหมดแล้วจึงให้เขาและผัวของน้องและพี่ๆไปทำกุฏิอยู่ริมวัดข้างใดข้างหนึ่งและไม่ออกจึงไปอยู่กุฏิที่เขาทำให้นั้นต่อภายหลังก็ได้ดอกวันหลังตัวข้าพเจ้าและท่านพี่ก็ให้แม่ออกรับพระไตรสรณคมและบวชเป็นชีรักษาศีล8เสร็จเลยท่านพี่ก็ได้ให้แม่ออกรับพระธรรมไตรสรณคมบวชชีเสร็จแล้วอยู่ร่วมกันไปอีก8วันท่านพี่ก็ได้ลาไปเจวิเวกทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนต่อไปส่วนตัวข้าพเจ้าได้อยู่สอนแม่ออกและพวกญาติให้เข้าใจในข้อปฏิบัติธรรมและพระไตรสรณคมและศีลอันเป็นของเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติธรรมพระไตรสรณคมให้ถูกต้องทางพ้นทุกข์อยู่ในระยะ20วันเห็นว่าไม่ออกและพวกญาติเข้าใจดีในข้อปฏิบัติแล้วก็ได้ลาไปเที่ยวทุดงทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนเกิดขึ้นต่อไปต่อแต่นี้ไปก็ได้เดินทางมาเยี่ยมไม่ออกปีละหนอยู่สอนไม่ออกและพวกญาติเห็นว่าเข้าใจธรรมะดีพอสมควรแล้วจึงได้ลาไปเที่ยวทุดงตามเคยมุ่งทุดงทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อได้ลาแม่ออกไปทุดงแล้วได้เดินเข้าไปในดงอีกแต่องค์เดียวปฏิบัติอยู่บ้านนายุงของเก่าที่เคยอยู่มาแล้วถึงเดือน6ข้างขึ้นพวกโยมบ้านนามีเกิดโรคอหิวาตลงท้องกันมาแต่เดือน4แก้กันด้วยยาไม่หายไปนิมนต์พระอาจารย์ใหญ่มั่นให้มาสวดประงับให้โรคหายท่านก็ไม่มาท่านดุเขาว่าไม่ฟังความที่ท่านสอนไว้ท่านสั่งเขาผู้ไปนิมนต์ว่าให้ไปนิมนต์เอาท่านอ่อนมาสวดให้เขาก็ไม่ไปเขาได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ใหญ่ถึง7ครั้งท่านก็ไม่มาให้เขาแต่ท่านก็สั่งให้เขาไปนิมนต์ตัวข้าพเจ้าอยู่อย่างนั้นถึงครั้งที่7พวกโยมเขาจึงไปนิมนต์บอกว่า พระอาจารย์สั่งมาให้นิมนต์ท่านไปสวดมนต์ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าจะไปดีหรือจะไม่ไปดีเขาจึงใจเคารพเราสวดมนต์ขอให้หายโรคเขาหายได้หรือประการใดจึงได้ถามเขาทุกประการเขาก็รับว่าจะตั้งใจฟังและเคารพธรรมจึงได้เกิดความสงสารเขาขึ้นมาในใจจึงได้สวดมนต์บ้านนามีได้สวดมนต์ให้เขาเวลาสวดมนต์อยู่นั้นมีคนลงท้องมากจนจะตายอยู่4คนผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนสวดมนต์องค์เดียวเสร็จประมาณ3ทุ่มพ้นทางไปตามลมไกลหน่อยหนึ่งถึงวัดจึงได้รีบกลับวัดพวกโยมที่เป็นญาติของคนป่วยเอาน้ำมนต์ที่สวดไว้นั้นเพื่อให้คนป่วยกินก็หายจากลมท้องทันทีคือเป็นโรคท้องร่วงเหมือนทิพยโอสถหายขาดเหมือนปิดทิ้งเสียเขาจึงมานิมนต์ไปสวดให้3คืนเสร็จจากนั้นแล้วก็เดินทางออกจากดงมากราบนมัสการพระอาจารย์ใหญ่มั่น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113

0: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตำหนักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีอะไรมันเจ็บมีอะไรมันปวดมันป่วยไข้ใดทั้งนั้นมีตรงไหนไม่แก่มีตรงไหนไม่เจ็บมีตรงไหนไม่ตายนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นกองทุกข์ไม่ใช่กองสัตว์กองคนกองตัวกองตนกองเรากองเขาอะไรกองทุกข์มากองอยู่เราสมมติกองทุกข์ว่าเป็นเราสมมติกองทุกข์ว่าเป็นคนสมมติกองที่กองกันแล้วก็แก่กองกันแล้วก็ตายกองกันแล้วกองเป็นกองมาแล้วก็สลายไปกองรวมเป็นกองกันแล้วก็สลายไปสิ่งที่มารวมกันเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตาหูเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหูจมูกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจมูกปากเขาก็ไม่รู้เขาเป็นปากลิ้นเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลิ้นอะไรที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวของเรานี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างธรรมชาติธาตุแท้ของเขาก็เกิดขึ้นมารวมกันมารวมกันก็เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็สลายตัวไปเราเอาสมมติความรวมกันมาเป็นความเกิดมาความเสื่อมไปเป็นการเจริญเติบโตเสื่อมไปทุกขณะเสื่อมไปทุกขณะเราว่าเจริญเติบโตเอาของที่เกิดมาเสื่อมเกิดมาสลายเกิดมารวมกันแล้วก็สลายไปเราจะสมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นเราเขาเกิดมาแล้วเขาก็สลายจะสมมติว่าเป็นเราหวงเห็นว่าเป็นเราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็ไม่สนใจถ้าเกิดมาเพื่อสลายเขาก็สลายของเขาไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะความรักความชังของท่านผู้หนึ่งผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านว่ากองทุกกองจริงไหมตรงไหนมันก็ทุกหมดกองไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงไหมตรงไหนมันก็ไม่เที่ยงหมดกองตายกองตายจริงไหมตรงไหนไม่ตายไม่มีกองอนิจจังก็กองอยู่ตรงนี้กองทุกข์ก็กองอยู่ตรงนี้กองอนัตตากองตายก็กองอยู่ตรงนี้เราจะว่าเป็นเราเป็นเราเขาก็ไม่เป็นให้จะเป็นยังไงเขาแก่ไปทุกวันจะเป็นยังไงเขาตายไปทุกวันแล้วคนที่ตายไปตายไปตายไปเขาก็ว่าเป็นของเขาของเขาของเขาทั้งนั้นความตายมันไม่ยกเว้นกองทุกกองนี้ก็เหมือนกันกองทุกที่กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะตั้งแต่เท้าขึ้นมาหาศีรษะกองนี้ก็คือกองรวมกันสมมติเรียกว่าความเกิดกองรวมกันทุกกองกองไหนไม่สลายกองไหนไม่แตกไม่ตายนี่ความเกิดสิ่งที่เกิดมาสลายเกิดมาตายแล้วก็เกิดมาสลายเกิดมาตายหมดทั้งทั่วไปทุกรูปทุกนามรูปนามไหนจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์มันมีแต่ของตายจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไรเนี่ยกองธรรมกองทุกข์กองธรรมกองอนิจจังธรรมกองธรรมกองอนัตตาธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นทุกข์ท่านก็ว่าเป็นธรรมอนิจจังท่านก็ว่าเป็นธรรมอนัตตาท่านก็ว่าเป็นธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์สามประการล้วนแต่เป็นธรรมที่ควรศึกษาให้รู้ให้แจ่มแจ้งป่วยก็ป่วยไปเดินยังกลมนั่งภาวนาอย่าไปถอยหลัง อย่าเอาความเจ็บความป่วยมาเป็นอุปสรรคของการเดินจงกรมของการนั่งสมาธิเบรคหรือบำเพ็ญจิตภาวนาป่วยอันนั้นนะมันจะได้เป็นธรรมเทศนามันจะได้เห็นว่าเราอันนี้คือกองทุกข์เท่านั้นเองเราไปเห็นว่ากองทุกข์กองนี้เป็นเราเราเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองเราว่าเป็นกองเราสักขนาดไหนก็ช่างกองทุกข์ก็เขาเป็นกองทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทุกข์อยู่นั่นทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยเข้าครอบงำมากกันก็วิเวกเพราะสถานที่ว่างขวางกุฏิก็ห่างไกลกันมีต้นไม้มีป่าบังเป็นป่าบังเป็นฉากกันเมื่ออยู่ตรงไหนก็วิเวกอยู่ตรงไหนก็วิเวกพยายามใช้ความวิเวกของสถานที่พยายามใช้กายวิเวกให้เป็นจิตวิเวกขึ้นเข้าขึ้นมาพยายามใช้สถานที่วิเวกนี้ให้เกิดความวิเวกภายในจิตในใจขึ้นมาหลังจากฉันแล้วภารกิจใดๆไม่มีฝนไม่ตกให้เดินจงกรมทุกวันอันนี้ก็เป็นการตั้งใจหรือเป็นการตั้งความสัตย์หลังจากฉันไปเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่ขบฉันเข้าไปอาหารทุกส่วนจะสมมติกันว่าเรียกว่าอะไรอะไรในเมื่อรวมเข้าถึงท้องแล้วล้วนแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีคำว่าปราณีตไม่มีคำว่าอริดอร่อยในเมื่อรวมถึงท้องแล้วเป็นของปฏิกูลหมดเหมือนกับแม่น้ำจะกี่สายก็ช่างตามแต่ที่จะตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติเรียกกันไปจะเป็นน้ำฝาดน้ำเปรี้ยวน้ำจืดก็อะไรก็ช่างรวมถึงทะเลแล้วเป็นน้ำเค็มหมดอาหารที่เราบริโภคเข้าไปจะสมมติว่าเป็นผักเป็นผลไม้หรือจะสมมติว่าเป็นถั่วสมมติว่าเป็นข้าวโพดสาลีข้าวสุกข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรก็ช่างในเมื่อรวมเข้าไปถึงท้องแล้วสภาพของสิ่งนั้นๆแปรเป็นของปฏิกูลไปหมดจะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอร่อยแค่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างกลายเป็นของปฏิกูลหมดรสนั้นๆเป็นของไม่เที่ยงรูปร่างของอาหารทั้งหมดไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงคือยังไงเข้าไปถึงปากการเปลี่ยนแปลงของรูปอาหารก็เปลี่ยนไปเข้าไปถึงท้องความเปลี่ยนแปลงของรูปอาหารก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากนี่ก็ว่ารูปอักเป็นของไม่เที่ยงกลิ่นจะว่ากลิ่นอะไรอะไรที่เรียกหอมอาหารหอมอย่างนั้นหอมอย่างนี้ในเมื่อเข้าไปถึงปากเข้าไปถึงท้องคำว่าหอมอาหารนั่นๆไม่มีนี่กลิ่นก็เป็นของไม่เที่ยงกลิ่นก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปรสก็เหมือนกัน จะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันนี่ในเมื่อเข้าไปถึงปากถึงท้องแล้วรสนั้นๆก็สลายเปลี่ยนไปหมดสรุปแล้วกายเป็นของปฏิกูลไปทั้งหมดคำว่าปฏิกูลก็หมายถึงก็แปลว่าเป็นของที่น่าเกลียดนั่นเองจะอร่อยขนาดไหนราคาแพงมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างกายเป็นของปฏิกูลกายเป็นของที่น่าเกลียดร่างกายของเราที่จะมีที่มีกว่าการเจริญเติบโตเจริญเติบโตก็อาศัยอาหารที่เป็นของปฏิกูลนั่นแหละมาเป็นร่างกายร่างกายของใครไม่เจริญเติบโตเพราะอาหารปฏิกูลไม่มีไม่เจริญเติบโตจะเจริญเติบโตเพราะอาหารที่ปานี้มีการแต่งอย่างสวยอย่างงามอันนั้นไม่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เพราะอาหารที่เข้าถึงปากและถึงท้องจะต้องเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นร่างกายที่อาศัยอาหารก็ต้องอาศัยอาหารที่ผ่านปากเข้าถึงท้องร่างกายจึงจะประโยชน์อันจึงไปอาหารจึงเป็นประโยชน์แก่ร่างกายถ้าหากว่าอาหารยังไม่เข้าในผ่านไปปากไปถึงท้องอาหารนั่นจะไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนี่เลยอาหารเข้าไปถึงปากถึงท้องเป็นอย่างไรจะสมมุติเรียกกันว่าอย่างไรๆอย่างไหนอย่างไรก็ช่างก็เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นสรุปแล้วร่างกายของเราที่สมมุติว่าเป็นเรานี้ก็คือกองอาหารที่ปฏิกูลนั่นเองมากองเป็นเราเอาอาหารที่ปฏิกูลอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็เป็นของปฏิกูลอยู่ในกระเพาะอยู่ในท้องอันนั้นน่ะมาเป็นร่างกายร่างกายของใครเจริญเติบโตเป็นร่างกายเพราะไม่ใช่เพราะอาหารที่ปฏิกูลที่ในที่หนึ่งไม่ใช่อาหารปฏิกูลในท้องไม่มีมีได้เจริญเติบโตเพราะอาหารที่เป็นปฏิกูลในท้องด้วยกันทั้งนั้นหมายความว่ากองร่างกายของเรานี้ก็คือกองอาหารที่ปฏิกูลนั่นเองแต่ส่วนใดก็ช่างถ้าหากว่าไม่มีการชำระไม่มีการซักการฟอกส่วนนั้นเป็นของหมิ่นทั้งนั้นจึงต้องมีการอาบน้ำต้องมีการขัดการถูการสีใช้อะไรต่อมีอะไรที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดคราบเหงื่อคราบไข่ก็หามาเพื่อกำจัดกลิ่นและคราบเหงื่อคราบไข่เหล่านั้นล้วนแต่เป็นของปฏิกูลของปฏิกูลที่เราชำระกันอยู่เสมอๆนั่นมาจากไหนเล่ามันออกมาจากร่างกายที่ปฏิกูลนี่ทั้งนั้นถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่ปฏิกูลแล้วซ้ายของที่ออกจากร่างกายทำเราไม่จำเป็นต้องไปซักไปฟอกกันจะว่าผ้าผ่อนท่อนสบายจะขาวจะสะอาดไม่ขนาดไหนเพียงใดก็ช่างมีการมานุ่งมาห่มมาสัมผัสถูกต้องร่างกายของเราประเดี๋ยวประดาวเปลี่ยนสภาพไปสีก็เปลี่ยนแม้แต่กลิ่นก็เปลี่ยนอะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนไปหมดเหมือนก็เพราะผ้าคนนั้นมาคุกครีอยู่กับกองปฏิกูลกองเหนือก็ปฏิกูลกองในอะไรต่อไอกลิ่นไอที่ซึมออกไปก็ล้วนแล้วแต่ที่ปฏิกูลทั้งนั้นจะต้องซักกันอยู่เสมอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเป็นอย่างยิ่งจะต้องซักกันแล้วถึงว่าจะนุ่งในอยู่ในสถานที่ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ช่างแต่มันก็ต้องสัมผัสกับร่างกายของเราที่ปฏิกูลนี้ก็ทำให้เป็นของสกปรกขึ้นมาเหม็นเสื้อเหม็นผ้าก็ชอบพูดกันอย่างนั้นแต่เสื้อผ้ามันจะเหม็นได้ยังไง นี่มันเหม็นเราเหม็นคนนี่แล้วก็ว่าเหม็นเสื้อผ้าผ้าเสื้อเสื้อผ้าเหม็นนี่ถูกนี่ถูกนี่เสื้อผ้ามันจะเหม็นได้ยังไงนี่มันนี่มันเหม็นร่างกายของเราร่างกายของเราเรานี่มันเหม็นในเมื่อทราบเสื้อผ้าที่ซ่าสะอาดมาสัมผัสถูกต้องร่างกายของเราที่เหม็นมันก็ต้องเหม็นไปด้วยมันไม่ใช่เสื้อผ้าเหม็นมันเหม็นร่างกายของเรานี่มันทำให้เสื้อผ้าเหม็นไปด้วยการพิจารณาอาหารจึงมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้มากมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้เข้มแข็งให้แยบคายถ้าหากว่าพิจารณาแจ่มแจ้งแยบคายลงไปแล้วอาหารที่เรารับประทานเรารับประทานอันนั้นหลายจักการเป็นธรรมะขึ้นมาเรียกว่าธรรมธาตุนี่ธรรมะทั้งหมดนี่นี่ล้วนแล้วแต่ที่เป็นกรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดความอยากนี่กำจัดความโลภกำจัดความโกรธกำจัดความหลงได้ทั้งนั้นถ้ากำจัดความโลภมันไม่รู้เราจะไปโลภอะไรกินอะไรกินด้วยความโลภมันก็โลภของสุขภพโลภของปฏิกูลนี่มันก็กำจัดความโลภตั้งกำจัดราคะที่ใกล้เคยกำเริบรุนแรงมันก็ไม่กำเริบออกมารุนแรงให้แสดงให้เห็นเพราะมองไปทางไหนมันก็เห็นแต่ของปฏิกูลมองไปทางไหนก็เห็นแต่ของปฏิกูลเด้อมองไปทางไหนก็เห็นแต่ของปฏิกูลเกลื่อนไปทั้งโลกจะเอาผ้าเสื้อผ้าสีสันวรรณะไปปิดไปห้อยหุ้มหุ้มห่อยังไงก็หุ้มห่อของปฏิกูลไว้ธรรมธาตุที่เป็นของจริงในหัวใจของเราเข้าไปรู้เห็นแจ้งชัดแล้วธรรมธาตุที่เราบริโภคขบฉันกันนี่ละจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสราคะก็เป็นธรรมเออราคะในธรรมธาตุก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาโทสะธรรมธาตุก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจะขัดเกลาโทสะได้อย่างไรเพราะเรามองไปทางไหนก็เห็นแต่กองปฏิกูลมองไปทางไหนก็เห็นแต่กองปฏิกูลคำว่ามองไปทางไหนเห็นเป็นเราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีแล้วจะไปโกรธอะไรก็ของปฏิกูลนั่นจะไปโกรธอะไรก็ของปฏิกูลกองปฏิกูลทั้งกองเราไปโกรธจะเรียกว่าเป็นคนโง่หรือคนฉลาดนี่ตัวโทสะตัวนี้มันก็ระงับไปตัวโทสะตัวนี้มันก็ถูกกองปฏิกูลอันนี้ละทำลายกองโมหะความหลงในเมื่อเราแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่ากองคนกองเรากองเขากองสัตว์นี่ในไทยนี่ที่เกิดมาตายในโลกก็ล้วนแต่เป็นกองปฏิกูลทั้งนั้นนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงโมหะความหลงมันก็หายไปเบาบางไปจึงว่าการพิจารณาอาหารให้ชัดตามความเป็นจริงของเขาชัดตามความเป็นจริงของอาหารก็คือเห็นเป็นของปฏิกูลนั่นเองนี่ถ้าเห็นง่ายๆเห็นชัดๆเรารับประทานเราจับอาหารอะไรตัวอะไรที่อร่อยมากอันนั้นยิ่งเปื้อนมากเอามือไปจับก็เปื้อนแล้วเปื้อนแล้วทำยังไงล่ะเปื้อนแล้วเอาไอ้ก็ต้องเอาไปล้างถ้าหาบางทีล้างไม่ดีไม่ก็ยังมีกลิ่นที่อีกนั่นกลิ่นเราไม่ได้ว่ากลิ่นหอมนะกลายเป็นกลิ่นเหม็นขึ้นมาภาชนะที่เราจะใส่อาหารที่จะปราณีตมีค่ามีราคามากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมาถูกต้องนิดเดียวก็ต้องเอาภาชนะไปล้างบาตรใบของเราสะอาดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเอาไปใส่อาหารประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เอาไปล้างนี่ล้างไม่ดีบางทีมันยังมีกลิ่นได้อีกนั่นกลิ่นอะไรกลิ่นอาหารเราไม่ได้ว่ากลิ่นอันนั้นเป็นการหอมแล้วนะว่ากลิ่นอาหารกลายเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่เราไม่ต้องการอะไรล่ะจะถ้วยชามก็ช่างจะว่าหม้อว่าหุงหม้อต้มอะไรก็ช่างถ้าล้างไม่ดีกลายเป็นของเหม็นไปหมดนี่มันเหม็นของปฏิกูลโดยธรรมชาติ จึงให้พิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันเป็นประจำเป็นประจำให้มากอาหารที่เราเคยโลภนี่โลภอยากอย่างนั่นโลภอยากอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรความโลภนั้นจะถูกกำจัดไปในเมื่อเราเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลยิ่งว่าการพิจารณาอาหารให้เห็นชัดตามความเป็นจริงมีความเป็นจำเป็นอย่างยิ่งภาวนาจะเป็นแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับการกินนี่ล่ะเพราะว่าในทางว่าการกินการขบฉันนี่ขบฉันถูกต้องเป็นทำการภาวนาก็เจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยไปได้ดีถ้าหากว่าการขบฉันฉันไม่เป็นกินไม่เป็นปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจภาวนายังไงก็ไม่เป็นไม่ได้เรื่องดอกใครต้องการภาวนาดีใครต้องการภาวนาสงบใครต้องการที่จะให้กิเลสของเราหมดสิ้นเบาบางให้สลายจากจิตจากใจรีบพิจารณาอาหารให้ชัดตามความจริงให้ได้อาหารก็เป็นธรรมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจอาหารก็เป็นธรรมะเป็นธรรมที่จะประหารกิเลสคือราคะโทสะโมหะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกล้วนแต่เป็นธรรมที่จะประหารกิเลสได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราแจ่มแจ้งในสภาพความเป็นจริงของเขาถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งทราบชัดตามความเป็นจริงของเขาทั้งหมดในโลกล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะได้ทั้งนั้นจึงว่าใครสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหากำเริบก็มีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะกำจัดกิเลสตัณหาก็มีอยู่เต็มโลกเหมือนกันความเกิดก็เป็นกิเลสตัณหาความแก่ความตายกองเกิดกองแก่กองตายล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสตัณหาได้ทั้งนั้นกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้จึงว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกำเริบธรรมที่จะสลายธรรมที่จะทำลายกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นเองมีอยู่เต็มโลกเหมือนกันเหมือนกันหน้ามือมันหลังมือของเรานี่หลับพิกเย็นในทันนะหน้ามือก็ขึ้นมาแล้วเอาหลังมือขึ้นมาหลังมือก็ขึ้นมาจิตของเราดวงเดียวดวงนี้ล่ะผลิตได้ทั้งธรรมเป็นธรรมแก้กิเลสผลิตได้ทั้งกิเลสมาทำลายจิตใจต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการที่จะผลิตธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมประจำจิตประจำใจต้องตื่นตัวในการที่จะยกธรรมะประจำจิตประจำใจของเราอยู่เสมอเรียกว่าใจของเรามีธรรมะประจำใจของเรามีธรรมประจำจิตประจำใจใจที่มีธรรมกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายเกี่ยวก่อกวนรบกวนไม่ได้ใจที่ว่างจากธรรมเป็นเรือนชานบ้านช่องของตัวกิเลสดีๆนั่นเองกิเลสมันตัวซุกซนกิเลสมันตัวดื้อด้านมันรู้เอกเหตุของเราในเมื่อกิเลสมันเป็นเรือนชานบ้านช่องของเรากิเลสมันก็ดื้อด้านซุกซนไปเหมือนกับกิเลสนั่นจึงว่าต้องน้อมในธรรมะให้มาใส่จิตใส่ใจปารภธรรมให้ไว้ในจิตในใจของเราเสมอนี่ก็เป็นการจำพรรษาจากการจำพรรษานี่ก็หมายถึงว่าการจำพรรษาอยู่ในอาวาสในที่ในวัดวาอาวาสใจของเราก็ควรจำพรรษาใจจำพรรษาก็คือเอาจำไว้กับธรรมะเอาธรรมะมาประจำไว้กับจิตกับใจของเราก็เป็นการจำพรรษาทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเรามีธรรมะประจำใจของเราประจำอยู่กับธรรมะนั่นละใจร่มเย็นเป็นสุขเราจำพรรษาอยู่ณอาวาสสถานที่นี้ถึงจะอยู่กันมากมายหลายองค์หลายท่านเราก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรามีธรรมะประจำจิตประจำใจเราจะเอาใจของเราจำพรรษาอยู่กับธรรมะถ้าหากว่าเราไม่เอาใจของเราจำพรรษาอยู่กับธรรมะใจของเราจะเป็นลิงเป็นข้างกระโดดโลดเต้นไปหาฝากหาหนามมาทิ่มแทงจิตใจของเราล้วนแล้วแต่ที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนหาความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชไม่ได้ ถึงต้องพากันตั้งอกตั้งใจพากันระมัดระวังพากันประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทระลึกถึงอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราประมาทหรือไม่เดี๋ยวนี้การกระทำในจิตในใจของเราขนาดนี้เราประมาทหรือไม่จะอยู่ในอิริยาบถใดก็ช่างให้เตือนระลึกเตือนเราอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ในการกระทำจิตทำใจของเราอยู่นี้เดี๋ยวนี้อยู่ในความประมาทหรือเปล่าถ้าหากว่าเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอเราก็จะตั้งใจอยู่เสมอก็ตั้งใจมีการกระทำภายในใจอยู่เสมอให้มีธรรมะประจำจิตประจำใจมีสติธรรมประจำเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวแล้วก็มันก็เหมือนกับคนไม่มีตาเนี่ยชนซ้ายชนขวาชนต้นไม้ชนตอไปว่าแต่ไก่หนังถลอกไปตามภาษาคนตาบอดนี่คนตื่นมันจะไปหาชนทำไมคนตื่นมันก็อะไรที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายมันก็หลีกเอาทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งโล่งในการที่จะเดินไปก็เดินไปทางนั้นนี่คนตื่นคนลืมตาเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าคนหลับคนตามเองก็ไม่คนไม่เห็นไม่เห็นอะไรนี่มันก็เดินไปลักษณะคนไม่เห็นท่านเองอะไรต่ออะไรชนไม่เลือกผลก็เกิดมาล่ะมีแต่บาดแต่แผลผลก็เกิดมามีแต่บาดแต่แผลมีแต่บาดแต่แผลไปทั้งเนื้อทั้งตัวจุดทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจนี่หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้กลายเป็นพระที่ประกอบด้วยโรคร่างกายก็ประกอบด้วยโรคจิตอบเจ็บอดไปเอ็ดแต่จิตใจก็เจ็บแต่ประกอบด้วยโรคนี่เดี๋ยวก็โรคอย่างนั้นมารบกวนเดี๋ยวก็โรคอย่างนี้มาก่อกวนนี่เนื่องจากความประมาทเป็นเหตุเราไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นอะไรที่จะอะไรที่เป็นความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเอาไว้รีบพากันเอาอันนั้นมาเป็นหลักดำเนินประพฤติปฏิบัติการพิจารณาอาหารปฏิกูลเดินไปก็ไปบิณฑบาตก็พิจารณาไปกลับมาก็พิจารณามาลายจัดอาหารก็พิจารณาอาหารจ่ายจัดแล้วก็พิจารณาอาหารครบฉันก็พิจารณาอาหารหลังจากฉันก็พิจารณาอาหารในเมื่อตั้งใจเราก็ต้องการมีโอกาสที่จะทราบชัดตามความเป็นจริงของอาหารนั้นได้ที่ไม่จริงไม่ที่ไม่แจ่มจริงตามความเป็นจริงเพราะอะไรก็เพราะการไม่จริงจังในการที่จะพิจารณาศึกษาให้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเองมันก็เลยไม่แจ่มแจ้งให้นั้นไม่แจ้งนั้นไม่แจ้งในอาหารจะไปแจ้งอื่นไม่ได้ดอกของเห็นอยู่ของตาเห็นอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะที่เป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนยิ่งมีความใจจะยิ่งใช้ความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นไปเราจะไปรู้ไปเห็นได้อย่างไรธรรมะของปฏิกูลชัดๆธรรมะที่ปฏิกูลมันเห็นชัดๆนี่แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นมันคนไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติการบวชการเรียนไม่สนใจในการศึกษาประพฤติปฏิบัติการบวชการเรียนก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนี่พูดกันถึงการบิณฑบาตการขบการฉันกลับไปฉันแล้วให้ผ้าผ่อนท่อนสบายมีมีแดดให้พึงแดดเล็กน้อยอย่าตากทิ้งตากผ้าอย่าตากทิ้งพึงนิดหน่อยก็เก็บไว้พับไว้จีบไว้ให้เรียบร้อยเรียกว่าเราใช้อย่างเคารพเพราะผ้าผ่อนท่อนสบายทุกชิ้นเกิดจากน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาติโยมเขาถวายแต่ละครั้งแต่ละชิ้นเขายกใส่เกล้าใส่ศีรษะอธิษฐานสารภาพตามความต้องการของเขาทำอย่างเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือศีรษะเราจะใช้อย่างสุ่ม4สุ่ม5ใช้อย่างไม่มีการระมัดระวังเราเป็นคนที่แย่มากบาตรก็เหมือนกันต้องใช้อย่างระมัดระวังทนุถนอมถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสมบัติของพระศาสนาไม่ใช่ของเราคนก็ทานเราถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมพระสวายสงฆ์นี่บูชาพระพุทธศาสนานี่จึงว่าให้มี ครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างไม่เห็นประมาทสบู่ก็เหมือนกันใช้ต้องให้ระมัดระวังอย่าไปทิ้งให้หนูมันกินอย่าให้หนูมันแก้ไอ้ไรดันลากไปมันชอบมีนะไม่แต่แปรงสีฟันก็เหมือนกันทิ้งเกินไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างน่าจะถือว่ามันไม่อดไม่อยากถืออย่างนั้นมันแย่มากคำว่าแย่มากหมายความว่าอย่างไรก็ให้เข้าใจต้องเก็บให้เป็นที่เครื่องใช้ไม้สอยของเราแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่นี่เครื่องใช้ไม้สอยของเรานี่ต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติถ้าหาว่าของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้แล้วจะไปปฏิบัติอะไรที่ภาคที่อาศัยกุฏิวิหารก็เหมือนกันต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูทั้งข้างล่างข้างบนบริเวณฝาตามบริเวณกรอบหน้าต่างเลย

ันเป็นรอยเท้าเราเดินออกมาอย่าให้มีรอยเท้าเราถ้าหากว่ามันมีรอยเท้าเราก็เช็ดเสียอย่าปล่อยให้คนอื่นมาเช็ดบางทีเข้าไปในห้องน้ำบางทีมันเปียกข้างนอกมันแห้งเดินออกมามันเปียกเราก็เช็ดเสียอย่าให้มันมีรอยของเรารอยของเราไม่ใช่รอยพระพุทธเจ้ารอยพระพุทธเจ้าใครเห็นก็ใครก็กราบรอยของเรานี่มันเป็นยังไงมันรอยของมีกิเลสให้คนอื่นเขากราบเขาไหว้เขาเช็ดเขาถูมันไม่ถูกต้องอันนี้อันหนึ่งทางเข้าการออกนี่ต้องดูซะก่อนว่ามันแห้งอยู่ถ้าหากว่ามันเปียกอยู่ก็ควรที่จะเช็ดให้แห้งถ้ามันแห้งอยู่อย่าให้รอยของเราปรากฏในที่มันแห้งมันสะอาดแล้วอันนี้เรื่องห้องน้ำห้องส้วมก็มีความสำคัญเมื่อการส่งน้ำในห้องน้ำนี่ก็ยังอย่าพากันไปส่งกลางคืนถ้าไม่มีความจำเป็นอาบในปัดในปัดในตายกันเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจอะไรรีบส่งน้ำส่งท่าให้เรียบร้อยอย่าคอยจนกระทั่งค่ำจนทั้งมืดไปจุดไฟให้ติดไฟให้แต่ส่งน้ำอันนั้นอย่าให้ไม่มีความจำเป็นอย่าให้มันมีหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมตั้งใจเอาไว้เดินโยงกลมเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็พักถ้าหากว่าไม่ต้องการพักก็นั่งภาวนาต่อพักลงไปก็ตั้งใจเอาไว้รู้สึกตัวถ้าหากว่าหลับต้องการหลับลงไปรู้สึกตัวจะลุกขึ้นนั่งสมาธิต้องตั้งเป้าตั้งหลักรู้ว่าจัดตารางไว้ตารางวันหนึ่งเราจะทำยังไงการจำพรรษาก็คือเนี่ยต้องจำใหญ่เนี่ยเรานี่ต้องจำกัดตั้งใจต้องตั้งสัตย์ในการในปฏิบัติของเราวันหนึ่งเราควรทำยังไงหลังจากปัดตาเรียบร้อยแล้วส่งน้ำส่งท่าเดินจงกรมกันดูด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็ดีมันจะได้แข่งขันการแข่งขันการเดินจงกรมใครจะเดินเก่งแข่งขันนั่งสมาธิใครจะนั่งเก่งแต่เราไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะนี่ท่านผู้โน้นทางผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดแข่งขันเพื่อเอาชนะเราเราไม่เก่งก็ต้องไทยแช่ชนะความไม่เก่งของเราให้ได้เราขี้เกียจขี้ข้างก็ต้องชนะความขี้เกียจขี้ข้างของเราให้ได้ไม่ต้องไปชนะท่านผู้หนึ่งผู้ใดชนะเรานี่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นการชนะเลิศชนะตนนั่นแหละก็ดีชนะคนอื่นถ้าแพ้เจ้าของก็ไม่ได้เหลืออะไรให้มีความอ่อนน้อมเคารพให้มีความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันเน้นอย่าให้แข็งกระด้างกับพระแม้แต่จะเป็นพระเล็กพระน้อยบวชใหม่ก็เน้นก็ต้องให้เป็นเน้นต้องรักษาสภาพของเน้นอย่าไปแข็งกระด้างพระไม่ดังพระก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเป็นลำดับเราไม่ได้เคารพอะไรเคารพธรรมเคารพวินัยการเผยพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันพระเนนในจะนั่งอยู่เนนจะไปคุยกับพระอันนั้นไม่เอาจะพูดกันด้วยจิตใดๆก็ช่างถ้าหากว่ามีจิตที่จะพูดเนนให้ผู้นั่งเสียก่อนถ้าหากว่าพระนั่งอยู่พระก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่จะไปยืนพูดอย่างนั้นก็ไม่เอาของเหล่านี้มันเรื่องชาวบ้านเขาก็ปฏิบัติกันตามเดินผ่านหน้าซึ่งกันและกันพระยืนนั่งอยู่การเดินผ่านไปด้วยกิจมีความจำเป็นจะต้องแสดงความอ่อนน้อมไม่ใช่ตึงพอปันอาหารแก้วครับอ่อนให้มันเป็นหลังก้มให้มันเป็นอ่อนน้อมให้มันเป็นคุกเข่าให้มันเป็นนั่งให้มันเป็นปั้นนมมือกราบไหว้ให้มันเป็นพูดจาปราศัยปั้นนมมือขึ้นถึงจะเป็นพระเล็กพระน้อยอายุย่อไอ้ที่เรียกก็ไม่ผิดกันมากก็ควรแสดงออกการแสดงออกในทางเป็นธรรมเป็นวินัยไม่ทำ

0: ให้เกิดความเสียหายอะไรเป็นการฝึกเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันไม่มีความจำเป็นอย่าไปเกี่ยวข้องไม่มีความจำเป็นอย่าไปพูดจาปาสายศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปสนใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำเราเป็นคนหลีกเล้นอย่าทำเป็นคนที่เสนอหน้าเสนอตาการกราบการไหว้ก็หัดเจ้าของอยู่เสมอแม้แต่จะกราบคนเดียวอยู่ในกุฏิก็ให้มีความอ่อนน้อมนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้านอบน้อมถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในจิตในใจกายมันก็นอบน้อมนิ่มนุ่มนวลลงไปถ้ากาเป็นพิธีกาเป็นพิธีมันก็นี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นศาสนาพิธีเพราะการกระทำของเรานี่ละธรรมนายพระศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าพิธีเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเราทำเป็นพิธีเราทำเป็นพิธีนั่นเราเป็นผู้ทำลายทำอะไรต้องให้เป็นข้อปฏิบัติทำอะไรต้องเป็นข้อปฏิบัติการปัดการกวาดการเช็ดการถูก็เหมือนกันให้เป็นข้อปฏิบัติอย่าทำไปคุยกันไปอย่าทำลักษณะที่เรียกว่าไม่มีสติสตังในการกระทำจะกวาดสลาก็ช่างจะถูสลาก็ช่างจะทำอะไรต่ออะไรก็ช่างคำว่าขั้นนองในการทำอย่าให้มันมีความว่าลักษณะทำอย่างขั้นนองอย่าให้มันมีต้องมีการเสน่ห์มีสติสตังในการทำทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการแก้จิตแก้ใจของเราที่มันเคยขนองพระพุทธเจ้าท่านว่าจิตใจมันลิงถ้าหากว่าเราจะเอาลิงมาเป็นคอยเป็นการกระทำของนักบวชมันใช่ไม่ได้เราต้องเอาสติธรรมมาเป็นธรรมที่จะกำจัดลิงกำจัดไอ้ความเคยขนองของจิตของใจของเรานั้นไม่ปล่อยให้มันออกไปขนองโดยปราศจากสติธรรมการปาดกระต่ายก็เหมือนกันเอกวาดก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มสององค์สามองค์คุยการสนันวันไหวอันนั้นไม่เอาคุยกันให้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นแก่นเป็นสารเป็นประโยชน์มีจิตมีความจำเป็นยิ่งค่อยพูดกันปาดเวลาก็เหมือนกันบางที่ปาดในโบสถ์นี่กวาดในโบสถ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ยินเสียงสารพัดทั้งครูบาเทน้อยครูบาใหญ่มันเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่าให้มันมีเรื่องเหล่านี้อย่าว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญมันเป็นการแสดงออกของเรื่องของจิตใจเราทั้งนั้นจิตใจของเราเป็นอย่างไรการแสดงออกของเราเป็นอย่างนั้นการกระทำของเรานี่มันไม่มีจิตใจมันเด็กมันทำอะไรไม่เป็นเมื่อคนตายยังพากันสำเนียกพากันระมัดระวังให้มากถ้าทายาทโยมเขานั่งอยู่นี่อยากจะจักเป็นใครใครก็ช่างเราเดินผ่านหน้าผ่านตาก็ต้องแสดงความเคารพเคารพมันน่าจะรู้จะว่าเป็นคุณผู้ชายจะว่าเป็นครูหญิงคุณผู้หญิงอะไรก็ช่างยานลักษณะเดินตึงตึงต่างๆเฉียดไปกลายไปไอ้อันอย่างนั้นไม่เอาโอ้พระศาสนานี่กว้างขวางมากกว้างขวางมากๆทีเดียวเราเป็นผู้ที่รับผิดชอบพระศาสนาและต้องเป็นผู้ที่มีความรอบตัวอยู่เสมอการที่จะรอบตัวได้ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังการระมัดระวังให้ยิ่งให้สายตาของเราให้เป็นประโยชน์ให้หูของเราให้เป็นประโยชน์ในเมื่อตาเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาฝึกเราหูได้ยินสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นำมาฝึกเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงถ้าหากว่าไม่ใช่ตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่หูให้เป็นประโยชน์นะมันก็เป็นไม้มันก็เป็นในของในไม่ไม่เองไม่เขาเรียกว่าไม้แก่กายเบ็ดเห็ดแก่กายแกงไม้แก่มันดัดไม่ได้นั่นมันนานๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นใครไม่สบายก็ให้บอกกล่าวกันบอกผู้อยู่ที่ไกล เจ็บหัวปวดท้องหรือว่าลงท้องอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ให้บอกผู้ที่อยู่ใกล้นั้นควรที่จะเยียวยากันโดยวิธีใดก็จะได้เยียวยากันไปดูแลกันไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่จะมีความประสงค์ที่จะอดอาหารวันสองวันสามวันควรที่จะมีการบอกกล่าวท่านผู้ใดผู้หนึ่งให้ทราบแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเน้นในเรื่องนี้มากใครมีความประสงค์ที่จะมาฉันอาหารต้องการที่จะทรมานเจ้าของเพราะกิเลสตัณหามันกำเริบมากดัดมันให้ไม่ให้มันกินข้าวกินอาหารอย่างนี้ก็ในเมื่อมีความประสงค์อย่างนั้นจะอดกี่วัน1วัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งให้มีการบอกกล่าวจะได้ไม่ต้องถามกันคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงถ้าหากว่าไม่มีการบอกกล่าวกันเวลาป่วยเวลาไข้ขึ้นมาก็คิดว่าคนนั้นไม่กินข้าวองค์นั้นไม่กินข้าวทั้งที่เจ้าองค์นั้นก็ป่วยไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตได้นั่นใครมีความประสงค์ที่จะอดไข้อาหารก็ให้มีการบอกกล่าวไม่สะดวกในการที่จะบอกครูบาอาจารย์ก็บอกผู้หมู่เพื่อนที่สนิทหรือใกล้ชิดกันนั่นนี่และเมื่อบอกใครแล้วก็ควรที่จะมาบอกครูบาอาจารย์บ้างดีท่านจะได้รู้ว่าใครอดอาหารวันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันควรที่จะสงเคราะห์ด้วยเครื่องดื่มด้วยวิธีอันใดท่านก็จะสงเคราะห์อยากทำยังไงก็ทำอยากทำยังไงก็ทำอัตตาธิปไตยจนกระทั่งไม่เป็นธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมาธิปไตยให้ไม่เป็นไปเพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติธรรมมากมันเป็นภาระหนักไม่ใช่หนักเพราะไม่กลัวใหญ่ที่อยู่ที่อาศัยจะไม่พอไม่ใช่กลัวว่าอาหารการกินจะไม่พอไม่ใช่กลัวว่าผ้าผ่อนนุ่งเครื่องนุ่งห่มจะไม่พอนี่มันกลัวมันลึกๆกว่านั้นจึงว่าไอ้ที่กลัวลึกๆกว่านั้นนะให้พากันระมัดระวังอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีนะขนาดบอกคือเสมอบางทีมันเผลอมันยังมีอ้างไม่สบายบางอ้างเจ็บนั่นเจ็บนี่นี่คนเรื่องของพระก็เรื่องของกิเลสนั่นที่มันมากล่ะเรื่องของพระจริงๆไม่มากดอกมันเรื่องของกิเลสมันก็มากกิเลสมันจะเป็นออกข้างๆคู่ๆออกนอกลู่นอกทางมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่มากมีความถูกต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมดเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นเรื่องของพระเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของกิเลสมันไม่เป็นธรรมมันต้องพูดกันที่พูดตอนนี้มันพูดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันจะแสดงออกไปทางไหนมันจะออกไปทางไหนพูดไม่พูดกันทางมันจะออกหรือเนี่ยปิดทางไม่มันไปเพราะทางออกมันสารพัดจึงให้พากันระมัดระวังถ้าหากว่าขาดความระมัดระวังล่ะมันจะสะดุดในตามันจะพูดให้ง่ายๆจะขวางหูขวางตาถ้าหากว่าไม่พากันระมัดระวังตามันไม่ใช่ไปหาขวางหูไม่ใช่ไปหาขวางแต่ไอ้สิ่งที่แสดงออกอ่ะมันขวางเรื่องของกิเลสมันแสดงออกมามันขวางทั้งนั้นแต่บางทีเจ้าของไม่รู้บิณฑบาตทางนี้ใกล้ใครไม่สบายใครอ่อนใครเหนื่อยใครเพลียไปบิณฑบาตทางใกล้ได้ใครอยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่ในสภาพที่แข็งแรงก็จะไปควรที่จะไปบิณฑบาตทางไกลเว้นแต่ว่ามีการควรที่จะรับบาตรท่านผู้นั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากอันนั้นไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเดินไปก็ไม่ได้เดินไปเดินมาก็ไม่ได้รับบาตรท่านผู้หนึ่งผู้ใดนี่ควรไปทางไกลให้ผู้ที่อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงเดินทางใกล้เดินทางบินทบาทไกลมันมีโอกาสได้ภาวนามากมีนะบางองค์ท่านบินทบาทลงจากศาลาเร็วออกจากเฮเซสลายอย่างนี้ท่านนับเพียงกระทั่งถึงบ้านและทีนี้ขากลับท่านก็นับลู่ด้วยขาไปเท่าไรขากลับมาเคลียเท่าไรที่นับเก้าของท่านได้ไม่หลงนับทำไมได้ประโยชน์อะไร นับเพื่อเป็นการนับนั่นแหละมันเป็นการภาวนาไม่ใช่นับได้ง่ายๆต้องใช้ความพยายามมากๆทีเดียวถ้าหากว่าใช้ความพยายามน้อยนี่นับไม่ได้ดอกนับแล้วก็ลืมแล้วก็หลงแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าสำรวมตาระมัดระวังใจไปในตัวการเดินไปบิณฑบาตอย่าเดินคู่เคียงคู่กันอย่าเดินเคียงคู่กันถ้าเดินเคียงคู่กันนะมันอดที่จะคุยกันไม่ได้ต่างองค์ต่างเดินต่างองค์ต่างไปเหมือนก้าไปองค์เดียวพิจารณาอาหารที่เราไปแสวงหาสภาพเป็นอย่างไรของทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอาหารแต่ว่าข้าวเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นข้าวเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอาหารเขาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในโลกเขามีการเกิดแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นหมากเป็นรวงเป็นลำต้นขึ้นเป็นแล้วทีนี้เขาก็ตายไปไอ้ลูกของเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ในเมื่อมันพี่มีพืชมีพันธุ์ในเมื่อเริ่มเป็นพืชเป็นลูกมันเป็นมันเกิดลูกมันขยายพืชพันธุ์ก็เป็นลำต้นขึ้นมาลำต้นขึ้นมามันไงไอ้เลยลูกมันแก่ต้นมันก็ตายไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะไปรู้ว่าเขาเป็นต้นข้าวได้อย่างไรต้นอะไรทั้งหมดก็เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอาหารเราไปแสวงหาอาหารไปแสวงหาธรรมชาติที่เกิดมาตายในโลกนั้นเองเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายก็เอามาหล่อเลี้ยงธรรมชาติที่เกิดมาตายในโลกนั่นแหละให้อารมณ์อยู่กับความคิดความอ่านหายใจของเราหมุนอยู่กับความสัจธรรมความจริงที่เป็นตรงความจริงอยู่ในโลกหายใจของเราหมุนอยู่กับความจริงที่ทรงความเป็นจริงอยู่ในโลกตลอดกาลให้มันทะลุถึงเป้าอันนั้นคิดอะไรคิดถึงความจริงคิดอะไรคิดให้ถึงทะลุเป้าแล้วมันจึงอันนั้นจึงเป็นธรรมะขึ้นมาธรรมะคือสัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงมีทุกอย่างเพราะทุกอย่างมีสัจธรรมประจำอยู่ทั้งนั้นอะไรผ่านมาในใจของเราคิดอะไรคิดอันนั้นให้เข้าถึงทะลุคิดให้ทะลุเป้าคิดให้เข้าถึงความจริงความจริงในทะลุถึงความจริงแล้วอันนั้นเป็นสัจธรรมเรารู้สัจธรรมสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะทุกอย่างมีสัจธรรมทั้งนั้นคิดอะไรคิดให้ทะลุเป้าคิดให้ทะลุถึงสัจธรรมของเขาใจของเราให้หมุนอยู่กับเรื่องสัจธรรมเหล่านี้อย่าให้ใจของเราเลื่อนลอยไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีสติอันนั้นเหมือนกระลิงกระข้างตามแต่ที่จะกระโดดนั่นกระโดดนี่ใจของเราต้องรักษาการรักษาใจนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติผู้ไปรักษาใจได้อันนั้นคือพระคือผู้ไปรักษาใจได้คุ้มครองรักษาใจได้คือพระผู้ที่มุ่งในการศึกในการที่จะรักษาคุ้มครองจิตใจอันนั้นคือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตให้จิตเป็นพระเป็นนักบวชนั่นเองต้องมีความพยายามอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับอย่าปล่อยเวลาตื่นให้เป็นประโยชน์เล่าเมื่อยาใช้เวลาตื่นให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราปล่อยเวลาตื่นของเราให้ไม่เป็นประโยชน์ที่เด็กมันจะดึงไปเป็นประโยชน์ของมันวันนี้พูดกันถึงเรื่องการพิจารณาอาหารเพราะเป็นวันเริ่มต้นเข้าพรรษาพูดกันถึงเรื่องอาหารอาหารนี่มีความสำคัญมากๆให้พากันเห็นความสำคัญของอาหารและพากันพิจารณาศึกษาอาหารที่เราขบฉันกันนี่ให้แจ้งชัดแจ่มแจ้งแล้วอาหารจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของเราและการปฏิบัติธรรมของเรามีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับถ้าหากว่าเราผ่านการพิจารณาอาหารแยกคายชัดตาแจ่มแจ้งตามความจริงของเขาแล้วนี่อันนี้เป็นเบื้องต้นเอามาพูดในวันเริ่มต้นของพรรษานี่ ใครมีความประสงค์เดือนหงายเดือนสว่างจะเดินออกไปทำดานหินตรงนู้นตรงนี้ไปไม่ต้องไปหลายองค์ไปผู้เดียวเดินไปให้มันได้สัมผัสปีเวความวิเวกสัมผัสความโง่สงบความเงียบมันได้ความคิดความอ่านอยู่ในนั้นล่ะถ้าหากว่าเดินไปเป็นหมู่ความคิดความอ่านมันก็อดที่จะเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่ได้เดือนสว่างฝนไม่ตกอยู่อย่างนั้นยังมีโอกาสได้สัมผัสสัมผัสอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสสัมผัสนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสทางตาก็เกิดความรู้สัมผัสทางหูก็เกิดความรู้ความรู้อะไรรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นนั้นเอามาเป็นความคิดรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าขาวรู้ว่าดำรู้ว่าอะไรนะสิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็เอามาคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เอามาคิดมาคิดให้มันหมดคำว่ารู้แจ้งรู้แจ้งคำว่ารู้รอบก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีเรื่องแค่นี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นดินนี้ทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไม้หมดทั้งโลกทั้งข้างนอกข้างในแล้วระบมด้วยไฟอีกถึง5ไฟตามพระวินัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริขารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่ายๆเคยมีผู้ไปขอรับบาทท่านเวลาขากลับจากบิณฑบาตเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาทว่าเคยปฏิบัติต่อบาทมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆอันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยายไม่ยอมมอบบาทให้อย่างง่ายดายจนกว่าได้สอนวิธีวางบาทวิธีล้างบาทวิธีเช็ดบาทและวิธีรักษาบาทจนผู้นั้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วท่านถึงจะมอบบาทให้นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาทของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตก็พอทำให้น่าวิตกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกำลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติทีละเล็กละน้อยและค่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆจนจะเข้าขั้นจะอพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเพราะอาจฝืนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้อากับกิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราชนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้าไม่ยอมสำนึกและขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและธุดงควะทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภัยอย่างที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระธุดงกรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียมชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิติเตียนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควัตที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบจะฉุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกันพระธุดงค์เราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจและอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกุมยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกุมแบบนี้น่าจะเป็นแบบล้างมือคอยเปิบแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากธรรมนี้ไว้กับพระธุดงค์เราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏิชายสบงจีวรและการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาซ่องสมกำลังทำลายวงคณะกรรมฐานเราให้ฉิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลินมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเผลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคืบคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่าตั้งเราตัวลื้อด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมในใจให้จมมิดชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเขลาคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบ่อยด้วยสารคุณนั้นก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะความรู้สึกคิดนึกพาให้กลายกายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนให้ฉิบหายวายปวงไปสิ้นไม่มีส่วนใดจะขืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัติจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดกอันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดิ้นในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นลวดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้นเพราะการสู้รบกับกิเลสนานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวแต่จะกลายเป็นซากศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบอวนไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต้องใจ อยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพานซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจำของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจพระอัฐิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเดียดฉันและกลัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกำลังศรัทธาต่างประสงค์พระอัฐิท่านมาไว้สักการบูชาเป็นขวัญใจไว้ระลึกทุกเช้าค่ำวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดิมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือนและเพื่อความแคล้วคลาดปลอดพยันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้วกล้าสามารถในการห้ำหั่นฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสสันดานก่อกำแพงกั้นไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปได้ดังท่านผู้เป็นศาสดาและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศาสนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเหนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาถรรพ์และถูกต้องแม่นยำในการเป็นผู้นำด้วยความราบรื่นชื่นใจโลกยังหิวโหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสน่าเข้าใกล้ชิดสนิทธรรมอยากเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นขวัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหลอลหม่านอันเป็นความวุ่นวายอบายมุขของมนุษย์มานานจนแทบหมดหวังในการแสวงหาทางออกก็จริงแต่หัวใจยังมีความหวังยังสืบต่อเมื่อเห็นสิ่งที่น่าเกาะก็อยากเกาะเห็นสิ่งที่น่ายึดก็อยากยึดเห็นสิ่งที่น่าพึ่งพิงก็อยากพึ่งพิงไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเพราะความรู้สึกต่อความสุขของโลกเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติเพื่อหัวใจตนด้วยสุขปฏิบัตินั่นแลคือเพื่อหัวใจของโลกด้วยในอันดับต่อไปข้อนี้พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วสมัยที่ทรงทรมานพระองค์มิได้ทรงคิดทรงวิตกกังวลในพระทัยว่าจะเพื่อผู้ใดแม้ประชายาที่เปรียบกับดวงพระทัยก็ทรงทำความพยายามปล่อยวางทั้งสิ้นเวลานั้นทรงทุ่มเทความภาคเพียรเพื่อพระองค์ผู้เดียวเมื่อสมพระทัยไร้กังวลหม่นมองทุกอย่างแล้วจึงทรงหวนระลึกความหลังที่เคยทำความปรารถนาไว้และทรงทำหน้าที่ของศาสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้พระสาวกทั้งหลายก็ดำเนินองค์ตามแนวทางของศาสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสำเร็จไปด้วยดีแล้วค่อยสั่งสอนหมู่ชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรมมรดกที่ประทานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขะโตนี้เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลู่นอกทางที่ท่านพาดำเนินมาทำให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความสะเทือนใจท่านพระอาจารย์มั่นคราวที่พักอยู่วัดหนองผือสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุฏิท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ปรารภธรรมในแง่ต่างๆให้ฟังวันนั้นท่านปรารภถึงท่านอาจารย์สาวที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์สาวเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะใครเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เอื้อมสายในองค์ท่านทันทีแต่การให้อวาสสั่งสอนประชาชนพระเนนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่นพูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแล้วนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวติงอวัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในอวาสและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นแล้วไม่จืดจางกลับมาแล้วยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดายบรรดาพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ท่านมักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ทางภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทางนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและยิงในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรยิงและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตา ไม่ค่อยดุด่าจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้างพอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้โอวาทชั่วคราวเห็นในโอกาสพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างดื้อๆชนิดไม่มีความแยบคายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ว่าท่านอาจารย์สาวท่านสิ้นกิเลสอาสวะแล้วดังคำเล่าเลยจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนรให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคำถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์ซื่อๆที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธิ์นั้นด้วยอาการยิ้มแฝงพฤติความเห็นใจและสงสารเธอที่ซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิติโทษใดๆแล้วพูดเป็นเชิง อนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับมาอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดโน่นท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการปฏิบัติไต่ถามอะไรก็ไม่มีอุบายแยบคายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโง่ง่วงนั่งทับอยู่บนศีรษะไม่มีเวลาสางชะโงกหน้าชะโงกหลังราวกับลิงชะโงกดูคนคนโง่หรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เอาเสียจนหน้าทุเรศทำจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ในเวลาฟังการอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้างนอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรรตัวเอาเองเพราะบวชนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้นราวกับการเรียนถามแบบโง่ๆนั้นแฝงอยู่ด้วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นใจความแห่งธรรมที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมเผ็ดร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมที่เต็มไปด้วยเมตตาแสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ้งจับใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสารจนทำให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้ำตาไหลคลอไปได้เนื้อธรรมที่แสดงนั้นผู้เขียนจำได้เพียงเล็กน้อยจึงขออภัยหากผิดพลาดพระเจ้ามหาอันเดียวพาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับว่าโง่เขลาขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตามอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวันการทำประโยชน์แก่หมู่คณะก็นับวันด้อยลงทุกวันความเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรยลงทุกวันเพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตุมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยียวยาทั้งหลายไปทุกวันเวลาวันเวลาของการตายก็คืบคลานเข้ามาทุกทีไม่มีการหยุดพักเพื่อให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขันธ์บ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฝืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีราวกับจะไปจากเราอยู่ทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่ควรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอนหมู่คณะแต่กลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมายบ้างก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอบ้างก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียรบ้างก็เป็นความเคลื่อนคลาดจากหลักปฏิบัติที่พาดำเนินมาบ้างก็เห็นแต่ความโง่เขลาเบาความคิดอันไตรตรองดังที่ถามเรื่องท่านอาจารย์สาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งไม่ใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสดาที่พาดำเนินเพราะเป็นความโง่เขลาอย่างน่าทุเรศเหลือจะทนฟังได้จึงวิตกกังวลกับหมู่คณะอยู่ไม่วายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิปทาเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้นจึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสนุกใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งไม่ใช่เป็นของเที่ยงถาวรพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกันผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไป อย่างแยกไม่ออกก็คือความเหลวไหลที่เคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิมผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพอกพูนทุกข์ไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มารคอยรังควานกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปลงวางลงได้ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกข์ติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเพราะโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สำนึกว่าความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมได้ของดีไปประดับและเชิดชูตนผลคือความสุขกายสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะห์เข็นเวรภัยคอยเบียดเบียนราวีทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิถีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติเพราะทราบอยู่เสมอว่าไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมติที่โลกให้นามกันเวลามีชีวิตอยู่การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเฟ้นอัตธรรมที่ควรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูมิมิได้ปิดบังซ่อนเร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อยดังนั้นการเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะมีความประมาทนอนใจเป็นต้นจึงขัดกับความมุ่งหมายของตนที่มีแก่บรรดาศิษย์มาอย่างสนิทใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจใคร่ประพฤติเพราะขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดย่อมทำคนให้เสียได้ในทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจใคร่คิดกับความไม่ดีนั้นเลยขอนิมนต์ทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พร่ำสอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพีหรือช้อนประคนอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยจะให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารนั้นๆทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟังอันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความคลุมเครือกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวรรคขาดตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้นให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทำเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอแห่งผลที่พึงหวังจึงกรุณาบำเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้พอท่านแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับชาวพุทธเราหากไม่นำลงก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมที่น่าเสียดายสำหรับท่านผู้หวังเทิดทูนศาสนธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกราบเรียนเรื่องอธิท่านอาจารย์สาวว่ามีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองอยู่จังหวัดนั้นนำอธิท่านมาบดให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าครั้งๆแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้เช่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โหพากันเป็นถึงขนาดท่านเทียวหรือนี่พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากันเป็นหมากัดแทะกันกระทั่งกระดูกท่านกินยิ่งกว่าหมาเสียอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดทางหากินจึงพากันกัดแทะกันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทะกินเรียบไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินเฮ้อพร้อมทั้งชี้นิ้วสายไปมารอบๆ บริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่าพวกที่มาอยู่กับผมเวลานี้พากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่รีบตอบเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปกัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินดังพวกสิ้นคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระคอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาปบ้างเลยพวกจิตใจต่ำซามคอยทำลายศาสนาทำลายครูอาจารย์อย่างไม่อาย มีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่นี่ซึ่งคอยจะกัดแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวลาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าคณะพ่อค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกนี้นอกจากทำแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้วยังมีกะโลบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วยไปที่ไหนชอบอวดตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเลื่อมใสมากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชือดเนื้อเฉือนหนังแทะกระดูกครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินยังไม่อายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสียอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่นปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทะยานอยากเข้าบ่อนชัยจนประชาชนพระเนรที่รักศีลรักธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอื้อมระอาไปตามๆกันไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่อยู่กับผมเวลานี้ซึ่งกำลังเรียนวิชาหมาแทะกระดูกและปฏิบัติแบบหมาคอยกัดแทะกระดูกทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปของผมท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายยังมีเด็บเน็บแนมเฉียดหน้าเฉียดหลังเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตัวไม่ติดกระวนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้นเพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่ปลงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแทะเก่งๆตัวหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่าจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำทรามหมดรัศมีแห่งธรรมภายในใจหมดความหวังในธรรมหมดความภาคเพียรทางใจหมดความสนใจฝักใฝ่ในธรรมเปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกเพราะจิตใจกลับกลายคลายจากธรรมไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกามิเป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบุรุษหลงเชื่อตามและกว่าต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิภาณดีฉลาดแหลมคมมีอำนาจวาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวมั่วสุมจนหมดความสำนึกโดยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยความเขย่าก่อกวนต่างๆไม่มีประมาณโดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ว่าดีมีอานิสงส์มากทั้งที่ตนกำลังเตรียมโดดลงนรกหลุมก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจดำรงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพอกพูนส่งเสริมกิเลสประเภทโลกามิตรตลอดเวลานาทีพาให้รบเร้าก่อกวนพาให้ออกเที่ยวชักชวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้วยวิธีการต่างๆมีเรี่ยไรบ้างพาผลิตพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดขลังราคาแพงๆบ้างร้อยแปดจนเราตามไม่ทัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดินิรัติใสร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนกเกษมสันนิรันดร์เทอญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตา SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093

ใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ที่มาสร้างวัดป่าบรรจากที่แรกก็เหมือนกันนะจริงมันอดที่เพราะมันความมันคิดที่ไรมันเป็นให้เห็นทุกทีที่นี่ก็เหมือนกันแล้วปลูกอ้อยดำไอโยมแม่เขาผสมยาหายเลยนั่นแหละยาเข้าอ้อยดำแล้วเลยเอาอ้อยดำมันมาปลูกไว้ตอนออกกุฏิแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้เหล่านี้ไม่มีมันโล่งไปหมดต้นไม้ขึ้นทีหลังนี่มันเขียวชะอุ่มนะต้นอ้อยนะโอ้ยสดสวยงดงามมากเป็นพุ่มขึ้นสวยงามแล้วก็คิดมันจะขนองอะไรก็ไม่รู้ละเพราะเป็นเหตุมาจากหนองขือทางยงกรมเราอยู่ข้างในออกมานี้มันมีอ้อยอยู่นั้นหนูมันมากัดอ้อยกินอยู่ทุกวันคือวันลำสองลำมันออกกินอยู่ผ่านก็ปลูกไว้เฉยเราเห็นนั่นแหละพอมามองเห็นเลยระลึกถึงหนองขืออันนี้มันไม่มีหนูหนูไม่มากัดอ้อยเหมือนหนองขือว่างั้นนะต้นนั่นละอ้อยที่เราเห็นมันเขียวจะอุ่มดีแล้วก่อนทางนี้ไม่มีหนูมากัดอ้อยแล้วนึกในใจเลยนะพอตกกลางคืนมาแหลกหมดเลยนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะแหลกหมดเลยนะมันถางมาจริงๆจังหวดนี่มีหรือไม่มีหนูจะว่ากันโอ้ว่าเพราะว่างั้นมันยังไงมากัดไอ้อ้อยของเราอ้อยนี่เราปลูกไว้สำหรับเป็นยาให้โยมแม่ทหารแมวไปไหนวะเออจะทำท่าขู่กันแมวไปไหนวะว่างั้นเนี่ยหนูมาทำลายศาสนานี่นะแล้วก็พูดเฉยๆไม่มีอะไรเลยสักประเดี๋ยวนี่ท่านนั่นแหละนะเราเพราะมันเป็นเวลาปัดกวาดกัดกวาดก็ไปดูต้นอ้อยพอเสร็จแล้วเราก็ลงไปศาลาเราว่าหนูไม่มากวนนะมันกวนแล้วนั่นฟาดแล้วแหลกหมดร้องว่าว่าหาแมวจากนั้นก็ร้องเฉยๆร้องขู่แมวแล้วก็ไปที่ศาลาเล็กศาลาเล็กๆเราไปสร้างวัดที่แล้วฟังเสียงอ้าวอ้าวมาจากทางนู้นที่นี่นะอ้าวมันรู้ว่าเสียงแมวนั่นนี่นะวะก็เลยจะสร้างวัดก็ไม่เคยเห็นแมวมาแล้วนะแมวเหลืองสีเหลืองโอ้ยใหญ่ยาวขนาดนี้ฟังเสียงอ้าวอ้าวมาพอดีพระเดินมาผ่านมาหน้าศาลานี่เดี๋ยวกำลังแมวกำลังเสียงอ้าวอ้าวมันจะออกมานี่เราคอยดูด้วยกันว่ามันก็ออกมาจริงๆแมวก็ผ่านมาที่หนูกัดอ้อยแล้วแหละผ่านมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงมาเดี๋ยวมึงจะไปทำหนูกูนั่นนะหนูก็หนูวัดแมวก็แมววัดถูจะทำกูเรียกหาถูเฉยๆแล้วหนูมันขนองถูจะทำกันนะเขาก็เดินฉากวันนี้เห็นต่อหน้ากันโอ้ยตัวยาวขนาดแมวตัวเหลืองๆนะเท่านั้นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เห็นอีกนี่แหละความคิดอะเพราะคิดจะเป็นอย่างนั้นตอบรับกันทันทีว่าอ้อยสดเจียวงามไม่มีแมวแถวนี้ก็ไม่มีหนูมันก็ฟาดซะแหลก

0: ทีนี้ฟังแล้วก็เรียกหาแมวอ้าวแมวก็มามันก็แปลกเหมือนกันนะทั้งนั้นมาก็เลยบอกหนูสูจะมาถางอย่างนี้นะถ้าสูต้องการให้สูเอาลำใดลำหนึ่งมากัดไปกินกันนะทีละลำสูจะมาถางอย่างนี้ไหมพูดเล่นกับตอนอยู่กับต้นอ้อยนั่นแหละแล้วจากนั้นมาเขาก็มาเอาทีละลำสองลำไปกินไอ้อ้อยก็ขึ้นสวยงามตามเดิมแมวก็มาเอาไปกินทีละลำสองลำเออมันแปลกอย่างเงี้ยไอ้เรียกหาแมวแมวไม่เคยมีวันนั้นนี่ก็มันก็แบบเดียวกันที่อยู่ห้วยทรายกันเหมือนกันที่สลานั้นเอาไอ้หมอนมัดหมอนกองหมอนนี่แขวนไว้บนในห้องนะแต่แขวนไว้ข้างบนตอนเช้าพระเนนไปบอกโอ้ยหนูมากัดสายนั่นน่ะหมอนตกลงมาแล้วหนูกัดแหลกหมดเลยเราก็เลยไปดูที่นั่นเต็มหมดห้องนั้นเข้าไม่ได้มันกัดหนูนุ่นเลอะไปหมดก็หมอนยัดนุ่นนี่นะเราก็ร้องเบิกว่าคนนั้นเรามันแมวไปไหนหมดนี่วะหนูกำลังทำลายศาสนาไปไหนวะแมวนี่เราอ้าวแปลกอยู่นั่นล่ะพอ6โมงเย็นยังไม่มืดล่ะแล้วเดี๋ยวเห็นต่อไปตามธรรมดาเห็นจะไม่เข้าไปหาเราเพราะเป็นเวลาเราทำความเพียรเราเดินยังโกมอยู่เห็นเข้าไปมาอะไรนี่นะเพราะว่าไปบอกคนที่ครูอาจารย์เรียกหาแมวเมื่อเช้านี้แมวมาแล้วน่าเลยมาไงหมอบอยู่ใต้ถุนที่วันอันนี้นาเนื้อแมวตัวใหญ่โอ้ยใหญ่มากว่ะแมวไปดูหมอบอยู่นั่นจริงๆพระก็ยืนดูอยู่ข้างนอกเขาหมอบกองกลางข้างบนเป็นห้องนู่นที่หนูกัดข้างล่างแมวเป็นหมอบอยู่นั่นนะอ้ามึงมาแล้วว่ามึงจะมาทำลายหนูนะหนูก็หนูกัดแมวก็แมวคือจะทำลายกันเป็นแต่เพียงว่าขู่นั่นนะใส่สูร้องไปตามทางแถวนี้นะสูจะไปกัดหนูหน้าว่ะบอกมันอย่างนั้นละแล้วมันก็หมอบนั่นตั้งแต่นั้นมาแมวตัวนั้นเอามาเรื่อยแถวนั้นอวยหนูเงียบหมดเลยมันก็แปลกอยู่นะมาเรื่อยมาอยู่แถวนั้นเลยเราเดินกลัวมันก็มามันเอาเดินฉากเราไปเออไปงั้นละสูจะทำลายหนูนะขู่คำรามไปงั้นละยังได้ยินเสียงสูหนูมันก็กลัวละเสียงคนมันไม่กลัวเหมือนเสียงแมวนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันเนี่ยพอพูดอย่างนั้นมันก็มาเลยแล้วมันเหมือนมีอะไรบันดาลใจอยู
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เวลาฟังเทศน์ให้จิตอยู่กับตัวอย่าได้ส่งออกไปสู่อารมณ์นั้นนี้อย่าเสียดายอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้จะพยายามบรรจุธรรมเข้าสู่ดวงใจใจนี้เคยแห้งผากจากธรรมมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับสถานที่ป่าไม้ที่ใดก็ตามที่แห้งผากไม่มีน้ำเป็นที่ชุ่มชื้นบ้างเลยสถานที่นั้นเป็นเชื้อไฟได้เร็วแผดเผาไม้ทั้งลำเป็นลำตายให้พินาศไปได้เพราะความชุ่มชื้นไม่มีหน้าฝนไฟไม่ค่อยจะไหม้ที่นั่นที่นี่ตามป่าเขาลำเนาไผ่แต่หน้าแล้งไฟชอบไหม้ในที่ต่างๆแม้ที่สุดภายในวัดถ้าแห้งสถานที่แห้งแล้งมันก็ไหม้ได้ดีอย่างวัดป่ามันแตกเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายหนนี่เพราะความแห้งแล้งนั่นเองจิตใจ แห้งแล้งด้วยธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำความเย็นไฟกิเลสตัณหาอาสวะย่อมก่อตัวขึ้นได้เร็วอะไรผ่านเข้ามาเป็นไหม้หมดไหม้หมดไหม้หมดไหม้ในสถานที่ใดสถานที่นั่นย่อมเสียหายเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะไหม้ภายในจิตใจทำไมจิตใจจะไม่เสียหายมีคุณค่าขนาดไหนก็อับเฉาไปได้จนกระทั่งหาคุณค่าราคาไม่มีภายในจิตใจดวงที่ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานั้นสมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหม้แล้วย่อมเสียหายมากน้อยไปตามส่วนที่ถูกไหม้นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเขาจึงเรียกว่าตู้นิรภัยสำหรับความปลอดภัยแห่งสมบัติอันมีค่าเช่นธนาคารต่างๆเขามีไว้อย่างนั้นเราได้มีตู้นิรภัยบ้างหรือไม่ภายในจิตใจหรือเปิดรับไฟกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเปิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ยังไม่มีอะไรเหลือหรอไม่คิดเสียดายอะไรบ้างหรือนี่เป็นความคิดสอนตนเองจิตใจหาความผาสุกไม่ได้ก็เพราะถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานั่นตามอริยตปริยายสูตรท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดเป็นความถูกต้องมาตลอดกาลถ้าเราได้นำแง่แห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามาเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเราก็พอที่จะมีทางหลบหลีกปลีกตัวหาที่ชุ่มเย็นได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้ถูกไม่ก็เสียตลอดการดังที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญในเวลานี้ก็ดีฤทธิ์ที่ผ่านมาแล้วก็ดีก็ชื่อว่าเราเสาะแสวงหาที่เก็บแสวงหาตู้นิรภัยสร้างตู้นิรภัยเพื่อความปลอดภัยจากไฟทั้งสามกองอันเป็นกองใหญ่ๆนี้ไม่เผาไหม้ไปเสียจนหมดสิ้นโดยไม่มีอะไรเหลือเลยการดับไฟภายนอกพอเป็นความยากลำบากถ้ามันติดมากๆที่ไม่ดีน้ำยังสู้มันไม่ได้น้ำเลยกลายเป็นลมไปหมดเพราะอำนาจแห่งลมมันพัดผันนี่ภายในก็เหมือนกันน้ำอัดน้ำทำถ้าไม่พอกับไฟก็ดับลงไม่ได้ท่านจึงต้องพยายามสั่งสมอบรมความดีมีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตรวมตัวมีกำลังมากแล้วจะได้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจคือไฟดังที่กล่าวมาขึ้นชื่อว่าไฟแล้วมันต้องร้อนทั้งนั้นแม้แต่ดอกมันกระเด็นออกมาถูกเรามันยังเจ็บยิ่งจะปล่อยให้ไฟเผาทั้งวันทั้งคืนแล้วจะหาอะไรเหลือมันไม่มีเหลือครับภายในจิตใจร่างกายของเรามันเหลือแต่ร่างกายจิตใจก็เหลือแต่สักแต่รู้ความรู้ทั้งหมดนี้ก็ไปทุ่มเทให้กับความแบกทุกข์ที่กิเลสเผาผลาญรู้ก็รู้ไปด้วยทุกข์ไม่ใช่รู้ไปด้วยความสุขความสบายไม่ใช่รู้ไปด้วยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องความรู้อันนี้ก็คือต้านอำนาจแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยการสร้างจิตตภาวนาขึ้นโดยสม่ำเสมอโดยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเราให้ปรากฏความร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับสิ่งที่ทำได้สิ่งที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นอันใดที่ไม่เป็นฐานะคืออัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทรงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกการที่นำมาสอนสัตว์โลกมากน้อยในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ในวิสัยของพุทธบริษัทจะพึงประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแบบสุ่มเดา เราผู้ปฏิบัติพึงเห็นอัตเห็นธรรมเป็นสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องที่เรามีความขยักขยั่งในความทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งใดที่จะนำมาแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี้นอกจากธรรมเมื่อได้ทราบทั้งโดยเหตุผลแล้วเช่นนี้การบำเพ็ญธรรมจะยากหรือง่ายนั้นไม่สำคัญเพราะความจงใจความพอใจและเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่แล้วให้ต้องทำใครจะไม่ขี้เกียจเพราะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสด้วยกันทุกคนความขี้เกียจต้องขึ้นหน้าเสมอความขี้เกียจไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์เป็นความที่จะทำบุคคลให้นอนใจและล่มจมลงไปโดยลำดับตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ทำไมจึงได้นอกมีความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่เคยกดท่วงจิตใจนี้หรือเคยมีอำนาจต่อจิตใจนี้ให้จิตพระองค์เหนืออันนี้ไปได้เราควรนำเข้ามาเทียบเคียงและยึดหลักของท่านไว้ยากก็ทำถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยจริงๆการแก้ทุกข์ก็ต้องเป็นของสำคัญไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราขยะแขยงสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวนั้นจะไม่พ้นจากการเจอกันตลอดไปจนได้จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวด้วยความคิดเฉยๆโดยไม่มีการกระทำนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรจากการทำด้วยวิธีใดจะยากกับง่ายเราต้องทำตามวิธีนั้นๆซึ่งเป็นทางถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกจากจิตใจของเราเรานี่เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนพูดถึงเรื่องด้วยการเกิดตายแล้วและพูดถึงเรื่องความทุกข์ในระหว่างแห่งพบนั้นๆจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะเป็นสองรองกันไปได้เลยเพราะต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันพบน้อยพบใหญ่ทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมาด้วยกันไม่มีใครที่จะนำพบชาติมาแข่งขันกันได้เพราะมันมากด้วยกันความทุกข์ก็มีเต็มกายเต็มใจเช่นเดียวกันเรานำมาแข่งขันกันไม่ได้ในสิ่งนี้มีขั้นเดียวหนึ่งด้วยกันพวกเราที่ได้คะแนนเอกด้วยกันก็คือได้แบบนี้ทีนี้ให้เอกด้วยจิตด้วยธรรมเอกเรื่องความทุกข์ความทรมานนี่เอกมาด้วยกันไม่มีใครจะสามารถอาถรรพ์มาแข่งขันกันได้ว่าใครมีความทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรมันมีเหมือนกันพอๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้นำทางเป็นผู้ฉุดลากเป็นผู้พาเดินแล้วต้องเดินไปเพื่อความเป็นทุกข์มากน้อยโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดถ้าหากเรายังจะฝืนยอมเชื่อกิเลสอยู่ล่ำไปแล้วเราก็จะต้องเป็นได้รับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสล่ำไปเรื่อยไปตลอดสายไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายว่าเมื่อไรเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้ถ้าเราไม่ฝืนการฝืนเป็นเรื่องธรรมฝืนด้วยเหตุด้วยผลของเราที่ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนั้นเป็นทุกข์จะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แก้ด้วยวิธีนั้นวิธีใดที่ถูกต้องในการแก้กิเลสแก้ความทุกข์เราต้องนำมาใช้จะยากกับง่ายสำคัญเช่นเดียวกับเครื่องมือทำงานจะหนักหรือเบาต้องนายช่างต้องยกมาทำหยิบมาทำทั้งนั้นถึงวาระงานใดที่จะต้องทำด้วยเครื่องมือใดหนักก็ต้องยกขึ้นมาทำเบาต้องเอามาทำจนกระทั่งสิ่งที่ต้องการนั้นสำเร็จล่วงไปโดยลำดับถึงขั้นสำเร็จอันสมบูรณ์มีเครื่องมือที่จะบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสตัณหาธรรมะที่จะปลูกสร้างจิตใจขึ้นให้เป็นรากเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่เขาจะต้องสร้างด้วยเครื่องมือคือธรรมที่เป็นเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะต้องนำมาใช้ในเวลานั้นๆบางการบางเวลาจิตใจไม่ถูกกิเลสยั่วย้าไม่ถูกกิเลสก่อกวนให้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนำคานมากนะการแก้ไขหรือการฝ่าฝืนหรือการปราบปรามกันก็ไม่หนักมือเท่าไหร่การใช้สติปัญญาอันเป็นเครื่องมือก็ไม่หนักมากอาการแห่งการกระทำก็ไม่หนักมากเช่นนั่ง นานไม่นานก็ไม่ค่อยสำคัญเดินนานไม่นานไม่สำคัญการพิจารณานานไม่นานก็ไม่ค่อยสำคัญเพราะงานยังไม่สำคัญเมื่อจิตถูกกิเลสมันก่อกวนวุ่นวายซะจนหาที่ปรงที่วางไม่ได้การนั้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ขึ้นชื่อว่านักความเพียรแล้วต้องต่อสู้กันในเวลานั้นเป็นก็ต้องเป็นตายก็ต้องตายไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยนอกจากตายเสียเท่านั้นให้เป็นถอยเองเพราะมันสุดขอบวิสัยสติปัญญามีเท่าไรจะต้องนำมาใช้ในเวลาเช่นนั้นหนักก็ต้องใช้ลำบากยากเย็นเฉ็นใจขนาดไหนต้องใช้ทุกขนาดไหนเพราะความเพียรก็ต้องนำมาใช้ทุกเพราะความเพียรไม่เป็นไรทุกเพราะเรื่องของกิเลสนี่พิลึกจมแล้วหาวันฟูวันโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้ส่วนทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรนี้เราทราบทุกทางกายเราก็ทราบเช่นนั่งนานเดินนานเราทราบอุบายวิธีต่างๆที่เราคิดเป็นความยากความลำบากเราก็ทราบแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากความลำบากมันเกิดขึ้นจากความเพียรนี้นั้นเป็นความสุขความสบายความแยบคายของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากันอยู่แล้วนี่เมื่อมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเคียงกันอยู่เสมอและมีเครื่องตอบรับกันเรื่อยๆอย่างนี้แม้จะลำบากเพียงไรก็พอตะเกียบตะกายกันไปได้ด้วยกันถ้ามีแต่ความลำบากอย่างเดียวไม่มีผลคือความสุขความสบายเป็นเครื่องตอบแทนเลยใครก็เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้อย่าว่าแต่คนเราสามัญธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้สาวกอรหันต์อรหันต์ที่เราเต่งวาจาหรืออุทิศน้ำใจต่อท่านว่าพุทธังธรรมังสังฆังสันนังฉามิก็ไม่ปรากฏมีในโลกขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีจังหวะที่จะพอสู้กันได้คนเราสำคัญที่ความพยายามเหตุผลอย่าปล่อยวางสำหรับนักธรรมะถ้าเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลมคมเข้ามาทุกทีหรือเผ็ดเค็มเข้ามาทุกทีถ้าความเพียรจืดจางกิเลสต้องเค็มถ้าความเพียรเข้มแข็งสติปัญญาเข้มแข็งกิเลสจะค่อยจางลงไปจางลงไปเพราะกิเลสกลัวธรรมเท่านั้นไม่กลัวอะไรในโลกนี้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสธรรมก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นศรัทธาคือความเชื่อต่อผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วได้ประกาศธรรมสอนโลกว่าเป็นนิยานิกธรรมจริงๆนี่เป็นศรัทธาความเชื่อแม้เราเองจะเมื่อประพฤติปฏิบัติดังที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็แน่ใจว่าจะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับนี่ศรัทธาวิริยะคือความภาคความเพียรทำอะไรถ้าทำด้วยความภาคความเพียรแล้วดีทั้งนั้นไม่ว่าจิตนอกการไหนถ้ามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วต้องสำเร็จและสวยงามน่าดูน่าชมสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะคอยกำกับงานนั้นๆไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดไปได้สมาธิมีความมุ่งมั่นต่อกิจการของตนไม่หวั่นไหวคลอนแคลนเอาจนถึงขั้นสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิในทางเหตุสมาธิในทางผลปรากฏขึ้นมาเป็นความแน่วแน่มั่นคงของจิตเป็นความสุขความสบายเกิดขึ้นจากเหตุคือความมั่นคงในการกระทำไม่บอกแวกความแคร์ไม่เอ็นเอียงตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆนี่คือสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลคือความสงบของใจจนกระทั่งเป็นเอกคตาที่ท่านเรียกว่าเป็นมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาพึ่งพิงปัญญาคือความสอดส่องมองทะลุไปหมดอะไรๆก็ตามต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสอดส่องมองดูเหตุการณ์หน้าที่การงานนั้นจะได้ผลเสียหายหรือผลสมบูรณ์ประเภทอย่างไรบ้างต้องอาศัยปัญญาพิจารณาบวกลบคูณหารกันไปในตัวนี่แหละทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมหรอกไม่ว่ากิจการงานอะไรที่จะสมบูรณ์ไปได้ประการหนึ่งท่านก็เรียกว่าอิทธิบาท4นั่นเป็นสิ่งสำคัญฉันทะเนี่ยพอใจกับเราพอใจกับอะไรฉันทะพอใจกับกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาคือคนพอใจในสิ่งใดย่อมมีความสอดแสวงในสิ่งนั้นใฝ่ใจในสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นกันมาแต่อิทธิบาททั้ง4นี้ไม่ได้หมายถึงทางต่ำทรามเช่นนั้นหมายถึงความดีที่จะให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาตามความมุ่งหวังของตนท่านเรียกว่าอิทธิบาทคือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จตามความมุ่งหวังได้ไม่สุดวิสัยของมนุษย์ที่จะพึงทำได้ฉันทามีความพอใจไฟกับวิริยะอันเดียวฉันทาวิริยะจิตตะไฟใจ มาให้ห่างเหินจากกิจการงานที่ตนทำวิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่จะสร้างจิตให้มีรากมีฐานสร้างหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัดเป็นส่วนมีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีอันดีงามสำหรับตนเองผู้บำเพ็ญในธรรมทั้งหลายไม่ให้ปีนเปียวกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้เมื่อจิตใจมีความเป็นไปกับธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วก็ชื่อว่าจิตใจมีอารักขาคือธรรมารักขาธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจใจย่อมมีความเจริญขึ้นเรื่อยสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจก็ค่อยจางลงไปจางลงไปใจที่เคยอาภัพอับเฉามาเป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเพียงอับเฉาเท่านั้นไม่ใช่จิตชิบหายตายไปจนหาอะไรคิดอะไรรู้ไม่ได้เมื่อถูกชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆย่อมจะมีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายขึ้นมาเพราะข้าศึกห่างไกลออกไปจากการด้วยการชำระของผู้มีความเพียรนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะขายสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายให้สำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้มาจากความคิดความต้องการเฉยๆโดยมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นเครื่องฉุดลากเอาไว้ไม่ให้ดำเนินงานนั้นๆเป็นไปโดยสมบูรณ์เราจะทำอะไรคิดอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของพวกเราการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือตรัสรู้ด้วยความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมานี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้หรือตรัสรู้ด้วยอะไรเราจะอะไรมาบำรุงจิตใจของตนมาส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นความสุขความเจริญอย่างน้อยก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูถ้าไม่ใช่ทำดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและรู้เหตุรู้ผลมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่น่าเดินไปได้เลยคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุใดถ้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ธรรมังสนังกระฉามิเกิดขึ้นได้โดยเหตุนี้เองเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมทั้ง5ประการนี้ประจำองค์สังฆังสนังกระฉามิก็ไปในแนวเดียวกันพระสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้อ่อนแอท้อถอยจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาพ่อข้าเศรษฐีกุลุมพีถึงบุคคลธรรมดาเมื่อก้าวเข้ามาสู่ความเป็นสากยบุตรพุทธชินรถชินรถที่ปรากฏในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้พร้อมด้วยความเพียรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงความเพียรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงโดยลำดับสู่สรุปความแล้วระหว่างธรรม5ประการนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละจะสามารถยกจิตใจที่แม้จะล่มจมลงขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้ยกธรรมทั้ง5นี้เป็นเครื่องพยุงแล้วดีดขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่สงสัยในอิทธิบาททั้ง4ก็พึงทราบว่าเกี่ยวโยงกันเช่นนี้นี่แหละธรรมที่ยกฐานะของจิตใจไม่ได้กดถ่วงเหมือนอย่างสิ่งที่เคยกดถ่วงภายในจิตใจทั้งหลายท่านเดินจงกรมบางองค์ฝ่าเท้าแตกนั่งฟังอยู่เพียรหรือไม่เพียรขนาดฝ่าเท้าแตกบางองค์ไม่นอนตลอดไรมากคือ3เดือนจนจักษุแตกบอดเช่นพระจักษุบาลเป็นต้นท่านลำบากไหมท่านประกอบความเพียรเราพิจารณาดูเราไม่ถึงกับให้ตาแตกขนาดนั้นขนาดกิเลสทุรนทุรายมันก็ยังดีหาที่หลบที่ซ่อนก็ยังดีอย่าให้กิเลสมันเลวรวนป้วนเปี้ยนไปหมดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่เรื่องของกิเลสป้วนเปี้ยนไปหมดหาตัวหาตนหาอัตถธรรมไปในจิตใจของเราไม่มีเลยแล้วเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหน พื่อดัดกิเลสบ้างซึ่งเคยเป็นใหญ่เป็นโตภายในจิตใจของเราจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่กล่าวนี้ให้แนบสนิทติดกับใจอย่ารักอันใดยิ่งกว่าธรรมนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสให้แก่ใจอันเป็นที่รักที่สงวนอย่างยิ่งในชีวิตของเราก็คือใจให้มีอิสระเสรีขึ้นไปโดยลำดับใจอิสระกับใจที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอันไหนดีคนเราที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของเขาไม่มีอิสระภายในตนเลยกับคนที่มีอิสระเสรีอัดคนไหนดีนะจิตใจที่หมอบราดอยู่กับกิเลสตัณหาสวะทั้งหลายมาเป็นเวลานานเราถ้าเรายังไม่เบื่อพออยู่แล้วเราจะต้องหมอบราดไปเรื่อยถ้าว่ามีความเบื่อความพอความอินหนาละอาจารย์ความเห็นโทษของสิ่งนั้นนี้แล้วก็จะมีทางต่อสู้มีท่าต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็มาลงในธรรมห้าข้อนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับปราบปรามกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกเหลวไปได้สนามรบของผู้ปฏิบัติคือสถานที่ใดเช่นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหามรุ่งหามค่ำท่านเอาอะไรเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาในหลักธรรมท่านสอนว่าสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่นั้นมีอยู่ในที่ใดถ้ามันมีอยู่ในกายในจิตของมนุษย์เหล่านี้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อหาอรรถธรรมเราจะหาที่ตรงไหนถ้ามาหาในสัจธรรมการหาในสัจธรรมหาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นในกายในจิตของบุคคลและสัตว์สัตว์เขาไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติแก้ไขแต่เราเป็นผู้รู้วิธีแก้ไขคำว่าทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วหรือเกิดขึ้นในกายก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงหวังเลยกายอยู่เฉยก็ตามถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะมีความระส่ำระสายอากัปกิริยาจะไม่น่าดูเลยถ้ามันเกิดขึ้นมากๆยิ่งดูไม่ได้จิตใจที่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากๆน่าดูแล้วหรือแสดงมาทางใดเป็นไฟไปหมดเพื่อความระบายทุกข์ความจริงเพื่อความเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นโดยเจ้าตัวไม่ทราบเลยคนที่มีความทุกข์มากจึงต้องระบายออกในท่าต่างๆดังที่เราทราบกันนั่นถือว่าเป็นทางระบายออกของทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นการสั่งสมหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเป็นความเข้าใจเฉยว่าตนละหมายทุกข์ออกมาคนอื่นเดือดร้อนจนแทบตายเพราะความดุด่าว่ากล่าวแสดงกิริยาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาจากของไม่ดีไม่งามซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อละบาดออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดสกปรกไปด้วยกันหมดนี่เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเราค้นหาสาเหตุเนี่ยคือสัจธรรมข้อหนึ่งเราทราบแล้วว่าทุกข์นี่เราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้สาเหตุที่เป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาคือสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากในสิ่งที่ตนรักใคร่ความเกลียดในสิ่งที่ตนไม่ชอบเกิดทุกข์ขึ้นมาเหล่านี้ล้วนแล้วทั้งเป็นเรื่องของสมุทัยความคิดความปรุงอันใดที่จะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยทั้งนั้นเป็นกิ่งเป็นก้านแตกแขนงออกไปจากต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะรากเหง้าของมันจริงๆอยู่ที่ไหนไม่ก็อยู่ที่ใจมันฝังอยู่ในใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนเราพิจารณาค้นคว้าเข้าไปภายในร่างกายของเราแล้วก็ย้อนกลับหาใจมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรปรุงทั้งวันทั้งคืนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนให้ตนแล้วหาที่ดับไม่ได้ท่านจึงสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาตรวจตราดูความคิดความปรุงของตนอ้าวมันจะหวงเนาะจะหวงในขันหวงไปอะไรเกิดมาแล้วจะไม่มีป่าช้าเหมือนโลกทั้งหลายก็หรือถึงได้หวงได้ห่วงนะแล้วจะสำเร็จประโยชน์ไหมความหวงของเรานี้สำเร็จไหมมันจะไม่กลายเป็นยำปิดฉันนาปฏิกรรมปิดทุกขังขึ้นอีกเหรอนั่นปรารถนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดกองทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจอีกทำไมปรารถนาท่านในพิจารณาตามความจริงรูปขันธ์นี้มันตั้งขึ้นแล้วเพื่อแตกไปไม่ได้เพื่ออื่นใดทั้งนั้นตั้งเพื่อแตกไปเราก็ทราบถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราหาที่ขัดแย้งไม่ได้เมื่อหาที่ขัดแย้งไม่ได้แล้วจะไปหวงห้ามมันทำไม ทราบด้วยปัญญาแล้วก็วางไว้ตามเป็นจริงของรูปประขันที่มันกำลังจะแตกหรือมันทรงอยู่ก็ให้ทราบมันทรงอยู่เพื่อจะแตกจะสลายไปเท่านั้นโลกอันนี้มีป่าชาติป่าชาติเต็มไปหมดทุกสัตว์ทุกบุคคลเราสงสัยป่าชาติที่ไหนจึงไม่อยากตายถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะไม่สงสัยป่าชาแล้วเราจะไม่สงสัยตัวของเราว่าจะไม่ตายเมื่อเราไม่สงสัยว่าเราไม่ตายแล้วเราก็ไม่หวั่นเราทราบชัดภายในจิตใจของเราปล่อยเพราะเรื่องความตายเป็นหลักธรรมชาติแล้วไม่ห้ามไม่ได้ตรงตรวจปล่อยลงตามหลักธรรมชาติทั้งมันมันจะลงไหนก็ให้ไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเอาไปตามสภาพผู้รู้ให้เป็นผู้รู้อย่าไปหลงเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตนมันเป็นกาฝากแล้วเขามากัดมาชัยเราให้เดือดร้อนไปด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เราถือว่าเป็นเรามันก็เกิดความทุกข์เขามากัดมาชัยเรานี่แหละเวทนาก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เราเคยปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่ว่าสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันเกิดมาเพื่อดับไปเกิดมาเพื่อดับไปขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอะไรที่รังถาวรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้เนี่ยมันทุกข์ที่ตรงไหนเวทนาในร่างกายเราพอพิจารณาได้ปัญญายังพอสอดส่องมองทะลุไปได้ทุกภายในใจนี่สิสำคัญทุกภายในกายเป็นแล้วเกิดทุกภายในใจขึ้นมาอีกก็เพราะเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเท่านั้นแหละหลอกคนให้ทราบชัดเจนการพิจารณาร่างกายก็เพื่อจะแก้ไขความลุ่มหลงของตนที่มาสำคัญว่ากายนี้เป็นตนการพิจารณาเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาก็เพื่อจะลบล้างทุกขเวทนาเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตนออกจากใจให้ต่างอันต่างกินเวทนาให้เป็นเวทนาเราให้เป็นเราคือความรู้อย่าเอามาค้าเข้ากันมันเป็นไปไม่ได้เพราะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นหนึ่งจะมารวมกันเป็นอันเดียวกันอวัยวะเดียวกันได้อย่างไรเช่นคนสองคนจะมารวมเป็นคนเดียวได้หรือคนเดียวมันก็หนักพอแล้วเอาสองคนสามคนสี่คนห้าคนมาแบกมันยิ่งหนักไปไม่ได้เลยแบกรูปแล้วก็แบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของหนักด้วยอุปทานแล้วทีนี้ผลที่จะสะท้อนกลับมาแล้วจะมาไหนถ้าไม่มาใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนี้จะต้องเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการยึดถือนั่นเลยนี่เรายังจะฝืนไปยึดไปถืออยู่เหรอนี่การพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นตามความจริงของมันอย่างนี้อ้าวสัญญาความจำเท่าไรลืมเท่านั้นต้องการก็คิดขึ้นมาใหม่จำใหม่แล้วก็ลืมไปเรื่อยๆจำได้แล้วลืมจำได้แล้วหลงลืมสัญญาว่าสัพพิมุหติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาที่แย้งที่ตรงไหนสัญญาเป็นของไม่แน่นอนจำได้ก็หลงลืมไปสัญญาอนิจจาเนี่ยท่านก็บอกแล้วคำว่าอนิจจานิจจานั้นมีแต่ท่านสวดให้คนตายฟังนะอนิจจาวัฏสังขาราเรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราให้เป็นคนขึ้นมาที่ไหนให้เป็นเราเอามาทั้งขันธ์ห้านี้ว่าเป็นเราได้ยังไงมันเป็นอนิจจาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะกันให้เห็นละเอียดละออเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราอย่าหาเรื่องกลัวมาหลอกจิตเป็นการโกหกตัวเองแล้วก่อความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าฝืนธรรมคือความจริงของพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่าฝืนความจริงพิจารณาเห็นตามความจริงด้วยอำนาจของปัญญาของตนนั่นแหละผู้นั้นล่ะชื่อว่าพุทธังสนังกัจฉามิอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ปากให้มันเห็นอยู่ภายในใจด้วยพร้อมทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วอย่างไรสอนไว้ในมวลสัตว์โลกเราก็เป็นมวลสัตว์คนหนึ่งในจํานวนแห่งมวลสัตว์ทั้งหลายทําไมเราจะไม่ทราบตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้ง4สังขารฟังดิคือความปรุงเนี่ยมันจริงเมื่อไหร่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเสกขึ้นมาปั้นนั้นขึ้นมาทำรูปนี้ขึ้นมาแล้วทำรูปนี้ขึ้นมาจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้มารูปเช่นรูปตุ๊กตาเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตกนี่ความปรุงก็เหมือนกันปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรมาก็มาหลอกตนเองนั่นแหละไม่หลอกที่ไหนเพราะจิตมันเจ้าจอมโง่อะไรๆมาหลอกมันก็เชื่อหมดไม่ว่าไงมันน่าหลอกมันก็หลอกเลยที่ถ้ามีปัญญาแฝงอยู่ด้วยคอยสกัดลัดกั้นมันอะไรเข้ามาก็กันก็กรองด้วยดีแล้วแม้ทั้งขานจะปรุงสักกี่ร้อยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตามมันจะรอบตัวอยู่กี่ร้อยกี่พันครั้งเช่นเดียวกันโดยทางปัญญา เราจะมาหลอกได้สังขารก็ทราบแล้วว่าสังขารความรู้คือใจก็ทราบแล้วว่าเป็นใจแล้วไปหลงเขาทำไมเขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเงาทำไมเนี่ยสังขารเหล่านี้มันก็เป็นเงาวิญญาณก็มันกันยับยับยับยับยับเวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปรับทราบที่จิตที่จิตจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสังขารด้วยสัญญาเอาหลอกขึ้นมาปั้นขึ้นมาหาตัวจริงไม่ได้ก็หลอกขึ้นมาหลงอารมณ์ของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลงอารมณ์นั่นแหละความหลงอารมณ์นั่นแหละเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความหลงเราไม่เห็นโทษของมันนี่ที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงไหนการเรียนจะทำไม่เรียนที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้จะรู้ที่ตรงไหนไล่เรียงมันไปละเอียดละออขีดตลบทบทวนไม่สำคัญสำคัญด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องบอกอุปทานจะมีใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขามันจะขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถูกเมื่อถูกไล่ต้อมเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันไม่ไปไหนมันก็จะเข้าถ้ำใหญ่ที่ว่าครูหาเสื่อยังมันเข้าไปหาจิตตีเข้าไปด้วยปัญญาตัวในจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นเงาเป็นเงาตัวจริงมันจริงมันอยู่ไหนไล่เข้าไปตัวจริงมันจริงมันอยู่ที่จิตนั่นรวมตัวที่จิตอันนั้นเงาของมันตื่นรูปตื่นเวทนาตื่นสัญญาตื่นสังขารตื่นวิญญาณลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาสอดส่องมองทะลุอันนี้ไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าไปสู่ภายในคือจิตไปอยู่รวมอยู่จิตดวงเดียวถ้าจิตไม่โง่เสียเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนั้นเองเอาตัวจิตนั่นแหละมันวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในจิตทำลายในจิตเลยมันวิ่งเลยหลบซ่อนเลยไปเสียดายในที่นั่นแล้วโจรอยู่นั่นน่ะมันจะยิงหัวเราออกมาอ้าวมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตึกใดร้านใดจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามระเบิดฟาดเข้าไปมันพังทลายไปหมดโจรก็ตายเอาอันนั้นจะชิบหายใครชิบหายไปเรายังมีชีวิตอยู่เราทำได้สร้างได้ขอเราอย่าจะขอเราอย่าตายก็แล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันฟาดฟันมันลงไปมันเขารวมอยู่ในจิตพิจารณาเป็นกองทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวสมมุติพาดพันมันแหลกลงออกภายในจิตนั่นเมื่อแหลกลงไปแล้วอาจิตจะชิบหายก็ให้รู้มันไม่ชิบหายอะไรชิบหายก็ชิบหายไปแต่จิตมันไม่ชิบหายเพราะไม่มีป่าช้าในจิตตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าพ้นไผ่ราคคินาโทสักคินาโมกคินาหมดน้ำอมตะธรรมสาดลงไปที่ตรงนั้นเรียกวุฒกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นล่ะคือความสุขเต็มที่มีอยู่ที่ตรงนั้นงานอะไรทั้งหลายแหละมายุติกันที่ตรงนั้นท่านว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนัปปังอิสิตายติประชานาติได้เสร็จกิจหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีกิจอื่นใดก็ตามที่จะทำยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะความรู้ชอบขอบคิดโดยสมบูรณ์แล้วแน่นี่คือที่สุดแห่งทุกข์มาสุดกันที่ตรงนี้ยอดแห่งธรรมก็อยู่ที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้พุทธังธรรมังสังฆังสนังกฉามิที่เราได้กล่าวถึงน้อมระลึกถึงท่านรวมเข้าในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมดนึกถึงพระเจ้ากับอันนี้เลยเป็นอันเดียวกันพุทโธธัมโมสังโฆในหลักธรรมชาติแท้ได้จากความบริสุทธิ์ล้วนๆอันนี้ทีนี้เรื่องปัญหาว่าพระเจ้าพระนิพพานไปนานแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนิพพานในสถานที่นั้นที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะหลักธรรมชาติที่เป็นพุทธธรรมสังฆแท้อยู่ที่ใจของตนเป็นสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในใจอันนี้ฉันใดอันนั้นฉันนั้นหมดปัญหาพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนฮะรูปร่างเฉยๆสลายไปตามการของรูปขันธ์อันนั้นเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ทั่วๆไปสถานที่นั่นที่นี่สัตว์โลกมันก็ไม่ได้ตายอยู่ในที่เดียวกันตายที่นั่นที่นี่ตามสมมตินิยมแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธ ทั้งดวงนั้นไม่ได้ชิบหายไม่ได้ตายไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายเลยนั่นแหละคือพุทธะแท้นั่นแหละที่เราอ้างถึงพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังฉามินี่อ้างถึงธรรมชาตินั่นแหละจะสูญไปไหนแน่ถ้ามันเห็นชัดๆตอนมันเห็นภายในจิตใจของตนเอาอันนี้เป็นหลักฐานพยานธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้เนี่ยได้เป็นหลักฐานพยานอย่างเต็มภูมิทีเดียวอันนี้เมื่ออันนี้ไม่สูญอันนี้เป็นยังไงอันนั้นก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเมื่ออันนี้ไม่สูญอันนั้นจะสูญได้ยังไงเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเนี่ยบรรดาพระสาวกอรหัตอรหันต์ท่านเมื่อได้เข้าถึงธรรมประเภทนี้แล้วอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับธรรมอยู่กับพุทธธรรมสังฆะได้ฝ่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกหมดความหวั่นไหวนี่แหละน้ำอมตะธรรมปราบไฟราคะตัณหาทานในจิตใจเรียบราบไปเลยไม่มีอะไรเหลือเตสร้างวุปะสมุสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่สังขารธรรมภายในจิตใจสังขารที่เป็นตัวสมุทัยนี่แหละระดับระงับดับไปหมดถึงสุขเป็นบรมสุข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000

0: ธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอินทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
3: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดูสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซีย

0: าสและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
1: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะโดยกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลินาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
9: อยากคอยไหมคำที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ปลอมหมดแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็ปลอมให้เราพิจารณาดูเพราะที่กล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาอุตริเขียนขึ้นมาได้สอนมาอย่างนี้ได้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเช่นธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกก็ทรงรู้แล้วประจักษ์พระทัยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญเรียกว่ากรรมภาษาทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำการกระทำนี้แหละเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชั่วนั้น เป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชั่วที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นพยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจักษ์พระทัยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมที่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือวิสุทธิธรรมได้จากความบริสุทธิ์หมดจดสว่างกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจ้งชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกในในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือพระญาณของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม้ที่สุดเรื่องพระนิพพานพระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองอาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจับไว้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จับได้และในโลกทำไมจะจับไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัฏจักรมีอยู่สามโลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลกจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่เมื่อสิ่งอยู่นอกโลกสามารถรู้ได้สิ่งในโลกมีอยู่ในโลกจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระองค์จะไม่สามารถรู้เห็นและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พระองค์จะนำสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระองค์เห็นแล้วประจักษ์ด้วยพระทัยนั้นมาสอนโลกไม่ได้การสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์ทั่วไปแต่ไม่สามารถสัตว์บรรดาสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตนนั้นเท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปลีกตัวออกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วนะคำว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี้แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดูเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดปรุงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจาและแสดงออกมาทางกายคือความประพฤติการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอติยากตกรรมคือการกระทำที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทำที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทำที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นแต่การกระทำนี่แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทำเป็นของไม่แน่นอน ในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทำอยู่ทุกๆระยะนั้นทำดีก็มีทำชั่วก็มีผลดีผลชั่วจึงต้องตามมาโดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วนะเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ตราบใดคือการกระทำดีกระทำชั่วยังมีอยู่ตราบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างไม่ได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจการเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ผลักลงไปกดขี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดข่วงลงไปก็สู่ที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นผลักกับทำนองเดียวกันแล้วลงไปอบายมุขคืออะไรนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานมันก็ว่าอยู่แล้วอยู่แล้วแต่จะไปไหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจวาสนาสูงยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้น6ชั้นดาวตุมดาวดึงเลื่อยขึ้นไปยามารู้สึกมินมาดีไปมีมิสาวดีแล้วก็ก้าวขึ้นพรม16ชั้นมีพรหมกายิกาเป็นต้นมีล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ยากหยิบยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปสูงไปต่ำตามอำนาจแห่งวิบากที่ทำแล้วสูงขึ้นไปก็ถึงพรหมโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกได้แก่พระนิพพานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิบากก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนคือการกระทำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาตรัสรู้แล้วการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำรับตำราท่านว่าไว้อย่างนั้นว่าสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของหรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้ง 80,000 ปีการสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลานาน 40,000 ปีอายุถึง 40,000 ปีการประกาศศาสนาอยู่ถึง 40,000 ปี บางองค์ก็ 30,000 ปีลดลงมาเป็นระดับนั้นการลงอุโบสถปาติโมกข์ 7 ปีลงอุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็6ปีบางองค์ก็ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้จีรังถาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึง7ปีเช่นนั้นเพียง15วันก็พอเหมาะถ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้เพราะฉะนั้น15วันจึงมีการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์เสียครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่อยมาสิ่งที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้ที่โดยเฉพาะบางองค์7ปีถึงประชุมปาติโมกกันผลหนึ่ง6ปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีหนึ่งพระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความท้าสุขมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาก็พระพุทธเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดอันนี้สัพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งคือการสู้กับสัมปดาการยังกุศลด้วยความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตะปโยดัปปนังการยังจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านดังนั้นท่านขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเทศจะสร้างมาเลยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมกมัตตัญญูตาจะทัดตัดชนิ่งรู้จักประมาณในการขบพานฉันปันตัญจะเจรนาสนังหาอยู่ในสแสวงหาอยู่ในที่สถานที่วิเวกอันสงัดที่วิเวกสงัดเอตังมุทานาสาสนังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและอธิจิตเตจะอาโยโกการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือนิพพานก็ดีจึงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สอนตามสิ่งที่มีอยู่สัตว์ที่ลงนรกที่ไปสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดนี่จะวางไงถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นต้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยสิ่งที่ทรงทราบด้วยพยานดังพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบชัดเห็นชัดๆเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ฉันใดเรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆตามอำนาจแห่งการกระทำของตนที่จะเกิดในสถานที่นั้นๆก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นรู้ รื่องของสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้แล้วไปกันมากันอยู่เรื่อยๆเราเห็นอยู่นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยพยานไม่มีอะไรสงสัยผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยตักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่มีนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่เสมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่เสมอเช่นสะดุดเป็นต้นถ้าเราเห็นเราจะไปโดนทำไมโดนสะดุดโดนหัวต่อโดนรากไม้โดนไปทำไมโดนหินโดนเหยียบฝักเหยียบหนามเหยียบมันทำไมก็เพราะไม่เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในสถานที่เหยียบย่างไปนั่นเองแต่ความที่ว่าไม่มีนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งนั้นๆที่มีอยู่โดยลำพังตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงต้องโดนฝากโดนเหยียบฝากเหยียบน้ำโดนไม้โดนต่อกันอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่เห็นทั้งเราการที่สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ต่างหากจึงต้องโดนเอาโดนเอาผู้ที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อยๆมีแต่ไฟนรกแผดเผาอยู่เรื่อยๆคือผู้ที่ว่าไม่มีเพราะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนั่นแหละจะเป็นการสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไม่ประมาทสิ่งใดที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนลงไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงไม่มีความเป็นอื่นเราไม่เชื่อคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีจะเชื่อใครคนโง่ไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดที่เราจะไม่เชื่อท่านหากว่าเป็นประเภทอย่างพวกเรานี่แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกไม่ได้ความเป็นศาสดาจริงมีพระอำนาจวาสนาบุญญาภิกขมพานเหนือโลกจึงเป็นศาสดาของโลกได้เราพวกคนโง่หูหนาตาเถื่อนจึงต้องได้เชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามดำเนินตามพระองค์ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่ในนี้และบำเพ็ญตลอดมายังจะบำเพ็ญอีกต่อไปก็เพราะความเชื่อต่อพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็นเข็มทิศทางเดินให้ไปด้วยความราบรื่นขึ้นใจการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเป็นการบำรุงส่งเสริมตนเองโดยตรงคนอื่นยังได้รับความสุขความสบายอีกด้วยเจ้าของก็รับบุญกุศลอีกด้วยเช่นดังการให้ทานหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขด้วยวัตถุนั้นและได้รับความปีติยินดีมีความปีติยินดีย้อนมาถึงผู้ให้อีกด้วยผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลได้ความปีติยินดีเป็นเครื่องสังอยู่ภายในจิตนี่แหละคือบุญคือกุศลอาการที่ให้ด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละจะยังกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งที่ให้ไปนั้นมันก็ล่วงโลจะธรรมดาหมดไปสิ้นไปแต่เจตนาที่ให้อันเป็นความดีเป็นกุศลธรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ร่วงโลยไม่หายไปไหนฝังลึกอยู่ภายในจิตใจผู้เป็นตัวการแห่งเจตนาของการให้ทาน การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความวอกแวกคลอนแคลนและสั่มละสายคิดโน้นคิดนี้ก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรสันติความอดความทน ความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราฝังอยู่ที่ใจนั่นเลยใจจึงเป็นบ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมุขนิพพานจะเป็นธรรมดวงเลิศก็คือใจดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เร็วตามต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปด้วยความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราเดินทางเดินยุ่งไม่หยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมติสมหมายการบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบำเพ็ญเท่าไหร่ก็ได้ได้อยู่เรื่อยๆเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ไปได้เรียกว่าถึงพระนิพพานเราทั้งหลายเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็คือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธมามกะธรรมมามกะหนึ่งดำเนินตามหลักธรรมความดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงออกไปได้อโจรหะอโนมิธิเนี่ยโจรผู้ร้ายก็มาปล้นออกไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญนิธิขุมทรัพย์คือบุญฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนกรอกจนมุมมีแต่ความสุขสำราญบานใจมีเสมอนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญมีความรื่นเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนี้โลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
8: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซูกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะนุ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
4: อ่า

0: อันนมยังธรรมานุสติมยังกโรมาเส
1: วาคาโร

ขันนมยังสังขานุสตินยังกะโร

0: ยาเดตังโลกัสสิ
1: อันดัมมยังสังฆาภิ

0: อัจฉมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโกปินาปะ

ชันโตสาเวสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

0: พูดเรื่องหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากการบำเพ็ญที่เรียกว่างานของพระองค์มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้จากความสุขเหตุที่การบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสนาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความจริงก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงานใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะกิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำแม้จะแสนขี้เกียจก็ต้องบังคับมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นฉะนั้นโลกจึงมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องทำงานกันคือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องมีเรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่านให้ชื่อแก่ออกไปว่าบำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกๆพระองค์ต้องบำเพ็ญด้วยกัน สืบต่อเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวรรคขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมือกับแจ้งมีอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะมีมือกับแจ้งมือกับแจ้งติดต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทำนองเดียวกันไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากดังที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นก็ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมืดกับแจ้งนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยพระองค์ก็กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตยับยั้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัย อารมณ์อะไรเลยก็เป็นที่เพียงพอสำหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันตั้งเดิมของท่านที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสำหรับใจดวงนั้นแล้วปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไปนอกจากเวลาหลับที่ในฝันหลับอย่างสนิทเท่านั้นแต่ความหลับกับความตื่นซึ่งไม่มีอารมณ์นั้นมีความผิดกันคือผู้ที่บริสุทธิ์มีความทราบชัดในความบริสุทธิ์ของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่หลับแม้จะเป็นความสบาย แต่สติไม่มีในระยะนั้นมีความผิดแปลกกันอย่างนี้จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะนำสั่งสอนอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์แห่งธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเพื่อให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องประยุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์ที่ตรงข้ามถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจำนวนน้อยก็แสดงความทุกข์ให้เห็นเท่าที่อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กับใจยิ่งมีจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากเท่านั้นความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรทุกข์นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดดูเรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจะสังเกตต่อดู อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนานั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตจอดรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากำลังนั่งสังเกตการอยู่นั้นเช่นเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบเราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านกันมาตามถนนทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในเรื่องรู้ราวว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันดังคำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจำตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่าใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ไม่ทราบนะนี่จึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็ตามโปรดทราบให้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือสังหารให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสำหรับผู้นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเองได้เป็นขั้นๆขึ้นไปและพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกๆบททุกๆบาทแห่งธรรมะที่ได้นำมาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็ตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียวเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคที่เรียกตัณหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะถ้าความขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความขี้เกียจนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลพร้อมมูลที่จะกำจัดความเกียจคร้านนั้นออกได้ความเกียจคร้านนั้นเกียจคร้านนั้นจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเรานำมาแก้กันยกตัวอย่างถึงย่อๆพอที่จะเข้าใจเป็นนิสัยคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังก่อให้มีหลักความจริงมีเหตุมีผลตั้งไว้สำหรับตัวโดยเฉพาะการงานนั้นจะเป็นที่เป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในไม่ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานละเอียด
1: ต้องมียาแก้กันอย่างนี้เสมอไปถ้าไม่มียาแก้จะไปไม่รอดไม่ว่าโรคภายนอกคือส่วนร่างกายไม่ว่าโรคภายในคือโรคของใจโดยเฉพาะถ้าเราจะปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วใจนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแทรกสิงอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักดันสิ่งนั้นออกมาให้เราทำตามอำนาจของเขาแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีไม่งามผลก็เกิดความเดือดร้อนให้แก่เราเสมอไปนี่คือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายในเพียงตามธรรมชาติของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนชั่วเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วนี้แฝงอยู่แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่คือจิตล้วนๆจิตประเภทนี้ไม่มีอารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดขี่บังคับหรือส่งเสริมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นและให้เร็วตามยิ่งลงไปกว่านั้นอีกได้นี่คือจิตที่พอตัวคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นแต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ไขเสมอลำพังความอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอยู่เสมอใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะเราอย่าเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบสิ่งใดที่จะทำความต่ำทรามแก่ตนและผู้อื่นผิดชอบสิ่งนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเองทั้งที่เราทำด้วยความอยากของเราทำด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราแต่ก็เพราะความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทำไปตามความอยากนั้นไปเสร็จผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวางกันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ลงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทำเอาตามความชอบใจของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสียอย่างนี้จึงที่ว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวเมื่อเราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตำหนิตัวเองได้วันหน้าเราก็จะต้องตำหนิได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ตำหนิตัวเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็ตามลำบากก็ตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเล็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอนี่เรียกว่ายาแก้กิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลงแก้ไขแล้วจะต้องค่อยสลายลงไปเป็นลำดับคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบ้างสับสนปนกันอยู่ภายในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตนเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายของจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันตัวเองสมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากน้อยมีมาไว้สำหรับบำรุงบำเรอให้เราได้รับความสุขสมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั่นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนำสมบัติเหล่านั้นมาบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความขนาดกว่าสัตว์นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยถ้าเป็นน้ำก็ถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทร น้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝั่งมหาสมุทรไปได้มีหลักธรรมะก็เช่นกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกสิ่งคือธรรมะโปรดได้นำธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลำดับมีทานบารมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเราเฉพาะอย่างยิ่งดังทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเราก็สงวนเสียดายเพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทำไมจึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจำนวนมากๆและบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดนที่จะไม่สามารถบำเพ็ญได้นั่นแลถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อยถึงความเป็นอยู่และความพัดพลาดใจไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันใดว่าเป็นชนะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความผาสุกในปัจจุบันนี้และพบหน้าชาตินานอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใดและอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงเรื่องการให้ทานถึงเรื่องการรักษาศีลถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มากๆยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไปประหนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบารมีไม่มีอั้นคิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีที่นี่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเครื่องบริหารของพระทุกองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยการขบการฉันจากศรัทธาญาติโยมเท่านั้นและพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีสบงจีวรอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยขาดแคลนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องสึกออกมาเพราะไม่มีใครเหลียวแลอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเป็นพระผู้ศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความเป็นพระมีใครสามารถจะทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีทราบชั่วเรื่องชั่วของกันและกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าท่านเองจะมีความอดอยากขาดแคลนยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับแม่เหล็กแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่งทั้งหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไหร่ก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งนี้จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้แม้จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำหนักลำหนักไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาญาติโยมที่ได้ข้ามจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการสดับสับฟังพินิจพิจารณา ในเหตุผลดีชั่วภายในตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษามาเสียสละบำเพ็ญคุณงามความดีจากฆาตเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนามีความมุ่งหวังอยากจะสดับสับฟังโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเข้าอีกเป็น3ชั้นด้วยกันเป็นศักดังนั้นวันนี้จึงอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเบื้องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็ได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและสอนสรรโลกพระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้องดังนั้นธรรมะทุกกฎทุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมเป็นธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่างสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่เราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาคตที่ปรากฏเด่นในไตรภพคือโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นพระทำให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันทีเข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กำลังเข้ากำลังออกนี่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แหละเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แหละคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเราไม่มีหยุดยั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติคือใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิดในภพหน้าไม่มีก็ตามจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทำให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่หรือกำลังเป็นอยู่ดังนี้เท่านั้นจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจดวงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นก็ตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกถึงใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้บุญกุศลนี้ไม่อยู่ห่างไกลจากใจให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนขึ้นบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไปแยกจากกันมีคำว่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระกินาศกว่าปุญญาปาปะปะหินาบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนไปแล้วทำไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วมีไถ่หรือ ดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีอันแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมายคือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนศาลาหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหากบนศาลาต่างหากบุญจึงเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดสุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคำว่าบุญซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุงก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามเลี้ยงเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทำความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ฟั่นท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสิงห์ทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะอันละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทำตัวให้หมดข้าศึกภายในตัวคือภายในก็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็ไม่มีปัญหาใจเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้วด้วยการชำระรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเอื้อมเข้าไปยุ่ยแย่หรือทำลายจิตใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจหมดเชื้อแห่งความรุ่มหลงภายในใจแล้วนี่ท่านว่าบ่อแห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นการเวลาส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิฏฐิโกรู้อยู่กับของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสุทธิ์ท่านว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาลิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แหละคือพระนิพพานแท้ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยภาระคือขันธ์ทั้ง5อันเป็นบ่อกังวลหรือเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีสิ่งใดที่ไปก่อควรอยู่แล้วเพราะธาตุขันธ์เครื่องก่อควรนี้หมดไปส่วนตาอุปาทิเสสนิพพานนั้นแม้จิตจะ จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามส่วนธาตุขันธ์ที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องไปถึงวันสลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับทัพพินาศกที่จะต้องปฏิบัติต่อขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันธ์จะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันธ์แสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ความลำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันธ์แสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วยอาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ในท่าใดรู้ไปหมดและไม่ซึมซาบถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเยียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปสภาพตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพระกินาศกท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทำให้มีน้ำหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทำต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่านประมาณเท่านั้นนี่ท่านคำนวณไว้แล้วหากว่าควรจะเป็นไปอยู่ แต่กลับให้เป็นของหาไม่แต่เสียอย่างนี้ประโยชน์ซึ่งควรจะได้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนี้ไม่สมควรท่านขอเยียวยารักษาไปนี่แหละที่จะทำให้เป็นน้ำหนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะไปถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความมือสุดล้วนๆและภายในกายของตนกับความมือสุดล้วนๆแล้วจะไม่มีปัญหาในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลความเป็นอยู่นี้เป็นสภาพอันหนึ่งความตายไปเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขันแต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดทวงนี่คือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้นไม่หนักในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนี่ท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่าถ้าทำให้ล้นค่าแล้วล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจะติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน่นหยิบนี้ตามความเขาติถึงนินทาหรือตามความสนับสนุนคือมันพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความสนับสนุนก็ดีความนินทาก็ดีจะนินทาทุกขณะก็ทราบได้ทุกขณะที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสนับสนุนก็ทราบว่าเขาสนับสนุนเราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นที่เรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสรรเสริญต้องเอื้อมทันทีทีเดียวใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวเดียวนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรุ่มๆดอนๆหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเศษมีแดงจะอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุขทางนั้นทำให้ปวดแปลงอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ไม่มีหาความใสสะอาดไม่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยเองจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตัวของตนเองก็ออกกว้านหาเลยยุ่งไปด้วยเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจึงอยู่ด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นความสุขจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกสบายเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นเราก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีชั่วก็ตามเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาก่อควรมีความสุขต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากสักภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะไม่มีอะไรแตกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สำคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นจะแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาก็เพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลำบากต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ถ้านานไปนานไปเพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริม ให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วข้างต้นคือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนี่มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จและอยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่านั้นสบายทั้งมันทั้งคืนเท่าที่อธิบายมาก็สมควรถึงเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้

0: ศาสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดหรือเครื่องซักผ้าสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุย่อมมีความสมานความสกปรกภายในตัวเองเพราะอุปราชกับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่ากับบุคคลท่านหนำหน้าใดเพราะทางนี้เป็นทางที่เคยเดินทั้งสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ลาบลื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งสกปรกทั้งหมดถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่ลดกลุ่มลงเพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาเสมอมีทางของมนตรีที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยถ้ามีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดีน่าทนจะตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในสิ่งที่ปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นกี่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มนวลต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจากกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมาเนื่องผมแม้จะแปดเปื้อนก็แปดเปื้อนโดยตนเองเป็นผู้ชายลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าหกและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมาย แต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินและเคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงทิฏฐิถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งสรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยรื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติพระสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและพระรูปและเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความตรัสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหมุนเขาด้วยความอุตส่าห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพยาหารตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเรา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบทำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังพระนางคัจฉานของพวกเราท่านฝืนท่านดังนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วๆไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่นี่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำนึงถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินและฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราอย่าเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามกั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอ
1: แต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวัยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นชนะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่แหละเป็นที่ยึดมั่นและเป็นชนะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็น

ไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคยติดจักเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสะสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับลำดับกิเลสตัณหาจะก่อตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไปแต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม้ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนาฏิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้เรื่องชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอน

ที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาก็เรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะมา 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตร่ตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศอีกเช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตามแต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญาได้ซักฟอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองแล้วก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักฟอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมดัดแปลงหรือซักพอกของผู้มีความเพียรนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกนั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุก
แม้ที่สุดทุกทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันธ์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมีทุกข์ทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ทางใจนี้ได้โดยวิธีใดเครื่องแก้ทุกข์ทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข้างนอกหมดไปทุกข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายโดยทางปัญญาทุกข์ถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกข์ทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกข์ก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกข์ต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัยคือให้สั่งสมทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกข์นั้นเป็นตัวสักขีพยานแล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุไหนเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสียอกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไรความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุใดเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมผิดทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรท่านกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแลเป็นจุดที่ผิดทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่อง
ของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกนะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของมายาของจิตมันแสดงตัวมายาเช่นนี้เพื่อการดำเนินไปด้วยความราบรื่นจงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญาจิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มาขีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั่นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเราเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหลุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจ
พราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทะคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับปรังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แต่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมุติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโพธิ์ของกันและกันท้ายแทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโพธิ์ที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วๆไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นวิมุตติหรือจิตถึงวิมุตติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพาทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริงแต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานจิตก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็ละสลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมะธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังพรหมจริยังหมดกิจในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจพรหมจรรย์เสร็จจิตในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจิตนี้เองจิตที่เคยเป็นเขียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมานี้เป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกท่าน
ได้นำไประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราธรรมก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นคือว่าทำแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัณยานังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราเราปฏิบัติในไปในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานกัณยานถ้าธรรมก็ยิ่งงามในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตและเป็นแนวทางของจิตที่จะดำเนินไปด้วยความปลอดภัยพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมจากพระทัยและนำประกาศสอนสัตว์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมะคือความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้เป็นของคงที่ดีงามอยู่ด้วยความสม่ำเสมอนอกจากผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมะคือความจริงนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่นี่เป็นสำคัญเราทุกท่านที่บวชมาในพระศาสนาเพื่อต้องการหาความจริงโปรดทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอคนเราถ้าพบความจริงแล้วอยู่สบายถ้ายังไม่พบเนี่ยอะไรอะไรจะสมบูรณ์พูนสุขก็ตามแต่ยังไม่สมาธิพอใจได้พบความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงที่สอนไว้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะจิตใจไม่ขุ่นมัวมั่วสุมกับอารมณ์ซึ่งเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการครองชีพด้วยเกี่ยวกับทางจิตใจโดยเฉพาะด้วยผู้มีธรรมะภายในใจจึงเป็นผู้สม่ำเสมอปลอดภัยเหมือนกับคนมีอวัยวะไม่เป็นบาดเป็นแผลไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกสบายผิดกับบุคคลที่มีบาดมีแผลหรือฝ่าเท้าเป็นแผลไปที่ไหนต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นก็ถูกสิ่งต่างๆทิ่มเข้าไปในรับความเจ็บปวดแสบร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอความจริงอยู่กับทุกแห่งทุกหนอยู่กับทุกคนธรรมะสอนลงที่สัตว์ที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความจริงหลักใหญ่ท่านก็สอนไว้คือกุญแจสำหรับเปิดเข้าถึงของจริงเวลาบวชท่านอุปัชฌายะท่านสอนเกสาโลมานขาธรรมตาตะโจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโลกสงสารติดอยู่ในที่นี้อันนี้เป็นสำคัญตะโจท่านแปลว่าหนังเนี่ยหุ้มห่ออยู่สรรพังร่างกายที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เกี่ยวกับหนังหุ้มห่อนี้เท่านั้นถ้าได้ปราศจากมีเสียตรงนี้แล้วจะดูกันได้ไหมดูกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะมีความสง่าราศีหน้าดูหน้าชมไม่มีเนี่ยสัตว์โลกติดที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหยั่งลงที่ตรงนี้มาตัดโจให้พิจารณารอบคอบให้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสะดวกสบายความว่าวุ่นขุ่นมัวเกิดขึ้นจากใจกวนตัวเองรบกวนตัวเองทั้งวันทั้งคืนนอกจากนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเครื่องรับสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันพอได้รับสัมผัสจากสิ่งนั้นความปรุงแต่งความสำคัญนั่นหมายที่จะให้เกิดความพัวพันก่อ
่อกวนตนเองก็เกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นอตีตาลมขึ้นมานอกจากปัจจุบันแล้วนั้นเป็นอารมณ์อดีตคิดวุ่นต่างองค์ต่างพยายามปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้จริงจังสักหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เห็นความจริงไม่ต้องไปถามใครๆทั้งนั้นเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนี้จะเห็นที่จิตเพราะธรรมะชี้เขาตรงนี้ชี้เขาตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นเห็นความจริงแล้วชื่อว่าเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตนไม่หลงตนลืมตนท่านอากาลิโกจะหมายถึงอะไรสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นก็มีอยู่ไม่ว่าข้างนอกข้างในสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปไม่ขาดสูญจากโลกก็เรียกว่าอากาลิโกได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้คำว่าทุกขสมุทัยมีอยู่ณที่ใดสับปนกันอยู่ที่นี่ในกายของเราเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางกายและทางใจสนใจพิจารณาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าความจริงเหมือนกันการจะปฏิบัติตนให้มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจนี่รู้สึกจะท้อนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏแล้วขอเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่าเท่าที่ผมมาพาหมู่คณะอยู่ที่นี่และอบรมสั่งสอนแล้วอยากเข้าใจว่าได้พาท่านทั้งหลายดำเนินด้วยความเด็ดเดี่ยวหรือเคร่งครัดนี่เรียกว่าหย่อนยานเต็มที่แล้วแต่คนทั้งหลายชมเชยวัดป่าบ้านตาดนี้ว่าเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยเห็นปฏิบัติที่เราเคยดำเนินมาแต่ก่อนเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่คณะแล้วมีมากก็ต้องเลยลดหย่อนผ่อนผันกันลงโดยไม่ประกาศว่าได้ลดหย่อนหากมีความจำเป็นให้ลดหย่อนผ่อนผันกันที่เรียกว่าอนุโลมเป็นลำดับลำดับมีจำนวนมากเท่าไรก็ต้องอนุโลมเพราะเหตุใดเพราะผู้มาศึกษายังไม่เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกจำต้องได้อนุโลมผ่อนผันหากพวกนั้นเข้ามาพวกนี้เข้ามาก็ต้องอนุโลมไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องความอนุโลมโดยไม่ต้องประกาศกันเป็นด้วยหลักธรรมชาติความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องอนุโลมบางท่านจะเข้าใจว่าเคร่งครัดนี่ไม่ได้เคร่งครัดถ้าหากว่าหย่อนยานยิ่งกว่านี้ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อกแตกตายเพราะไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้มีเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบเพียวชัดๆในวันนี้ แล้วการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแบบจุ่มสี่จุ่มห้าลุ่มๆดอนๆแล้วธรรมที่ปรากฏก็จะเป็นลุ่มๆดอนๆไม่มีอะไรเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นภายในใจให้เห็นเลยนอกจากปฏิบัติให้จริงจังเท่านั้นซึ่งเป็นหลักรับรองของศาสนาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ทำจริงนักศาสนาอันแท้จริงแล้วนั้นหาที่ตำหนิไม่ได้การหลับนอนก็บอกเวลาเวลากำหนดให้พอเหมาะพอควรไม่ยิ่งไม่หย่อนนะท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคือสม่ำเสมอการนอนกำหนดให้4ชั่วโมงกลางวันอยากจะพักบ้างก็ได้วิธีหลับนอนก็สอนเวลาที่ตื่นก็สอนกลางวันก็สอนพักจังหวะกลางวันก็สอนสอนทุกแง่ทุกมุมการขบการฉันการไปการมาในบ้านนอกบ้านในวัดนอกวัดการครองผ้าการนั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีงามสำหรับเพศของพวกเราสรุปแล้วก็คือเพื่อความเป็นคนดีพระที่ดีการปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าผู้สนใจจะทำตัวให้เป็นพระที่มีคุณค่าเราต้องเห็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นของมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงที่สอนไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปได้โดยเข้าใจว่านั่นไม่สำคัญนี่ไม่สำคัญ
ถ้าเราเห็นว่าธรรมแง่นั้นไม่สำคัญแขนงนี้ไม่สำคัญเราก็คือคนไม่สำคัญคนหนึ่งนั่นแหละถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าลงทรงสอนไว้แล้วด้วยสวัสดิ์ขาธรรมเราต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาเราคิดดูต้นไม้เมื่อได้รับการบำรุงลำต้นอยู่เสมอรักษาไม่ให้อะไรทำอันตรายแล้วถึงจะต้นเล็กๆก็ตามก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกวันแต่กิ่งแต่แขนงกว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้บำรุงมีการปฏิบัติในแง่ธรรมวินัยแง่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นคือจิตใจกายวาจาของพระให้เป็นพระที่มีลำต้นอันสวยงามลำต้นภายในคือใจคิดให้เหมาะให้สมกับอัตตธรรมอย่าให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องสำนักสาสางกิเลสจะกลายเป็นเรื่องการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจากความคิดของตนวาจาพูดอะไรออกมาให้มีเหตุมีผลสมกับสมณเพศนี่เรียกว่าการบำรุงทั้งนั้นการกระทำสิ่งใดถ้าขัดแย้งต่อเพศของพระแล้วอย่าฝืนลงไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนพระพุทธเจ้าฝืนตนฝืนมรรคผลนิพพานฝืนสิ่งที่ตนจะพึงประสงค์เรียกว่าเป็นการฝืนไปทั้งนั้นถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นของผิดแล้วทำมากทำน้อยฝืนไปมากไปน้อยเป็นความฝืนทั้งหมดเป็นความผิดทั้งหมดสิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาเพราะการสั่งสมขึ้นเสมอความดีก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยก็กลายเป็นต้นทุนขึ้นมาใหญ่โตเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงเสมอก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตได้รับผลประโยชน์เต็มตามเรื่องของมันการบำรุงพระการผิดพระการรักษาพระคือเราเองนี่สำคัญหรือพูดส่วนรวมการรักษาเรานี่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีชั่วจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นผู้อำนวยการให้เกิดไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ว่าความชั่วความดีต้องเกิดขึ้นจากผู้อำนวยการคือกายวาจาใจหมุนไปในทางใดผลจะเป็นไปในทางจะเกิดขึ้นมาตามทางผิดและถูกนั้นๆซึ่งมีกายวาจาใจเป็นผู้ผิดผู้ทำขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตให้มีความเชื่องความสม่ำเสมอความสงบเย็นใจหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างไรอย่าหนีจากหลักธรรมยึดให้มั่นตั้งสติจดจ่อเราจะกำหนดทำบทใดก็ตามขอให้ทำจริงทุกสิ่งถ้าจริงแล้วจะไม่ปลอมน้อยก็ไม่ปลอมมากก็ไม่ปลอมสั่งสมความไม่ปลอมขึ้นเสมอๆจะกลายเป็นของจริงอันใหญ่โตขึ้นมาและเห็นประจักษ์ใจเพราะเจริญได้ทุกอย่างในเมื่อได้รับการส่งเสริมไม่ว่าทางดีทางชั่วเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาถ้าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาในตู้สมาธิไม่ได้เกิดมาในตู้ปัญญาไม่ได้เกิดมาในตู้มรรคผลนิพพานถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในตู้ศีลตู้สมาธิตู้มรรคผลนิพพานตู้พระศาสนาแต่ทำไมจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้นะเราเป็นสิทธัตถาคตธรรมะได้ปรากฏแก่พวกเราไม่มีอะไรสงสัยทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพียงการนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเราตักมาดื่มหรือนำมารับทานเท่านั้นก็อ่อนใจท้อถอยไปแล้วเราจะเอาหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนนี่เป็นเครื่องสอนเราขอให้นำไปคิดสอนตนเองทำจากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละครั้งละหนนั้นเป็นธรรมทั้งดุ้นเราไปตีแผ่ให้แตกแขนงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขตนเองอีกส่วนหนึ่งจากธรรมะที่ได้รับจากท่านไปแล้วอุบายวิธีที่จะสอนตนเนี่ยให้พยายามคิดเราอย่าโง่กับตัวของเราให้สอนเราให้ฉลาดนี่เป็นหลักสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปในองค์มรรคมีหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงปัญญาท่านยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปซึ่งเป็นองค์ปัญญาขึ้นหน้าหรือขึ้นต้นออกหน้า
เราเทียบข้างนอกก็พอทราบได้ว่าคนฉลาดนั่นแหละเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะหัวงานหน้างานหัวหน้าแผนกหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้าแล้วขวางการงานทั้งหลายไม่ดำเนินเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นและเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เท่าที่ควรเลยแต่ถ้าคนฉลาดดำเนินงานแล้วสำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในองค์มรรคแห่งหลักศาสนาจึงโยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความฉลาดรักษาตนจะไม่ฉลาดในสิ่งใดก็ตามเถอะการฉลาดรักษาตนนี่สำคัญยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วการรักษาจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญใจถ้ารักมีการรักษาเสมอจะปลอดภัยเหมือนอย่างสิ่งของหรือสัตว์ที่มีเจ้าของรักษาอยู่สิ่งนั้นปลอดภัยใช้การใช้งานได้ตามฐานะของมันแต่เราถ้ามีการรักษาอยู่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนั้นควรจะพยายามเข้มแข็งต่อสมาธิคือความสงบใจใจถ้าไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายจะไปอยู่บนเมฆก็ไม่สบายหรือจะขึ้นบนพระจันทร์ยังเขาเที่ยวบนพระจันทร์ก็ไปอย่างนั้นแหละทั้งกองทุกข์ถ้าใจสบายแล้วอยู่ไหนก็สบายสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสุทธามโนมายาเป็นต้นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญสำเร็จแล้วด้วยใจจะดีหรือชั่วต้องสำคัญที่ใจเป็นผู้อำนวยการให้เกิดผลดีชั่วนั้นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใจจึงไม่เฉลิมเล็กน้อยหมุนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยังจะหมุนตัวไปในอนาคตคือจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปดัดแปลงไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์เราต้องดัดแปลงแก้ไขตัวเราให้ถูกทางเสียตั้งแต่บัดนี้ปัญหาของใจนี้เป็นปัญหาใหญ่โตมากจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือวงปฏิบัติว่าใจเป็นยังไงแน่นอกนั้นเราจะคาดคะเนเท่าไหร่ก็เป็นการเดาไปทางนั้นไม่จริงผลไม่กระจ่างแต่ถ้าได้ดำเนินทางจิตตภาวนาแล้วจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยความสนใจของผู้ปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไม่แบบไม่สนใจก็อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว้างขวางมากจับต้นทนปลายนะผู้ปฏิบัติจับไม่ถูกเราจะเริ่มจับจุดของจิตได้ตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดของจิตนี่คือส่วนต่างๆแห่งร่างกายมีเริ่มจะทราบได้ตั้งแต่จิตเป็นสมาธิยิ่งเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจุดของจิตว่าเป็นจุดสำคัญหรือว่าเห็นจิตเป็นสำคัญในร่างนี้ได้โดยลำดับมีขั้นจับจิตเบื้องต้นให้ทราบว่าจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เพียงขั้นสมาธิก็พอทราบแล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันที่ยิ่งถึงขั้นปัญญาปัญญาคือการแยกแยะพยายามตัดรากนั้นรากนี้รากเงาเข้ามูลอะไรค่อยตัดออกเรื่อยๆเข้าจนกระทั่งถึงรากแก้วของมันนี่คือปัญญาสำคัญเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี่มีเป็นชั้นๆเข้าไปปัญญาก็เหมือนกันได้รับการอบรมเสมอสติก็กล้าปัญญาก็รวดเร็วอาการของจิตที่แสดงออกด้วยอำนาจของสมุทัยมีอวิชชาเป็นต้นเป็นผู้บงการบังคับออกมาอาการใดกิริยาใดสติปัญญาตามทันกันมีความดูดดื่มเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากน้อยที่จะเป็นเหตุให้ตั้งภพตั้งชาติสติปัญญาสามารถตามรู้ทันและตัดขาดได้เป็นลำดับๆนี่อ่ะที่ว่าการพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมจิตนี่ศูนย์จริงไหมหรือไม่ศูนย์และไม่ศูนย์ดำเนินตนไปยังไงหมุนตัวไปยังไงจึงต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นี้ทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตัวเคยเป็นมาอย่างไรบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่จะต้องทราบด้วยจากหลัก
จิตภาวนาทราบเข้าไปเป็นลำดับปิดไม่อยู่เพราะธรรมะเป็นของจริงชี้เข้าถึงจุดของจริงปฏิบัติตามธรรมะต้องเห็นเข้าเป็นลำดับลำดับสติก็คือความจริงอันหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งสมุทัยที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเกี่ยวข้องกับทั้งสมุทัยและมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้ก็เป็นของจริงด้วยกันทำไมจะเข้าถึงกันไม่จริงได้ล่ะต้องจริงขอให้ปฏิบัติเราจะไม่ต้องไปถามใครเรื่องภพเรื่องชาติมีสมมูลอยู่ด้วยกันทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวภพตัวชาติเกิดก็เกิดมาแล้วแก่ก็กำลังแก่ตายเล็กตายน้อยตายไปทุกวันทุกวันทุกวันผลสุดท้ายร่างกายที่เป็นส่วนผสมก็สลายตัวออกไปแล้วจิตนี้จะไปไหนเราพิสูจน์จิตให้เห็นชัดให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าพิสูจน์จิตให้ถึงความจริงของจิตถึงความจริงของสมุทัยถึงความจริงของมรรคถึงความจริงของนิโรธพร้อมมูลทั้งสัตว์ในสัจจะทั้งสี่นี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่และการเวลาใดๆทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นความจริงสม่ำเสมอตัวสำคัญไม่ทราบความเป็นของตนเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบท่านจึงเรียกว่าอวิชชาอาปฏิเสธนี้แปลว่าแจ้งงาแปลว่ารู้รู้แต่ไม่แจ้งรู้แกมโกงนั่นเองนี่เราจะกำลังจะเรียนวิชาให้ชำระความแกมโกงนี้ออกให้หมดให้เห็นแต่ของจริงล้วนด้วยหลักสมาธิด้วยหลักของปัญญาเป็นขั้นๆไปในการเรียนสวขาตธรรมไม่มีทางสงสัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เห็นไปเท่าไหร่ยิ่งยอมพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดจะเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องลึกลับแม้จะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับผู้ไม่รู้เรื่องของตัวเองจึงต้องอาศัยเครื่องมือคือศาสนธรรมของพระเจ้ามาเจรไนแก้ไขสอดส่องจนเห็นช่องเห็นทางเริ่มแต่สมาธิคือความสงบใจพักจิตได้สบายเรียกว่าใจมีเรือนมีเรือนใจมีเรือนพักสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่งมาขายทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราทำงานเรายังมีการพักแดดร้อนๆก็ยังต้องเข้าพักร่มเวลาหิวโหยก็ต้องนับทานหลับนอนสะดวกสบายใจไม่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนเลยเพราะสมาธิคือเรือนใจไม่ปรากฏจึงต้องสร้างขึ้นสร้างเรือนใจคือสมาธิความสงบใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบในวิถีทางเดินของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตามให้ทันถ้าปัญญาสติปัญญาแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ตามต้องทันเป็นลำดับหนักทันตรงไหนแก้ออกได้เป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความสืบต่อของจิตระหว่างจิตกับอารมณ์ที่จะให้เกิดภพเกิดชาติไม่มีติดต่อเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอีกไหมเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวชาติความเกิดชราความแก่ทยาทิพย์ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความทุกข์ความลำบากจะเอามาจากไหนสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่มีเพราะถอดถอนออกหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติทำทั้งแท่งคือความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงเนี่ยการปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราเป็นนักพิสูจน์ถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์พิสูจน์พระองค์ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเราพิสูจน์ตัวเราสอนเราต้องหาอุบายวิธีจนเห็นความจริงขึ้นมาคำว่าจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีอะไรสิงอยู่ซึมทราบอยู่ภายในจิตล้วนแล้วแต่ยาพิษที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเต็มไปหมดทำไมใช้สติปัญญาประเภทอัตโนมัติหรือประเภทมหาสติมหาปัญญาแล้วเข้าไม่ถึงการที่จิตจะเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกการทรมานลำบากบ้างก็ทราบการทำงานใครก็ทราบด้วยกันไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรม
มันต้องมีการลำบากการปฏิบัติเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์ลำบากเราก็อดเราก็ทนเพราะมีเหตุมีผลประจำตัวอยู่แล้วว่าทำเพื่อพ้นทุกข์ความลำบากเพราะการงานเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เป็นปัญหาจะมากั้นกลางการดำเนินของเราให้ขัดข้องหรือให้หยุดชะงักไปผู้ปฏิบัติต้องมีเหตุผลเพราะธรรมะเป็นเหตุผลล้วนถ้ามีเหตุผลแล้วแย่แพ้ตะกิเลสตัณหาอาสวะทุกวันทุกคืนหาความสุขไม่เจอถ้าลงได้แพ้แล้วไม่ว่าอะไรคำว่าแพ้ไม่เป็นของดีเลยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์เจ็บจิตอกเจ็บใจก็เจ็บคำว่าแพ้เราแพ้เราวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งเราไม่คำนึงบ้างเลยอันนี้ไม่สมควรสำหรับผู้เป็นนักพิจารณาคือนักปฏิบัติทำอะไรให้จริงอย่าเลาะแหละหลักของศาสนาไม่ใช่เลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเลาะแหละสอนธรรมมาสอนโลกก็ไม่ได้เอาธรรมเลาะแหละมาสอนพอผู้ปฏิบัติหรือสดับตรับฟังตามแล้วจะเป็นคนเลาะแหละถ้างั้นศาสนาก็สอนคนให้เหลวไม่ได้สอนคนให้จริงสอนก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรให้มีเหตุมีผลพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีเหตุผลเป็นที่เลี้ยงเสมออย่าปล่อยไปตามเพ้อใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะครอบงำอยู่ตลอดเวลาจะฉุดลากไปจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราได้ยินแต่ข่าวพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้อยู่ในที่นั้นๆการนั้นๆท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้สำคัญข่าวของเรามันเป็นยังไงบ้างข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาเฉลียวฉลาดข่าวท่านอดทนไม่อ่อนแอแล้วข่าวท่านกับข่าวเราเป็นยังไงเอามาเทียบกันมันได้กันไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนกันข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรข่าวเรามีความขี้เกียจมากง่ายอย่างนี้เข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ข่าวท่านมีความอดทนข่าวเรามีความอ่อนแอไม่อดทนมันขัดแย้งกันข่าวก็ขัดแย้งกันแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่ขัดแย้งกันเป็นไม่มีต้องขัดพุทธังสรณังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรบ้างพุทธะท่านดำเนินอย่างไรเราถือท่านจะถึงจิตถึงใจเราจะถือด้วยวิธีใดบ้างถือด้วยหนึ่งความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านสอนจริงท่านดำเนินอย่างนั้นจริงรู้จริงเห็นจริงเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราแบบนั้นหากเป็นฝากตายด้วยข้อปฏิบัติด้วยความเชื่อความใส่ทำมังสนังคาถานี้ทำเป็นของจริงทำไมเราปลอมทั้งวันทั้งคืนความคิดก็ปลอมคำพูดก็ปลอมการทำทุกสิ่งทุกอย่างปลอมไม่เป็นไปตามความจริงที่ทำสอนไม่เลยอย่างนี้ก็ขัดกันคำว่าทำมังสนังคาถานี้ก็เป็นโมฆะทำมังสนังคาถานี้ทำเป็นของจริงเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้จริงอย่าทำตัวให้ปลอมคำว่าของปลอมอะไรใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเงินปลอมก็ใช่ไม่ได้คนปลอมก็ใช่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงว่าปลอมแล้วใช่ไม่ได้ตัวของเราปลอมจะดีไหมนั่นวิธีสอนตนเองต้องสอนอย่างนั้นอุบายวิธีสอนตนสังฆังสนังกระฉามิท่านปฏิบัติอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์สาวกได้กราบว่าท่านทุกวันนี้เราต้องนำมาเทียบเสมอนี่แหละที่ว่าถึงสรณะเป็นชั้นๆเข้าไปถึงอย่างนี้สุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีเราปฏิบัติยังไงบ้างดีไหมดูกายวาจาใจของเราดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมทำดีไหมตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไหมอุชุท่านสอนตรงเราอ้อมแอ้มไปไหนมั่งขอเวลาจะเดินจงกรมก็ขอหน่อยพักผ่อนท่านหน่อยลงพวังหลวงจนตลอดสว่างนั่นมันตรงอะไรมันอ้อมหาอุบายอ้อมแอ้มหลบปลีกตีตัวเข้าใจว่าตัวฉลาดแต่ความโง่เต็มตัวไม่ได้ตรงตามหลักธรรมพระเจ้านี่เป็นสังฆังสนังกถามีอันแท้จริงได้ที่ไหนเราต้องสอนเราอย่างนี้ง่ายเนี่ยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมนะง่ายเนี่ยหรือมันปฏิบัติเพื่ออะไรท่านปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรานี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องย้อนมาถามเราเวลานี้เราทำอะไรอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่โง่อยู่หรือฉลาดเวลานี้มีสติหรือไม่มีกำลังภาวนาอยู่นี่สติอยู่กับจิตหรือไม่นั่นสามีจิตเมื่อการปฏิบัติท่านมาท่านปฏิบัติสมควรเราขนาดไหนว่าสมควร
ความขี้เกียจสมควรไหมความอ่อนแอสมควรไหมความเห็นแก่ปากแก่ท้องสมควรไหมเราต้องเอามาสอนเราอย่างนี้นี่แหละผู้ปฏิบัติต้องเด็ดใส่สำหรับตัวเองเสมอเด็ดเพื่อดีไม่เป็นไรต้องเผื่อไว้เสมออุบายวิธีอะไรที่ว่าสมควรเราต้องมาพิจารณาขนาดนี้เรามีอะไรสมควรอยู่ในใจของมันต้องมาสอนนี่เสมอสุปฏิปันเอสาภะโกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติตรงญายะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจริงไม่เพื่อโลกามิตรใดๆแต่เพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความรู้แจ้งสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสม่ำเสมองามต้นงามปลายนี่แหละคือสาวกฉะนั้นผลก็ปรากฏเป็นเรื่องจะตายผู้สัตว์ดีใจอัฐผู้สัตว์ผู้ใดเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นบุคคล8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ4ประเภทนี้อุชุญาญาสามีจินี้เกิดจากนี้ไม่เกิดจากที่อื่นนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ดีสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็ดีอนาคามรรคอนาคาผลก็ดีอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ดีจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งอย่าเข้าใจว่าไปจากไหนต้องไปจากสุปฏิปันโนอุทุญาณสามีกินี้ทั้งนั้นนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วไม่รับรองสาธารณธรรมไม่รับรองแล้วเราจะรับรองตัวของเราได้ไหมเรารับรองไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วรับรองเพราะธรรมนี้เป็นสุขะธรรมตรัสได้ชอบจริงจะเป็นการสมัยผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ตามอันนี้จะไม่เคลื่อนจากความจริงเนี่ยเป็นที่รับรองง่ายนี่แหละคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังต้องเข้าให้ถึงเป็นชั้นๆฐานะของนักปฏิบัติต้องยิ่งกว่าคารวะญาติโยมทั้งหลายเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้สอนตัวของเราด้วยโอกาสอันดีงามเพราะเพศของพระนี่เป็นเพศที่มีงานน้อยที่สุดโลกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนก็มีแต่ให้ทานความเชื่อความมุ่งใสไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนบิณฑบาตก็เต็มบาตรมาสถานที่อยู่ก็เต็มไปหมดกุฏิศาลาสบงจีวรเครื่องบริขารใช้สอยจนเหลือเฟือจนท่วมน้ำเป็นไงแต่มันมากๆมันท่วมข้าวตายไม่ข้าวอันนี้มันขนาดนั้นมันท่วมแล้วจนจะตายระวังไม่อดมันจนท่วมระวังใครก็อยากให้ทานใครก็อยากให้ทานคนอื่นเกิดความเลื่อมใสเราแต่เราเลื่อมใสเราหรือไม่เราต้องดูอีกทีนึงเลื่อมใสตนเองด้วยข้อปฏิบัตินั่นแหละเลื่อมใสเลื่อมใสความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนบึกบึนความคิดความอ่านอย่าอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อใช่ไหมนะการสอนตนถ้าอุบายวิธีทัน

สำหรับผู้ปฏิบัติคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวโทษจะมามีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นความโลภ ก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดความทุกข์จะเกิดมาจากไหนราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดความทุกข์จะมาจากไหนนะเอาตรงนี้ภพชาติไม่เกิดเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีเชื้อฝังอยู่ภายในพอจะให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปแล้วทุกชราที่ทุกพยาที่ทุกอะไรมาละทุกจะมาจากไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกกลัวกันนักหนาความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราทำไมต้องการอยากเกิดนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรือเราอยากเกิดแต่เราไม่อยากทุกข์มีอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากเกิดก็ชำระให้หมดภายในจิตรู้ในภายในตัวเองไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามถ้าลงถึงความจริงแล้วจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สำเร็จแล้วอย่างเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกนี้ได้ประกาศว่าให้แล้วทุกรูปทุกนามผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับและเห็นแจ้งประจักษ์ภายในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเอาพระเจ้ามารับรองนะมีจิตที่เต็มที่ในสันทิฏฐิโกด้วยข้อปฏิบัติที่ดีชอบของตนเองนั้นขอให้ทุกท่านนำมาที่นี้พิจารณาอย่านอนใจการปฏิบัติตนถ้าอยากพ้นทุกข์อย่านอนใจและให้แน่ใจว่าทำเป็นอาการที่โกไม่มีการไม่มีสมัยขอให้ปฏิบัติดีเถอะว่าครั้งนั้นพระเจ้านิพพานแล้วครั้งนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ต้องพูดสวาขาทำจัดไว้แทนสัปดาห์แล้วขอให้ปฏิบัติตรงเนี่ยตามหลักธรรมผลจะไม่มีการมีเวลาจะเป็นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติตนเองเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นเราจะไปหาในตู้ในหีบก็มีแต่ชื่อมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงไม่มีสมาธิไปอ่านในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อปัญญาไปอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อนักผลนิพพานอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อตัวผลนิพพานจริงๆตัวสมาธิตัวศีลจริงๆตัวปัญญาจริงคืออะไรไม่ได้อยู่โน่นอยู่กับผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นจงสนใจจุดนี้อย่าไปสนใจชื่อให้มากนะชื่อใครตั้งก็ได้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชื่อก็ได้แต่จะตั้งตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานจริงนี้ตั้งยากล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็ตั้งในติดสำคัญตรงนี้สนใจตรงนี้ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องหลอกเด็กตายแล้วไปสวรรค์เนิ่นๆไปนิพพานเนิ่นๆไม่ต้องว่าให้เห็นกับใจนี่นั่นจึงชื่อว่าของจริงประกาศกันได้ในบัดนี้ในใจของเรานี้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงให้เห็นในจิตนี้จึงชื่อว่าเป็นของจริงจริงได้ทั้งปัจจุบันจริงได้ทั้งอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้มาสอนโลกไม่ได้โกหกมาทั้งเป็นทีเดียวมาสอนโลกไม่ใช่นิพพานแล้วถึงมาสอนโลกนะสอนในสวรรค์ตรัสรู้เสร็จแล้วแล้วมาสอนโลกจนกระทั่งถึงวันนิพพานเอาแต่ทำของจริงล้วนๆน่ะสอนให้เห็นปัจจุบันทันตานั่นเราก็เห็นมาผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบหิ้วไปด้วยนะสาวกที่ไปก็ไม่ได้หอบหิ้วไปด้วยความจริงมีอยู่กับผู้ใดทำจริงก็มีอยู่กับผู้นั้นทำปลอมมีอยู่กับผู้ใดทำปลอมก็มีอยู่กับผู้นั้นขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นท่านขอให้นำมาพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเสียเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอวัง

คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนองค์ปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของธาตุขันธ์นี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ทุกวันนี้มันหดมันย่นก็มาธาตุขันธ์ไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วอย่างทุกวันนี้นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ประชุมเทศแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบจะเทศไปยังไง

หลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุดด้วนไปในขณะที่เทศนี่สำคัญมากความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็มากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าไหร่ความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันอยู่อย่างนี้ได้เคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากหนาตาไม่ทันได้ง่ายภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความพุ่งเฟ้อเห่อคะนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของสัตว์โลกก็ย่อมมีอยู่ในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงต้องได้ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอเหมือนกิเลสที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิดจะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตรทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เข็ดไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นเพ่งกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราจึงขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำยาสักแต่ว่าทำการสักแต่ว่าทำนั้นมันเป็นเถนกรงหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเราจึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทาง ดังที่เคยเทศน์ให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กำลังใจจิตพอมีสติสตางค์ขึ้นบ้างให้ยึดอุบายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตนนี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นในธาตุขันธ์แล้วเป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังแล้วย่อมยุแย่ก่อกวนให้จิตซึ่งเป็นรังแห่งกิเลสตัณหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลำดับลำดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอำนาจแห่งธาตุขันธ์มีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้
พื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมามากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดินผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากะทีหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนั้นเสียเพราะนั่นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวจิตกวัดแกงกวัดแกงไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทันนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอดอดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงค์ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกจริตนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัชชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปสมดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจริตของเราจึงหันมาทางด้านอาหารหันมาที่แรกผ่อนอาหารดูก่อนเป็นอย่างไรพอผ่อนอาหารเริ่มรู้สึกผ่อนไปเรื่อยๆติดกันไปหลายวันเริ่มรู้สึกได้ผลไปติดกันจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาอดอ้าวทีนี้อดจะเป็นอย่างไรทดลองดูผ่อนอาหารเป็นอย่างนี้อดจะเป็นอย่างไรอดก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นโดยลำดับลำดาสติสตังตั้งได้เรื่องกิเลสนี่มีราคะตัณหาเป็นสำคัญมากในจิตใจของแต่ละคนละคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นำมาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้โอ้อวดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟังว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคะตัณหาที่เคยยิบยับยิบยับนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามสกลกายมันเป็นอยู่โดยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบแยบอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลำดับลำดาจิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผลอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี้แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่าจะข้าศึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องได้หักโหมกันอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเลยตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับแม้ดัง ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะจิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นก็ตามการอดอาหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจริตนิสัยของเราที่มันจึงช่วยได้เป็นลำดับลำดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิด
อุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วจะก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวาระวาระวาระไปมีนี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่มีเหลือนะกรรมฐานของเราเวลานี้ขึ้นของกิเลสกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละ เรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหนถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเล็ดรอดจากคลื่นมรสุมใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตระหนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทำให้เพื่อนผู้ฟังอยู่เวลานี้ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลำดับลำดาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นเพราะหาที่เกาะอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะอะไรมีแต่พังมีแต่พังเกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เข้าไปเสียเขาไหม้เข้าไปเสียมันแบบว่าเกาะด้านไหนก็มีแต่คมแต่ปลายของมันทิ่มเข้ามาแทงเข้ามาเชือดเฉือนเข้ามาเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่มีส่วนใดที่สัมผัสมาแล้วให้ตายใจได้สบายเลยพอก้าวเข้ามาสู่จิตสงบนี่แล้วตายใจอบอุ่นรู้สึกว่ามีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักใจของตนขึ้นมาทันทีบางครั้งที่เราก็อาศัยพึ่งครูบาอาจารย์อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในใจของเราก็เรียกว่าพอเดินได้เดินก้าวเข้าไปหาท่านได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้เราว่าเด็กคลานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมีกำลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามั่นคงฝังลึกเคยเป็นลำดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเราขึ้นไปโดยลำดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งธรรมแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏธรรมแท้เป็นลำดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้โดยแท้เข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเองมันเป็นที่แน่ใจ เมื่อได้สัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเข้าไปพัวพันในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันทางโลกพัวพันถ้าเรายิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยายังไงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมีเราเป็นสำคัญมาตลอดเวลามันทำวิธีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลำดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นแล้ววิธีการของปัญญาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนี่พอก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละเห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี่เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั่นแล้วก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าวก็สู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างเข้าไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภท
ความสงบก็เพียงความสงบกิเลสหมอบตัวเฉยๆกิเลสขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่าเป็นข้าศึกแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในกิเลสก็หมอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกเพียงนั้นแต่ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาเท่านั้นที่นี่ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดากิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจสติปัญญาคือธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยรู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการแก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประหนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าและละเอียดละออเข้าไปเท่าไรยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆกิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันเรื่อยมีละตามต้อนทันนั้นยังไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมเป็นขั้นตอนไปฆ่าช้าก็มีฆ่าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารกิเลสเช่นเดียวกับกิเลสมันสังหารทำเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงตั้งภาพล้มภาพล้มภาพไปพร้อมๆกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทางสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้าไม่อย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเข็ดหลาบจะให้ย้อนกลับหลังขึ้นมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุนตัวไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเข็ดอย่างหลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างก็จากใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เราไม่ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกำไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำก็ยิ่งหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ธรรมก้าวเดินปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้บุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเอาเข้าขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปทันกันไปสังหารกันไปเรื่อยๆนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญภาษาธรรมะภาษากิเลสรู้กันแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้นถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดไปตามๆกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เกรียงไกรแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุขก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญาแล้วปัญญาละเอียดเท่าไรสุขก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปกิเลสต้องหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจครองหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมหัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมหัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีใน3แดนโลกธาตุนี้จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้าโน้นคว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามรูปตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั่นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมเอาไว้เหมือนกับกรรมฐานไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของคว้าอะไรก็เข้าใจว่า
เป็นของหยิบของดีก็คว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็นถ่านไฟไปเสียถ่านไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาก่อปุ๊บเข้าถูกสมาธิติดปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่แหละก่อถูกท่านเรียกว่าเกาะธรรมถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นพังทั้งนั้นดิ้นดีดจะจะเป็นจะตายหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้เกาะปั๊บขอปั๊บก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มันผลักดันออกไปจากภายในให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามันทบทวนกันไม่รู้กี่ตลบทบทวนความรวดเร็วของสติปัญญาอะไรจะเร็วเท่าไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเร็วเท่ามีธรรมเท่านั้นที่เหนือกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็เหนือกิเลสนั่นแหละไม่เหนือข้ากิเลสไม่ได้นี่เมื่อติดตามกันได้พบนี้แล้วจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่อยเรื่อยถึงขั้นจนทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นยังไงความสุขอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู่ทั้งกิเลสเจือปนอยู่นั่นแหละความสุขในทางธรรมเป็นยังไงก็เห็นได้กันได้อย่างชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความสุขของธรรมความเรียกของธรรมจะเหนือขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วนๆครองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พุทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่มีพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้ 100% 100% ทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้นนี่จากภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กำลังหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะมองหาอรรถธรรมจะไม่มีแล้วนะเวลานี้จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั้นทั้งนั้นล่ะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแพ้รู้ทันทีมีตั้งเรื่องกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้แต่ทางภายในจิตใจเคลื่อนออกมาเป็นเรื่องกิเลสผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ยังไงหาความเป็นธรรมไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิเลสมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปดังนี้สูงๆลำหลำต่ำๆนุ่มๆดอนๆเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าไม่สกัดละต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้ววัฏฏะจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะครองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นน่ะถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่านี่ให้กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติเป็นวิมุตติวิมุตตินี้ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะเราจะไปคาดว่าวิมุตติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้ล่ะถ้าลงได้ถึงทำขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบปณิพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมดาในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งมีแต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัดด้วยทำอุบายวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตัวของเราเองไม่อย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร้อยหลอลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผยรับกันสิสติมีปัญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากทำไปเสียไปเสียเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่พันนะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นโลกอันนี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คำนึงคำนวณเทียบเคียงตัวเองพอที่จะขนขวายหา
ิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันอยู่ไปเฉยๆนะเนี่ยอยู่แบบจืดๆชืดๆหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆนักปฏิบัติเราเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนเนี่ยที่ว่าเฒ่าแก่เท่าไรลำบากลำบนเท่าไรก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าปล่อยอย่าวางเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติ้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอิริยาบถทั้ง4นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายอิริยาบถใดที่เป็นประโยชน์แก่การบำเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอิริยาบถนั้นในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใดยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเราให้มันม้วนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขรวมกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้นะว่าบันคับแคบเข้ามามีมากพระกรรมฐานแต่มันกรรมฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันอันนี้ที่น่าวิตกวิจารมากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี่มากเข้าไปโดยลำดับแล้วก็เป็นบ้าโลกามิตรไปแล้วนะจะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกระทากรรมฐานเมืองหรอต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกสงสารมันเลวกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเขินอยู่ที่ธรรมภายในใจมันจึงได้หิวโหยหัวใจของเราถ้าธรรมมีภายในใจพอได้ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหยกับอะไรอยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนอยากคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอิ่มอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาสิเสียงอะไรบ้างกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นภัยเป็นภัยทั้งนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นขั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายหม่องไปเรื่อยๆอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายถ้าว่าไม่มีผู้แนะนำทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคมแก่กล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฝ้าตาฟางอย่างพวกเราท่านนี้ให้หลงติดสมาธิได้ความติดสมาธินั้นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นคือความติดสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุทัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดอ่านแต่ตองหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วหมอบกราบท่านอย่างราบเลยธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐนะอย่าให้จิตจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนกันใดมานี่ธรรมก็เป็นธรรมอยู่อย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนอย่ายิ่งเราเป็นนักบวชโดยแล้วจะไปหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจากหนักแน่ในทางธรรมกินก็เพื่อทำอยู่เพื่อทำหลับนอนเพื่อทำตื่นขึ้นมาเพื่อทำทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อทำทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อทำทั้งนั้นแล้วจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอันนั้นขาดเขินอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกจะเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมะนั่นทำพาเป็นทำพาอิ่มทำพาหิวไม่ถอยฟาดกันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากกำลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกำลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยเทศนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรืออย่างว่างั้นนะมันคันฟันนะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยนี่มันหน้าโมโหนะสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้40กว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากพุงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทุ่มลงให้หมู่เพื่อนหมดแล้วยิบๆแยบๆพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนะปฏิบัติถ้าไม่กินแล้วนอนก่อนแล้วนี่อยู่เหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเราอยากว่างั้นนะ
สิ่งที่เลิศเลิศอยู่มันนอนจมอยู่อะไรกับความสิ่งไม่สิ่งไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอยู่งั้นมันถึงติดตลอดไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเข็ดหลาบเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอกอย่างนี้เองให้พิจารณาเอาอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบได้เมื่อไหร่ไม่เคยเข็ดเคยหลาบถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะพอทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้วเข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดทำท่านไม่เข็ดแหละกิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันปิดไม่อยู่อย่างว่านะมีเท่าไรพังหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เรามันยังมาถึงไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียกตะกายขั้นล้มลุกคลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้แล้วถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาแล้วก็ยังโง่โง่เซ่อเซ่อสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้หรือยังกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่แน่ในเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่ทำไมจึงต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนฝูงที่มาก็ผสมผสานกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติจะตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นอย่าให้ขีดให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกเนี่ยนี่เจ็ดแปดก็รู้สึกเหนื่อยแล้วพอ

หลักปฏิปทาเครื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือธุดงควัตร13ข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นภัยเพื่อจะหลุดพ้นจากภัยให้ถึงแดนเกษมคือพระนิพพานส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐาน40ห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐาน40ห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปย่อมยึดเอาทำบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามากำกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาอนุสติ10นี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติ10นี้เราจะเอาบทใดหรืออนาปานสติเหมาะสมกับธรรมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดพึงนำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจถ้าไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นก็กำหนดที่ตรงนั้นไว้ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแหละจะเป็นการปั้นเสือมากหรือเพิ่มภาระให้จิตมากจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้40ห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ว่ายเสียไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรู้เฉยๆเฉยๆดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นถ
่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสำหรับผู้มีหลักใจแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดธรรมเหล่านี้ให้เลือกเอาธรรมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอน มีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แน่นหนากำหนดดูเมื่อไรก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิตรวมตัวเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนามั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคำว่าจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งกามอารมณ์เป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นข้าศึกมากภายในจิตใจและชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิคือความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอน สอนให้ใช้พรการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปผิดกับจิตผิดกับการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ในอนุสาสน์สมาพิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสร้างสร้างสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิมุจติ
ปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมได้รับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่องตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้เดินหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นท่านว่าสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักธรรมที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไว้เป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วย่อมพาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกำลังหิวโหยในอารมณ์เป็นไหนการพิจารณาจิตในเวลาตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญามักจะเป็นสัญญาทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอเสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหยใจไม่รวนเรใจไม่กระวนกระวายย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลำดับลำดาตามสติที่บังคับให้ทำจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนี่เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสำคัญมากอยู่เสมอจนกว่าว่าจิตนี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนำมาบริกรรมเป็นประจำนั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกำหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานทีเดียวดูกับความรู้นั้นเมื่อจะกำหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กำหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบำเพ็ญในเบื้องต้นผู้บำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดธรรมเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลำดับลำดาคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเองคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้านนั่น
นี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกที่นี่หากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงานเหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนๆมีการทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลำดาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยอย่างไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น ขอให้ทุกท่านยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจำจิตเกลียดแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดาจนถึงกับเป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นเสียไม่ออกวินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธินิที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของจิตความละเอียดของจิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแหลมคมหรือแยบคายต่างๆกระจัดแผ่กระจายไปฆ่ากิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายยิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้เนี่ยนี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานไม่ได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านจำไว้ให้แม่นยำนี่สอนด้วยความแม่นยำด้วยเป็นสอนด้วยความแน่ใจของเจ้าของเพราะให้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรรณนาไม่จบโอ้จนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี้มาจะยังจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายๆจนเป็นความขี้เกียจจนเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานสมาธินี่แหละจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้นี่ไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนั่นเมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้ในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่าที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาย่อมเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้ให้พิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิตถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันธ์ห้านี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพินิจพิจารณาเพราะนี้เป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันธ์ห้าคืออะไรรูปเป็นสำคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วพินิจเนี่ยผ
ผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการพิจารณาของเราเราจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุภังอีกมากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันธ์5เหล่านี้เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทำลายความจริงความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้ว

แล้วพิจารณาภายนอกก็ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องกิเลสขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้น นี่แหละวิธีการดำเนินให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงๆเรื่องนั้นแฝงๆเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมฐาน40นี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐาน40นี่เลยเป็นฐานเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐาน40นี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วยเมื่อจิตควรเจอวิปัสสนาแล้วจะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นวิปัสสนาก็เอาทำเหล่านี้แหละมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วธรรมที่เคยเป็นสงบเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่แหละจะแปลสภาพเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันธ์นอกขันธ์ในพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจะไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบภายในจิตใจของเราจนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกั่วที่แรกก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเข้าก็ทิ้งตะกั่วพอไปเจอทองเข้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลำดับลำดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นไปในหลักธรรมชาติของจิตนั่นแหละความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วก็จะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่ทางพานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารนะฟังสิวิญญาณแผ่ทางพานออกไปนู่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยึดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่แหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งที่ละเอียดที่สุดพวกพรหมโลกนี่เหมือนกันอะไรจะ

0: เกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่นี่แหละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระเจ้าจะอัศจรรย์ใครทิ้งเหล่านี้พระเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นภัยด้วยกันทำไมจะไม่ถอดไม่ถอนทำไมจะไม่สลัดปัดทิ้งลงได้ล่ะต้องปัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ปัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะจะสว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดำที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากจิตดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในภพน้อยภพใหญ่ภพนั้นภพนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากอยู่กลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เบญจขันธ์นี่เป็นของสำคัญเอาส่วนหยาบนี่ก่อนมันหนักเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาบก็ตามมันหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปในมันกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อยๆนี่ปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อมันเผาเข้าไปตรงใดจุดใดที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าวจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทั้งนั้นเกิดแล้วดับนี่เวทนาก็คือความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสำคัญมั่นหมายที่ออกมาจากอวิชชาปัจจยานั้นทำให้ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวจิตนะเวทนาก็รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดทุกข์ไม่มีใครมาบอกก็รู้เองแล้วปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบั้นแต่ทั้งๆที่ขันกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันครองกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วจิตตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังได้เกาะนั้นจึงไม่มีเหลืออ๋อเกาะมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาปัจจยาสังขาราเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคำว่าความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มี ความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกโลกทั้งหลายคาดกันหรือเราเองก็เคยคาดจะว่ายังไงเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันอย่างไรบ้างเมื่อได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่ล่ะการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นธรรมนัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะอันนี้เองเกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่เป็นอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าผ่องใสก็ไม่ได้จะว่าเศร้าหมองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีสีคือน้ำที่สะอาดเต็มที่ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกเคล้ากับน้ำน้ำก็ปรากฏเป็นสีนั้นๆขึ้นมาและในจิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวรรณะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตดวงนั้นนะทั้งที่รู้อยู่นั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตระธรรมเต็มภูมิธรรมเหนือโลกเหนืออะไรก็เหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือสิ่งทั้งปวงที่เราเคยคาดเคยคิดเคยติดเคยพันมันแต่ก่อนนั่นมันไม่ติดไม่พันไม่ยึดไม่ถือปล่อยไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่แหละการพิจารณาการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นบริกรรมภาวนามาโดยลำดับลำดาก้าวไปอย่างนี้อย่างนี้อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้ดำเนินตามครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระสาวกยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เคลื่อนคลาดแล้วจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นด้วยการยึดหลักสวัสดิ์คาธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาเห็นไหมพวกเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหร่เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธังสนังคฉามิเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ๆเออธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแก่โลกแก่สงสารเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้ทั้งทางสนังกถามิเป็นผู้หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่อะไรไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่แหละใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ทั้งส่วนไม่เต็มจัดเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่แหละปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าโลเลโลกเล่อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองให้จังทุกขังตาทั้งเขาทั้งเราเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นสู่กันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์เลยในโลกนี้แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้ซะอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักไข้ควรพระไม่ไข้ควรใครไม่มีใครไข้ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ไข้ควรมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่งขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอทำอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นอยู่นี่วันหนึ่งอกจะแตกการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่จนได้สอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นำไปพิจารณาสิคนที่เราที่โง่ๆอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพระเจ้าแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพระเจ้าแล้วเป็นเครื่องส่องทาง ดำเนินลงไปดำเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้ละถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไม่ทำไมพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทรมานมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมทางใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหมดไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะหมดไปหมดไปแทบจะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมากพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคัมภีร์บาลานตำหลับตำลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยาม ีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นน่ะแต่ละขวดแต่ละขวดละขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้นน่ะนั้นฉลาดไหมถ้านำมาใช้ไม่ฉลาดผู้นำมาใช้ไม่ฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำนี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนำยาจิตเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอกนำธรรมโอสถนี่แหละคือยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนที่เรียกว่าสวัสดิ์ธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วและดำเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมท่านจะสอนเคลื่อนคลาดล่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปล่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจในธรรมทั้งหลายบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยำผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตายใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยหลับตาได้ให้ท่านจูงไม่สงสัยว่าจะจูงลงนรกอะไรกี่ที่ไหนจะจูงเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งละคราวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากจะไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้วนๆออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นำมาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่านดำเนินมาแล้วผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนำเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตตภาวนาเพียงแต่เราจะจดจำเอาจากคัมภีร์บาลานมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ได้ประมาทเราจะนำมาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นใดภูมิใดของจิตตภาวนาของแต่ละขั้นภูมิของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนำมาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะได้สอนในธรรมแขนงใดแง่ใดแง่ใดรู้เข้าใจต้องสอนให้ถูกได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมายกันได้ว่าไม่สงสัยขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจเวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามันคงแรงนักนะพัดพากจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพัดพากกันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นลายไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกรูปทุกนามจนกระทั่งถึงครอบโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดจะมานอนใจได้เลย แล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วจะว่ายังไงเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดๆและตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่ละภพชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลำบากลำบนไม่สงสัยจึงขอให้พากันพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราอย่าได้กินชากันแล้วเร่งรีบเร่งขนขวายคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันจะได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะในอารักการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วมันก็มีวาสนามาเหมือนกันนะไม่จะเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ลำบากลำบนมาอยู่กับเราเลี้ยงดูรู้อิ่มมีพีหมาทุกตัวทุกเวลาไม่มีว่าหิวโหยอ่ะเช้าก็ให้กินจ้ะแล้วตอนเย็นก็ให้กินกลางวันไม่เห็นมันกินมันไม่สนใจกลางวันเอาอะไรกินมันก็ไม่กินมันก็รู้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถึงให้แต่ตอนเช้าสงัดแล้วก็ให้กินแล้วก็ตอนเย็นห้าโมงเย็นให้กินแค่นั้นก็อันนมให้เดี๋ยวนี้นมมันก็ไม่ค่อยเอาละจะมีแต่นมมันเป็นวาสนาของมันสัตว์ที่รับความทุกข์ความทรมานและคนที่รับความทุกข์ความลำบากมากกว่านี้มีเยอะนะเราอย่าเห็นว่าสัตว์เขาเป็นของต่ำนั้นต้องมองด้วยความยุติธรรมสิมองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่ามันนี่เยอะเราต้องคิดงั้นสิการจะไม่ประมาทกันเทศที่ไหนท่านย้อนไปคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะท่านสอนเพราะท่านสอนมีแต่พระล้วนๆแต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้เพราะน้องผือก็รับได้มากยัง35-36เป็นอย่างมากในปีหนึ่งนักขึ้นมามากกว่านั้น31-32 35-36เป็นอย่างมากในวันน้องผือเวลาประชุมกลางคืนก็บัดอื่นจะมาฟังก็ลำบากสิก็มีแต่ว่าน้องผือท่านพูดหน้าท่านขึ้นในสมาธิไปเลยแล้วหูติ้วติ้วติ้วเลยนะนะฟังนี่มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคลิ้มเลยไม่ใช่เคลิ้มไปหลับแล้วมันเคลิ้มไปด้วยความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอย่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมันละเอียดมันเต็มที่แล้วก็เสียงมันอยู่เผินๆแล้วแล้วแล้วอยู่สูงสูงไม่ลืมเลยจิตของเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังมันรู้เรื่องเลยผมไม่ลืมเลยไปหาท่านทีแรกจิตกำลังทั้งๆจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือบางนั้นเหลือแต่นายกอตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือตรงนั้นคุณธรรมไม่มีแล้วสมาธิธรรมนี้ไม่มีปีแรกนะท่านปีพรรษาแรกไม่ได้เรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อนแม่เป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียกตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมต่อหน้าต่อตาเห็นชัดจำได้ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาใช่แล้วมันกลายเป็นสัจธรรมเลยมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็ดอย่างประจักษ์ใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจของพอพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมนต์เราก็ขึ้นเขา
1: ถ้าว่าจากเขาเรา
0: เขาก็ขึ้นไปทางนั่นหลังลูกกระซะทางกระซะบ้านโคกเกาะไปแล้วนั่นไปลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนั้นนาชินบ้านนามนไปอยู่นาชินวนไปอยู่นามนก็มีพระยุ่งท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่อยากอยู่ก็ไปนาชินวนบัดร่างของยาคูทงคือทงยาคูก็ยาคูละสุดไปแล้วละยาคูทงเลยบัดร่างเราไปอยู่นั่นมีแล้วกุฏิหลังเดียวใหญ่ๆแล้วก็ไปอยู่อ้อมแอมตามนั้นในป่าทำร้านอยู่แล้วก่อนเรื่องอยู่ร้านก่อนท่านเลยสั่งให้โยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะ เวลาท่านจะสร้างหาอุบายดีนะยังไม่ลืมอุบายตอนบิณฑบาตตอนเช้าเออพอเอาไปกุฏิให้ท่านมหาได้ท่านตาท่านมหาตูปโปยมันหน่อยเปิดขึ้นนุ่งโอ้หมดมันกัดเอาท่านมือเห็นบอกท่านนั่นแม่นี่ยืดหมดทันทีนึงมันออกขึ้นเน่าท่านไปนั่นเดียวไปดูกับกบต้นไม้หมดมันตายออกมาหน่อยขึ้นมันกระปักกัดเล่าน่ะตาตูตาโปเป็นท่านนี้ไหมอยู่กับต้นไม้เนาะคนหลงตาถูกตาโปเมื่อนานสมองหรือใช้คนตาบอดแล้วก็ต้องเช็ดผ่อนเนาะตาอย่างว่าได้เป็นบอดอย่างว่ามีขบขันเนี่ยเพราะผู้เป้ามาหล่นมาซอยจึงเหนื่อยไปยุบตีแล้วก็อันไปยุห่านนั่นแล้วมันเล็งกันบ้านหันบ้านไปรูดแดงเงินกันที่ว่ามันจะเลื่อนนั่งเสื่อมจะเลื่อนนั่งเสื่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะได้จะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่นี้จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันอะไรมันก็หมดแล้วเสื่อมไปมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่ทอดทุเรศหมดอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอาพุทโธเท่านั้นปัดกวาดลานวัดเอาท่านไปแล้วเราอยู่คนเดียวตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะถึงมาละอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดบริเวณกว้างโอ้พุทโธไม่ถอยไม่ให้มันเผลอนี่ไม่เอาอะไรจริงๆนะแต่พุทโธมันก็แปลกนะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนมาไหนเราบริกรรมพุทโธตลอดนี่ถึงเวลาที่มันพุทโธละเอียดก็จนกระทั่งถึงหาที่จับเอาไม่ได้นะผมยังไม่ลืมนะนี่ที่นี่จะทำไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงนี่มันตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏจะทำไงนี่ว่ายืนอยู่เดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะก็พุทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยเนี่ยไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็สร้างความละเอียดขึ้นให้เห็นนะสิมาพุทโธก็เลยจะว่าไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏมีแต่รู้เฉยเด่นพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงอยู่ทำไงเจ้าของอะไรเวลาวนเวียนเจ้าของนะเอ๊ะยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วที่ทำไงไม่ปรากฏก็มันมีแต่รู้รู้ทุกคนนะรู้ดูแต่รู้เอาดูรู้แทนพุทโธวางกันนะจริงนะเพราะมันเข็ดนี่นะยังที่ว่าไม่ปล่อยพุทโธแต่ในคำว่าพุทโธมันก็ยึดไม่ได้นี่จะทำไงมันละเอียดไปซะหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอารู้เนี่ยเป็นแทนพุทโธนะวะรู้อย่างนี้ท่านนึกหรือไม่นึกมันรู้อยู่นี่วางกันนะมันถึงขนาดนั้นนะมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้อยู่สบายเดินยังกลมอยู่นี่พุทโธไม่ปรากฏเลยจะทำไงทั้งเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อยู่นี่พุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตาแล้วแต่ความรู้เด่นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คือเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเองย้อนไปย้อนมาแล้วต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่จะพุทโธมีเนี่ยกลัวไอ้จิตมันจะทะเลทลายหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างตะกอนนั่นน่ะที่เรากลัวน่ะกลัวนักกลัวหนาขนาดนั้นน่ะอยู่คนเดียวกับท่านเลยอยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านไปเผาศพหลวงปู่เสาหนึ่งท่านยิ้มยังแล้วไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วไปดับท่านที่ท่าพนมวัดอ้อมแก้วไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำก่ำไปพ่อไหนร้อนเสร็จแล้วก็การแล้วก็จะไปถามใครไม่รู้ทราบว่าท่านมาถึงแล้วก็เลยไปหาท่านเลยกลับมาก็มาบ้านน้ำมนต์มาจำพรรษาที่น้ำมนต์ครั้งนี้จะมาวัดกันตรงนั้นที่บ้านน้ำมนต์แม่มันจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเราถึงขั้นเป็นตายจะกันอยู่ทีนี้ผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทราบมันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆนะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จริงๆนะผมเชื่อเจ้าของนะคือว่าถ้าเราไปกิดเสื่อมกว่านี้เราต้องตายเท่านั้นเราจะอยู่ต่อไปอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันเอาไปตรงนั้นนะแล้วมีก็ว่าความตายกับจิตเสื่อมนี่เป็นเดียวกัน เอาก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าใดท่านหนึ่งแน่นอนสำคัญมันถึงได้เข้มแข็งอย่างมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่มันเข็ดใจถึงไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นทั้งมันแต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมนะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่นาซีนวนกลับมาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกระหน่ำลงช้างมันเข็ดเหมือนมันเกลียดมันแค้นเต็มที่ความเพียรมันถึงเด็ดจริงๆนะในพรรษานั้นผมไม่ได้นอนนะกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนเลยมันจะง่วงก็ลงไปเดินผมเยอะง่วงหาอาบน้ำเสียบางทีมันมีเหมือนกันนะมันง่วงหาอาบน้ำจะบางกลางวันก็หับมันจะง่วงนะไม่ยอมไปนั่งภาวนามันง่วงมันหลับหรือนั่งภาวนาไม่เอาตั้งใจฐานไม่นอนกลางวันไม่คิดความเป็นนักบวชของเราเขามีพรรษานั่งเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหมแต่ความเพียรเองทุ่มลงทุ่มลงหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นก็นั่งเย็นสบายมาตายอยู่นั่นสิมันไม่ออกไปไหนจนกระทั่งถึงถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ไปออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นกงจักรไปเลยคราวนี้นะทีนี้เป็นทุกข์ระบาดโธ่ทุกข์แท้ถึงขั้นมันออกพอมันรู้เรื่องรู้ราวทั้งได้เหตุได้ผลทางปัญญาแล้วมันไม่ถอยไม่ได้ทีนี้มันเลยเป็นภาวนามยปัญญานะเราถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาเป็นยังไงน่ะภาวนามยปัญญานี่เองเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสน่ะคือตามมยปัญญาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันเกิดตัวรวมปัญหาตรงนั้นยินตามมยปัญญาคิดอ่านแต่ตรองก็เป็นปัญญาประเภทแต่ยังไม่จับได้เด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนามยปัญญาเพราะมันก้าวถึงภาวนามยปัญญามันเป็นเองทีนี้เป็นปัญญาอยู่ตลอดมันเป็นแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสทีนี้ติ้วนี่เมื่อมันไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดว่ายังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงมันรู้เจ้าของผู้รู้ทั้งนั้นทำไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดกันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมื่อแล้วเป็นรู้ใครๆก็พูดได้ถ้ามันไม่เป็นนั่นเป็นเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้ขนาดนั้นเราผู้ใหญ่เด็กอายุ7ขวบท่านก็พูดได้มันสําเร็จแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละทั้งจากสามเณรก็ตอนบิณฑบาตกับอาจารย์ไปเห็นเขาดัดลูกศรเอามาพิจารณาก็ดัดลูกศรก็ดัดให้กลงแนวดัดลูกศรสำหรับยิงนี่เกิดมาดัดแต่ของนั้นกลงแนวท่านออกมาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปปิตันอยู่อุกติตันอยู่พวกที่จะรู้รวดเร็วอย่างนั้นสัญจะสามเณรอะไรนาคสามเณรหลายสามเณรนะที่เด็ดบรรลุผมจำได้มีอยู่ในหลักหนังสือแปลประโยคนะมีหลายเนนทั้งเนนที่สำเร็จอาหารตั้งอายุ7ขวบนะมีหลายเนนหลายเนนเนนหนึ่งต่อเนนหนึ่งเนนหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเนนไปวันเนนหนึ่งบางเนนเนี่ยพอโปร่งผมหนึ่งมาแล้วผมตกมาที่นานสำเร็จอาหารในขณะที่โปร่งผมนะมีหลายองค์ที่เนนสำเร็จตั้งแต่7ขวบมันพูดได้ ทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้เลยอันนั้นไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะอะไรมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทำเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายกิเลสมันปิดหมดทำหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดหมดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหอ๋อกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทำแสดงลวดลายนี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบิ้งว่างเหมือนมันมีอะไรมากีดมากั้นมาขวางแต่ก่อนมีแต่อันเดียวเนี่ยมันกีดมันขวางบีบบี้สีไฟอยู่แล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียกิเลสออกเสียช่องไหนมีกีดทวารมันก็ออกสมดตามันก็ออกไปก่อนเสียหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงมันมีทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นธรรมทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาละที่นี่ทั้งระหว่างมีแต่ธรรมออกนี่กิเลสออกไม่ได้ข้าวแหลกแหลกทางตาก็ธรรมออกเสียหูจมูกลิ้นกายธรรมออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ธรรมออกมีแต่ธรรมเล่นลวดลายอยู่นั่นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตมาถึงข้าวถึงวาระของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถชั้นใดน่ะเมื่อทำได้มีอำนาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั่นในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเป็นทำเหล่านี้ก็รูปตัวเองจะฆ่าอะไรนี่นี่ฟังสิหมุนเป็นธรรมจักรมันก็หยุดมันไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรสันติโกบอกชัดเจนนั่นตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาเลยไปฆ่ากับอะไรถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้เดือดบทธรรมบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์ก็มันก็ไปตามความสัมผัสสัมพันธ์แต่พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยเสียเสียเงียบไปเที่ยงมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้เหรอทำไมเอาให้มันตายที่เท่านั้นมันจะฟัดเราหนิว่าเพราะมันถึงได้เกลียดได้แค้นกันถึงขนาดนั้นได้เหรอเอามันเป็นอยากให้หมู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเต็มหัวใจเราก็ดีสงสารอย่างนี้แล้วเจ็บหลังเราเจ็บมันจะตายเราคิดเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงนี่มุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นแหละที่ทำให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทำไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้เราก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอย่างนี้นะเพราะเอาใจของเจ้าของออกกลางใจใครๆก็เหมือนกันมันยืมแล้วยืมไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั้งจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นแต่ชื่ออยู่ทางที่จะเดินเพื่อมาผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนว่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนาอย่างนั้นนั้นแล้วค่อยทำอาจารย์ท่านมันก็ค่อยรู้เนี่ยดูทางไปเด็กจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเอาที่นี่เอาละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วอยู่ใครไม่ได้ลงภาวนาวิญญาณปัญญาได้เกิดแล้วได้ทำงานด้วยภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะนั่นก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบอลเลยกรรมการจะไปยุ่งได้ไงมันกำลังตะลุมบอลเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนั่นเองมันจะถูกหมัดหลงอะนี่ก็เหมือนกันกำลังตะลุมบอลภาวนาวิญญาณปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าที่จะกองเห็นเจ้าของรูปเป็นไงมาอย่างไรบ้างนะก็พูดได้ที่หาอยู่ที่ป่าๆลกมินทบาทก็ยังสภาพเป็นไปเท่านั้นพอแล้วพอแล้วอย่างนั้น ติ้วติ้วติ้วเดินมีคนกวนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจกับเวลาเวลาเขารู้ว่ามันเมื่อยมันเพลียนะคือมันเพลินอยู่ข้างในเหมือนติ้วติ้วไม่ออกไปไหนเลยคำว่ามืดตัวนี้มันไม่ปล่อยมันตะลุมบอลกันตลอดตลอดแหมบางทีก็แหมเมื่อไหร่มันจะได้ปล่อยได้วางสักทีมันทำไมถึงนักหนาถึงขนาดนี้ผิดคาดที่มานักหนาว่าจะของแล้วพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกอย่างนั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิ้มตะลุมบอลบินถวายมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับฟัดกันอยู่ในนี่มันขนาดนั้นนะฉันอาหารนี่มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรุมวางอยู่ตลอดนั่นแหละถึงว่าก็ติปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาเป็นทั้งมันอย่างนั้นยังเพลินนะของอาหารโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละมันไม่ถึงแล้วอยู่นี่จะอะไรจะอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติมันไม่ได้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันเช่นตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนเกี่ยวๆแล้วงานอะไรที่ยังไม่เสร็จมันจะปั๊บปั๊บก็เลยเข้าของนั่นเลยจนกระทั่งมันเสร็จอันนี้มันปล่อยนี้แล้วมันก็คุ้ยเขียวคุ้ยเขียวเป็นงานหนึ่งคุ้ยเขียวหาที่เด่นนั่นแหละคุ้ยเขียวที่เด่นในใจมันก็เป็นงานหนึ่งพอเจอกันภาพก็ได้งานหนึ่งแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่พระโสณะท่านเดินยังกลมฝ่าเท้าแต่งจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทำไมต้องเดินยังกลมถึงฝ่าเท้าแต่งก็เพราะเหตุนี้เองผมว่ามันนะยังลำพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จะบังคับความเพียรของเจ้าของให้จนฝ่าเท้าแต่นี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของอันนี้แล้วเป็นไปได้ 100% ว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเป็นบ้าอยู่เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันมีเวลาที่ไหนมันหมุนกันอย่างนี้มันไม่ได้กำหนดเวลาอะไรเลยเนี่ยนี่เดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ได้ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามันมันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นแหละมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวางไหมมันไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเรานี่แหละตามความรู้สึกของเราใครจะว่าเราบ้าก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเธอในความเพียรเจ้าของไม่มีล่ำมีลาเลยไม่รู้คำว่าหนาวว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับอะไรมันกลางวันแสกเหงื่อแตกหมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่สนใจหมุนกี่กี่นั่นฝ่าเท้าแตกได้เรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยทางมาภาวนาธรรมยปัญญาหรือว่านั่นแหละกับพระโสณะนัตตนามีความเพียรแรงกล้าแล้วมันมีข้อยืนยันกันเลยมันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้าไม่มีข้อยืนยันภายในตัวเราจะเอาอะไรมายอมรับกันเช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านยอมรับกันด้วยการจะทำคือความยินได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนคือด้วยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนท่านจึงนำมาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะเรายอมเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้การปฏิพันธ์นั้นแตกต่างกันความปฏิพันธ์เป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายตามอัธยาศัยของท่านบางองค์ท่านนิพพานแบบนั้นแบบนั้นตามแต่อัธยาศัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะจิตธรรมชาติจิตอรหัตจิตนี้แล้วจะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ำเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนั้นได้หรอวิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความมุ่งสูงท่านได้ยังไง ความรู้สึกเป็นความรู้สึกแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติสมมุติมันก็แค่นั้นเองทางพุทธเจ้าท่านแสดงและพูดทางภาษานั่นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายอย่างความเป็นศาสดาว่าให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาสดาว่างั้นท่านจึงได้เข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานนี่ถึงสัญญาเวทัยใจโยนแล้วถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยก้าวเข้าข้างที่สองนี่ก็ผ่านจตุฌานแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่างกลางเลยนั่นท่ามกลางนางรังทั้งคู่เป็นทำไมฐานก่อนนี่เนี่ยรูปฌานรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งคู่นั่นก็อันนั่นก็ใช่เนี่ยอยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกนี่ว่าไงขอให้มันเบี่ยงใจของเรามันได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าภาษาว่ามากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยเจ้าของไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั้นสิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนั่นกิเลสมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มตุ๋นเราจนถลอกปอกเปลือกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นนี่ว่างไงก็ไม่มีอย่างอื่นแต่มีทำแล้วก็ยอมทำนั่นอาศัยเทพที่เทพแล้วหมู่เพื่อนฟังนั้นผมไม่มีกำลังเหนื่อยหรอกเจ็บแก้ว

าททางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์ที่มีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติเรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหากไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตตัปปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายชิบหายป่นปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะอีกเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศชิบหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนๆที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกว่านี้โลกจึงพอได้ยึดเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสับปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งยึดเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการนั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกในห่างเหินจากศีลธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนไหนไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุนทรกับหรือพุทธันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมรรคเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองสมัยระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันตสัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบที่ผายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยั้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือล้างจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมากับโลกก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวรั้งกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับโรค
ที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอกำกับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกกิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏและติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละข้าศึกคือสิ่งโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้มีเป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสั่งสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมและทำความเดือดร้อนเสียหายแก่เราแต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทำลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนำเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศึกต่อเราอีกถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติทั้งที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทำงานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกำลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ำเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งที่รู้ตัวเพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาห์พยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยด้วยความภาพเพียรพยายามของเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคราวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหาญชันชัยออกมาสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปิดตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัตประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่กับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพังทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นที่นี้ขอให้ทุกท่านอย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติ
มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าเกลียดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นข้าศึกเสียอีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาไม่ว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความชินต่อผู้ใดและใครจะชินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดผึงด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคะตัณหาที่มันจี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นคนมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัยจึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองก้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฟ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากากความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมความแผดเผาความทุกข์ทำจัดให้ทุกข์ทรมานของมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมสัตว์โลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้

ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผิดขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เสร็จหลังเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เสร็จหลับเราจึงไม่เสร็จหลับจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จะแหวกว่ายตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่ากลมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไรจึงได้สนิทติดจมกับมันอยู่ทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี้แหละนักภาวนาอยู่นี้แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาขนาดนั้นเพียงแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเปิดให้ดูหน้ากากของมันก็มีคว้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิริยะธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มีขันติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารพิจารณาใครควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มีแต่มันไม่มีในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ลับของฝ่ายต่ำทั้งหลายฝ่ายต่ำนั้นจึงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถแงหน้าดูมันได้เลย พระท่านจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนไหนให้แสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลำดับลำดาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเกลี้ยกล่อมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมทำลายสังหารเกลี้ยงแล้วธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มรู้เริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจกลายมาจากความพุ่งสร้างนำขานโยกคอนประหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิเลสแตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยั้งชั่งตัวได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำระได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเถอะลงปัญญาทำได้

่งเข้าไปตรงไหนการพังลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นประเสริฐอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏฐิกะจิตสันทิฏฐิกะธรรมภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กลับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตามจะไม่มีเรื่องสงสัยแม้นิดหนึ่งปรากฏอยู่ภายในนั่นเลยจะมีแต่สันทิฏฐิโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายประจักษ์กับใจของเราจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล้องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่ท่านว่าธรรมโมปฏิโปสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในวิสัยของกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในวิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันจึงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิดวิสัยของกิเลสออกไปอำนาจของกิเลสออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ทำควรจะรู้ทำต้องรู้ต้องเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหันต์กี่หมื่นกี่ล้านองค์นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่ตัดสินอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตะโบวิญญูคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศธรรมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอคาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันทิฏฐิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเราเพิ่งทราบไปโดยลำดับลำดาและคำว่าสันทิฏฐิโกก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกในวาระสุดท้ายสังหารกิเลสให้ชิบหายไปปวงไปหมดแล้วเหลือแต่ความมือสุดล้วนนั่นแหละเป็นสังสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์นี่ทำอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงทำอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม ตลอดถึงผลคือทำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงทำอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็นเราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้เท่านั้น เราจงมั่นใจในศาสนธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ถึงใจนำไปพฤติปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างปฏิ
นักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัว วันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็สึกหรอเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกทีทุกทีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าไปตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปหาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองให้สมหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองซึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่มาประพฤติปฏิบัติ เราอย่ามองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆานังคัจฉามิที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อพระรัตนาทั้งสามนี้เอาอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นมหันตโทษมหันตทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการมีสถานที่มันคือกิเลสมาแต่กับไหนกันในทั้งโคตรทั้งแสบลูกเต่าหลานเหลียนของมันมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยกำหนดหรอกวันนั้นจะครบเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกนี้ไม่เคยมีเป็นอาการวิโกเช่นเดียวกันถ้าแก้ข้าถอดถอนมันไม่ได้มันเป็นอาการวิโกธรรมก็เป็นอาการวิโกเหมือนกันนี่หลักสำคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อาการวิกจิตอาการวิกธรรมอาการวิโกอาการวิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาธรรมสถิตได้ทุกเวลาธรรมแก้กิเลสได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถของผู้นำไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอให้นักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียรไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้คร้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลำบากก็หาเรื่องใส่อัตถธรรมไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ธรรมไม่ใช่ธรรมหาเรื่องใส่ธรรมเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบผลอุบายที่มายาของมันทำความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากซึ่งเกิดจากการหยิดขวางของกิเลสเราก็ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี้พาให้ลำบากกิเลสนี้พาสร้างขวากสร้างน้ำกิเลสนี้เป็นตัวภัยต่อการดำเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเพียรที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียวอันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกั้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูกิเลสมองไปตามกิเลสสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตากิเลสพาให้มองหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายจะเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วคล่องตัวมันจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันทุกข์มันไปนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนี้เวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดท่าน
กำแพงเจ็ดชั้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นั้นจะจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโลกเล่ห์ไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีแต่เพราะอำนาจของธรรมเหนือกว่ามีกำลังมากกว่าที่นี่เป็นกำลังของธรรมทั้งนั้นแต่ก่อนเป็นกำลังของกิเลสคัดค้านต่างทางกีดขวางเอาไว้ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียรไม่ได้พออันนี้จางไปจางไปเรื่องเพราะอำนาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายไปกระจายไปพังลงไปพังลงไปที่มีความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปหายหน้าไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องธรรมแน่นิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกลียดชังเป็นต้นไม่มีเหลือนี่เราจึงต้องเห็นได้ชัดนะสิก็มันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพังทลายไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ทำล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าท้อแท้เลื่อยไหลคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีไปไม่ได้ไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจักษ์ตายไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่น่ะนี่แหละระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอะธรรมที่เป็นข้าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจเราดวงนี้อยู่บนเวทีนี้เวทีของกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะรบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียรยาชินชาต่ออายุพรรษาอย่าชินชาต่อสถานที่ต่อครูต่ออาจารย์อย่าชินชาต่อธรรมแล้วเยิ้มรับกิเลสเยิ้มรับกิเลสไม่เห็นมีความชินชาหน้าด้านกับมันมากลายมาเป็นหน้าด้านต่อธรรมไปเสียก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใยมากเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูก็ทิ่มเข้ามาก็สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิ่มเข้ามาทิ่มเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอนให้ราบรื่นภายในตาในหูมีอันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีแล้วยิ่งมาหลั่งไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งละปนคนกันไปหมดไม่ทราบองค์ไหนเป็นยังไงองค์ไหนเป็นยังไงแล้วจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสภาพที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูเป็นต้นดังนั้นเพื่อนควรจะทำความระมัดระวังซึ่งก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยาบมาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอึกทึกทึกโคมกิริยามายาทเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอาสวะไม่เห็นภัยต่อข้าศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่มันกลับเป็นเรื่องโกงข้ามไปเสียงกิริยาอาการต่างๆเป็นเรื่องคึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของกิเลสดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเนี่ยพอได้โอกาสเมื่อไรเป็นผึ่งผึ่งออกมาทันทีผึ่งผึ่งออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตา
มันก็สลดสังเวชอดไม่ได้นะผู้ให้อุวาทแนะนำสั่งสอนด้วยเจตนาที่หวังต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพียงได้พูดให้ฟังเสมอแล้วครูบาอาจารย์ปรีเราปรีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพักผ้าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลามาศึกษาอบรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจะขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรมเราบังคับกิเลสไม่ได้เราจะเห็นเอาธรรมมาจากที่ไหนกิริยาการเหล่านี้มันออกมาจากความผลักดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานำกิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยามายาของมันอย่างราบรื่นไปเลยทีเดียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันมันนี่ที่ทำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมล้นล้วนพระก็ไม่มากองค์มีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายเวลาเฒ่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้างดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพิจารณาปฏิบัติการขบการฉายการขบการฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่มเฟือพูดให้มันเต็มปากก็คือเนี่ยจะขาดเขินเขินเข้มเขียมทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะพี่ตรงเวลาเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันเพราะฉันแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดชุบๆชิบเล็กๆน้อยๆพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำแล้วกิเลสจะเข้าไปทำลายได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาพวกเราเนี่ยมันโกงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเลอะเทอะอกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็เลอะเทอะเทอะไปหมดเอามาผลนิพพานจากความเลอะเทอะเทอะได้ที่ไหนน่าคิดไหนพิจารณาดิที่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ได้เต็มกติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบพิมพ์หยาบหยาบพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนำไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนด้วยเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาไก่กองแล้วต้องค่อยแสดงออกมาแต่ยำยากแท้ๆทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้ถ้าไปปฏิบัติตามอันยำยากนี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งคนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอำนาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนว่าเสื้อขาดดิบนากาศมีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของเพื่อนฝูงตลอดครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าเป็นที่งามตางามใจการสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความโอ้อะโอ้อวดโทนทนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติ
ของหมู่เพื่อนเครื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนฝูงได้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไงธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกประเภททุกอัตทุกธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคำที่ว่าธรรมอัศจรรย์โลกตรธรรมธรรมเหนือโลกหรือธรรมแดนเกษมหรือนิพพานังปรมังสุขขังนั้นจะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเต็มดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลางวันอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องกิเลสมันเป็นความรักมกจกเป็ดขนาดไหนขนาดไหนมันจะรู้กันมาโดยลำดับลำดาเมื่อมีธรรมเครื่องส่องเมื่อมีธรรมเครื่องรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับกิเลสนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอาการลิโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงน้ำร้อนนรกอเวจีขนาดไหนมากี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือหรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ตู้ดวงจิตดวงนี้เป็นนักที่สุดด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินทร์ผมทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี่ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดวงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากกิเลสมาสังหารไปให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชื้ออวิชชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากกลับไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆต่ำๆนุ่มๆนอนๆนั้นได้จะวิบากกรรมอยู่ชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกว่าเราไม่เคยเกิดเคยตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลและตลอดถึงตกนรกเวทีเราสงสัยที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคำว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลอุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังได้ว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นยอเองหลอกสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดาจนกว่าจะมีธรรมเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความนอนสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ส่องเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับได้เมื่อไหร่หยิบแต่ละดวงละดวงนี้นับไม่ได้นะกี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทำนองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ข้อทำเนาจมจากมนุษย์นี่ลงไปนั่นสิมันเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนให้พ้นทุกข์เมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลส
โดยไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือนั้นควรจะพิจารณาให้มากเฉพาะนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษทั้งเหลียดมีเต็มหัวใจทําไมทําก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างและโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปถึงตำราตำนานนับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก้เรื่องมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนเรียนตำราตำนานมามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านที่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายกิเลสก็คือผู้ปริยัติเพียรเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่กิเลสกลัวตรงนี้กิเลสไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยโยกคอนคอนปกจะแตกแล้วนะผมพืชพาอยู่พาไปพามาเราพืชปฏิบัติรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอเราพูดงงงงเราเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนมามากต่อมากเลยอย่าลากเราไปลงในโลกอย่างนั้นหรอกเมื่อเราเชื่อตัวเองไม่ได้อย่าลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นะเพียงขันอันนั้นอะไรกับมันดินน้ำลมไฟอะไรกับมันวิเศษวิโสอะไรช้าแต่ช้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดเมื่อมันหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันไปเลยว่าทรมานไม่ได้ถึงเวลาของเราจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปนู่นถามนี้ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นนะยาเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาดเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปว่าได้ตรงไหนตายตรงนั้นแหละอย่าเอาหนีโยมยากไปไหนขัดมากทีเดียวเราพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเต็มหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกข์กระทำกับเรื่องความเป็นความตายคือน้ำหนักเท่ากันในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมันไปไม่ได้หรือไม่ได้ก็อาเจ้อยู่สิเนี่ยมึงจะตายเลยก็อาตายเจ้เนี่ยเท่านั้นเองเรื่องธาตุขันธ์สลายกันนั่นเองใจเป็นใจธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดชัดเว้นกันทำไมเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆเนี่ยวัตถุอันนี้ก็ดีคิดอะไรของมีแต่ความรู้มันสร้างไปตามประสาทส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี่ถ้าจะเห็นทางตาเห็นรูปนี้นั่นนี่ประสาทสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นนี่รู้อันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นหลักใหญ่นำเครื่องมือไปใช้นี่ด้วยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นตัวการอันใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดสมรรถภาพแล้วถอนนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชิบหายไปไหนนี่นะมันถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนี่พูดตรงๆนะผมพูดอย่างนี้ใครจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ใครจะว่าบ้าก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเต็มหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราอย่างเต็มที่เลยเราไม่เคยทุกข์กระทะเราพูดตรงๆไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นจนกระทั่งเวลาสุดท้ายปล่อยความรับผิดชอบอีกเดียวผึ่งเลยเวลาจะควรกินควรควบควรฉันควรผิดควรอะไรในเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองเรียกว่าฝืนไปแล้วกันธาตุขันธ์ตายอย่างสบายบอกว่าโรคโศกเศร้าน้องหงอยเวลาจะตายนี่ไม่โศกว่างนั่นเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รื่นรมย์จะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงเท่านั้นไปตามความจริงที่มันเป็นมายังไงรุ่มๆดอนๆรุ่มๆต่ำๆรุ่มๆกุกคานออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้การมันเป็นนี่จะว่าไง
เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วพูดอีกด้วยนะว่าจะลงนี้มาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิบัติปฏิบัติต่อกันเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันถึงกระโดดสังเวชนะถึงที่มุ่งที่หวังมันไม่ปรากฏถึงไม่เป็นปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเวรนอนใครได้ความพิเศษพิสูจน์เพราะความขี้เกียจอ่อนแอก็แท้เรื่อยไหลมีไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าในนี่คือตลาดของกิเลสทำงานไงบอกอยู่แล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างมันไม่ได้เลยทำหน้าความเพียรกลัวจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้วนๆตัวตลาดขายสัตว์นั่นแหละลงพิจารณามันถึงความจริงนะมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเวลากลัวตายก็กลัวเวลาไม่กลัวบอกว่าไม่กลัวหากไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดี๋ยวต้องมองไปห่วงนะอะไรสมบัติธาตุแสงอะไรเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันตามธรรมชาติเรารับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันกันดีทั้งนั้นนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ว่าเป็นเต็มหัวใจนี่มันเห็นนี่สิกิเลสเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นยังไงธรรมเต็มหัวใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงมันเป็นยังไงนั้นมันเห็นมึงสิพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์โกหกทำไมไม่เชื่อเชื่อแต่กิเลสตัวโกหกมันได้เรื่องอะไรกิเลสมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั้นจึงป้อนหลอกลวงทำมีแต่ของจริงล้วนๆทำไมมาฟัดมาเหวี่ยงทำไมไม่มาฟัดมาเหวี่ยงกันบ้างเรื่องลืมตัวลืมตัวนี่มันเข้าแทรกไปเร็วที่สุดนะอะไรไงเอาใครจะขอนิสัยขอจะไปแล้วนะขอไปยังว่าเดี๋ยวไปนั่นไปนี่

ที่ปฏิบัติศาสนาเนี่ยปัญหาที่กำหนดไม่ได้ครับปฏิบัติพระศาสนามานี่จะ30กว่าปีแล้วยิ่งปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของศาสนาความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจิตที่จะรู้ในจิตรู้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นถ้าไม่ยอมพระพุทธเจ้าที่ตรงความจริงนั้นจะยอมเพื่อนรู้ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่พระองค์สอนทั้งหมดแล้วแล้วจะข้ามที่ไหนหาที่ข้ามไหนสมาธิเราก็เห็นแต่สมาธิในแบบที่ท่านถอดออกมาจากใจมาเขียนในตามตำหนักตำรานั้นเป็นสมาธิในตำราไม่ใช่สมาธิตัวจริงเราก็อ่านในตำราถกเถียงกันนะที่นี่เลยเป็นสภามวยฝีปากกันเราปฏิบัติจิตให้มันเป็นสมาธิดังที่ท่านสอนว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ไหนทั้งเป็นที่ใจไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นของสมาธิฐานสมาธิไม่มีที่อื่นนอกจากใจไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทไหนอยากกลางละเอียดคือจิตนั่นแหละเป็นฐานที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และผู้ทรงสมาธิทุกขั้นนั่นมีสมาธิในหลักธรรมชาติอันแท้จริงสมาธิท่านแสงนั่นเป็นตลับตำราท่านเอาชื่อพอเราไปจับจิตใจนี่นักแสดงลักษณะของสมาธิที่เป็นขึ้นจากจิตของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเรียนเอานั้นได้แล้วไปเถียงกันด้วยตัวไม่ทราบที่ไหนได้แต่ลมไปเถียงกันเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเถียงกันมากสำคัญในตัวรู้ตัวฉลาดเลยมันก็เป็นทิฏฐิมานะเรียนมากรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นทิฏฐิมานะมากขึ้นเพราะความจำถือความจำนั่นเป็นของตนไม่ได้ถือความจริงเป็นเรื่องของตัวการปฏิบัตินี่เพื่อถอดถอนที่เดชที่ผิดมานะมันจึงผิดกันอยู่มากการรู้ตามความจริงกับรู้ตามความคาดหมายผิดกันคนละโลกเลยเพราะเราก็เคยเรียนเราก็เคยรู้ตามความจดจำแล้วมาปฏิบัติอีกเราก็รู้ทางด้านปฏิบัติตามกำลังของเราเช่นสมาธิเป็นยังไงเราก็รู้ขึ้นภายในจิตใจนี่จะเทียบตามแบบตำหนักตำราท่านพูดว่าโดยถูกต้องแล้วแต่จิตของเราไม่ถูกเฉยๆจึงไม่เห็นสมาธิว่าเป็นยังไงเห็นแต่อยู่ในหนังสือตัวสมาธิจริงเป็นยังไงเราไม่เห็นไม่เจอพอปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิเสร็จแล้วจะมีจิตเถียงท่านที่ตรงไหนไม่มีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วเนี่ยการปฏิบัติจิตจริงเป็นจุดสำคัญถูกตามความมุ่งหมายของศาสนาที่สอนจิตดีแล้วกายวาจามันดีไปตามอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นจะพูดแต่ใจไม่บ่งการดีชั่วออกมาจะพูดได้จะทำก็เหมือนกันใจต้องเป็นผู้บ่งการมาแล้วก่อนการทำดีทำชั่วถึงจะแสดงตัวออกไปได้ถ้าจิตก็ได้รับการอบรมมาด้วยดีวิญญาณที่แสดงออกทางกายวาจาจะต้องน่าดูน่าชมผู้เกี่ยวข้องก็ให้รับความเย็นไม่เพียงแต่เจ้าของเท่านั้นแสดงว่าในตำราปัญญาปัญญามีกี่ขั้นก็ถอดออกไปจากจิตไปเขียนเอาไว้ในที่จะเขียนไว้ก็หากว่าท่านผู้ที่รู้เหล่านั้นได้ผ่านไปเสียจะไม่มีร่องรอยเลยต้องเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าทำแบบแผนผังเอาไว้แต่เราต้องทราบว่าแบบแผนผังเป็นอันหนึ่งตัวบ้านตัวเรือนจริงๆเป็นอันหนึ่งนั่นไม่ใช่ว่าเขียนแผนมาแล้วจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทันทีอยู่หลับนอนกันอย่างสะดวกสบายทีเดียวโดยไม่ต้องไปปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่เรื่องของสมาธิในแบบกับแปลนบ้านแปลนเรือนเหมือนกันอย่างนั้นเราต้องการเราต้องทำตัวของเราให้เป็นสมาธิตัวจริงขึ้นมาเหมือนคนที่ปลูกบ้านให้ถูกตามแบบแปลนแผนผังนะนั่นเป็นแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาแปลนของวิมุตติพระนิพพานอยู่ในแบบตัวจริงของสมาธิตัวจริงของปัญญาตัวจริงของมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตเกิดจากผู้ปฏิบัติเอาเหมือนอย่างบ้านเรือนเกิดขึ้นจากผู้ก่อสร้างทำแปลนแล้วทำไม่ได้ปลูกให้เป็นไปตามแปลนเราจะไปนั่งนอนแปลนก็ไม่ได้นั่งนอนแทนบ้านแทนเรือนมันไม่ได้เพราะแปลนเป็นอันหนึ่งบ้านเรือนเป็นอันหนึ่งแต่ที่บอกเรื่องการปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอายังไงให้เป็นไปตามแปลนนี้
การปฏิบัติจิตใจทำยังไงให้เป็นไปตามแปลนที่บอกไว้นี้แปลนศีลแปลนสมาธิแปลนปัญญาแปลนวิมุตติเนี่ยหลักใหญ่ให้พากันเข้าใจไว้ถ้าเรียนลงไปที่นี่เห็นตามความจริงแล้วหาที่ค้านไม่ได้ปลูกบ้านให้ถูกตามแปลนแล้วจะตำหนิที่ไหนการปฏิบัติตัวเองให้ถูกตามแปลนของศีลแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาที่ทรงสอนสั่งสอนมาแล้วไม่มีอะไรที่จะค้านตัวเองและเย็นใจสบายศาสนาเป็นที่อบรมให้บุคคลมีความเย็นใจพูดง่ายๆคือแปลนหาความสุขแปลนแห่งความสุขก็คือศาสนานั่นเองดำเนินตามแปลนนั้นท่านสอนว่าคารวะจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปฏิบัติตามศีลธรรมของคารวะก็เลยบอกเป็นแปลนอันหนึ่งออกจากศาสนาอันเดียวกันพระเรามีหน้าที่ยังไงจะต้องปฏิบัติตามแปลนของพระตามความมุ่งหมายของพระก็ปฏิบัติให้ถูกความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามหน้าที่ความสามารถของตนที่ทำได้มากน้อยเพียงไรไม่เสียผลเสียประโยชน์แต่ถ้าไม่มีความสงบบ้างมันไม่มีความสุขนะมันร้อนเดินเพลินกระวายยิ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นไม่หยุดไม่ยั้งจิตคิดปรุงคือทำงานทั้งเวลาทั้งกลางวันกลางคืนถ้ามีความสงบเย็นใจบ้างจะเห็นความสุขของใจทันทีว่าใจได้ปล่อยวางงานทั่วขณะเหมือนอย่างเราปล่อยวางงานในวันเสาร์วันอาทิตย์วันราชการวันไหนก็แล้วแต่สบายมีจิตใจที่ปล่อยวางความรุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดทำตนมาตลอดกาลก็สบายเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นเข็มทิศที่บอกความสุขให้คนดำเนินให้เจอไม่ใช่จะทำหลอกๆลวงๆกันบอกจริงด้วยผู้ปฏิบัติตามนั้นก็เห็นจริงด้วยเพราะผู้บอกผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทใดออกจากหลักศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบไปหมดจนถึงความสุขที่เรียกว่าวิมุตตินิพพานเป็นบรมสุขออกจากหลักของโสขาปธรรมนี้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรทำความมั่นใจหนักแน่นต่อการปฏิบัติของตนให้เป็นนิ่มบันดาลสิ่งใดที่เป็นผลสูงอันนั้นทำจะอยู่ที่นั่นอันไหนที่ชอบดีมากเป็นเรื่องส่งเสริมที่เหลือคือทำคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ฝืนๆดีถ้ามันคล่องจิตคล่องใจนะโดยมากมันเป็นเรื่องคลาสสิกมันชอบอย่างนั้นเหมือนคนไข้ชอบหาของแสลงจิตมันเหมือนไข้เต็มตัวเนี่ยมันจึงชอบของแสลงตลอดเวลาทำมาเข้ามาแก้ทำมาโอสถมันพุ่งซ่านวุ่นวายแก้โดยสมาธิคือปฏิบัติจิตใจที่เรากำหนดภาวนาการภาวนาบทบริกรรมคำภาวนาก็คือเครื่องผูกมัดจิตใจไม่ให้ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยเป็นข้าศึกแล้วตั้งจิตตั้งใจตั้งสติกำหนดตามคำบริกรรมนำคำบริกรรมมากำกับผูกมัดจิตไว้ให้จิตมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์ที่คำบริกรรมนั้นเมื่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับด้วยอำนาจของสติครับประคองอยู่แล้วความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาจะเห็นผลการปฏิบัติความเห็นผลอย่างนี้คือสงบใจเย็นสบายในขณะที่สงบสบายจริงๆสมาธิมีถึง3ขั้นเท่าที่ปฏิบัติมาจะเป็นขั้นใดก็ตามเถอะเป็นขั้นที่ให้ความสุขเท่านั้นมีเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันนี่ระยะขั้นยาต่างกันถ้าเป็นสมาธิขั้นละเอียดท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่สงบละเอียดมากปัญญาก็มีถึง3ขั้นอย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาคือเครื่องถอดถอนกิเลสอาสวะรับแต่ส่วนหยาบเข้าไปถึงส่วนละเอียดสุดมีปัญญากับสติเท่านั้นสามารถจะต่อต่อได้
แล้วมีความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาจะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองท่านกล่าวไม่เรื่องของทุกข์ท่านเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้พิจารณาทุกข์เป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนให้หาหลักยึดเหมือนอย่างเราเข้าป่าเข้ารกที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปพร้อมเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนผาแน่นอนเขาเข้าป่าเข้ามาแต่สถานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกข์นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความสุขใจไม่กังวลวุ่นวายกับทุกข์ไม่กลัวทุกข์เพราะเห็นทุกข์เป็นของจริงเพราะเราเป็นคนจริงขึ้นจากการพิจารณาทุกข์โดยรอบคอบแล้วนะไม่ใช่เอาทุกข์นะพิจารณาทุกข์เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวที่ไปเกี่ยวข้องหรือหลงทุกข์กลัวทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทุกข์ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนทุกข์ก็เป็นความจริงของทุกข์ไม่ต้องทำลายแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์นี่ถึงขีดถึงแดนเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกข์นั่นเองเพราะขณะจะตายไม่ใช่เล่นๆขณะถึงตายได้พออดพอทนอยู่ใครจะไปตายในทุกขณะนี้ถ้าไม่ได้อบรมจิตใจด้วยแล้วสติสตังไม่มีเผลอไปหมดยืนไม่ยืนตัวแล้วมือเพ้อฝันขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมันเลยจิตไปแล้วการปฏิบัติจิตใจนี้ในเรื่องของทุกข์ได้ดีอาจฐานด้วยนี่จะเคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนานานๆทุกขเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองเดียวกายของเราเป็นทุกข์ทั้งหมดปัญญาหมุนติ๋วนั่นเหมือนไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรถามถึงอวัยวะส่วนต่างๆอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอเหมือนหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อหรือเป็นทุกข์เป็นหรือเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์หรืออวัยวะส่วนใดเป็นทุกข์ภายในภายนอกค้นหาตัวทุกข์จริงๆมันไม่เจอไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวทุกข์หนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรว่าทุกส่วนตามเป็นความจริงตามสภาพของตนมีอยู่ตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกดับไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกจริงๆทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงจะปรากฏทุกดับไปส่วนเหล่านี้ก็ต้องดับไปตามแต่นี่ไม่ดับไปเวลาเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์มากๆอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งนี่ตั้งแต่วันเกิดทุกประเภทนี้เพิ่งเกิดมาในขณะแล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์จริงทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยล่ะมันก็ได้ความจริงขึ้นมาจากการค้นทุกอย่างการพิจารณานี้มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอาจหามมากเป็นกับตาก็หมุนอยู่ในนี้พิจารณาเข้าไปจนถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจิตมันก็มีอยู่มันไม่ได้เกิดไปดับไปด้วยปัญสติมันต้องจ่ออยู่หนักย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาไปพิจารณามาไม่รู้เห็นเป็นความจริงสัจจวาการไม่ใช่ทุกไอ้ตัวทุกนั้นก็ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้น
างไม่ใช่อันเดียวกันพอรู้ชาตินั้นทุกข์มันก็หนักดับเป็นในขณะนั้นจิตมันก็ลงอย่างเต็มที่เกิดความอาฆาตถามแม้ทุกข์ไม่ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่คล้ายกันต่างอันต่างอินทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนก็เห็นมันเป็นความจริงอันหนึ่งใจที่รู้ก็รู้อยู่อันหนึ่งมันไม่ไปคล้ายกันใจก็เลยไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดที่ว่าเป็นตัวสั่นใจมันก็ดีๆนะมันแยกกันออกได้ทีนี้ก็เกิดความอาถรรพ์ไปถึงวาระสุดท้ายคือขณะจะตายทุกเหล่านี้เวลาที่จะโหมตัวเข้ามาบีบบังคับธาตุขันธ์จนถึงกับต้องสลายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายไปไม่ได้คนเนี่ยสัตว์แล้วสติปัญญาเราเป็นยังไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญานี่สามารถแยกระหว่างทุกข์กับจิตออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันได้อย่างประจักษ์ใจความกลัวตายก็เลยไม่มีกลัวทุกข์ก็เลยไม่มีโดยความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายของเขาจะเอาทุกข์อันนี้แหละมาแสดงมันจะเอาทุกข์แปลกหน้าแปลกตามาฝากไหนต้องทุกข์ที่เคยแสดงนี่แหละแบบนี้เราได้รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจของเราให้ความหายไปได้มันแน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมาด้วยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้นนี่ยิ่งเรียกว่าเห็นของจริงต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเห็นแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงรู้ถึงใจจริงๆแล้วถ้าลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นมันเรียกว่าของจริงเห็นให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ให้ถึงของจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเต้นจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเพราะเห็นความจริงทุกอย่างไม่ทราบจะหวั่นไหวก็อะไรการหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมะโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆคือรับรองตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ปฏิบัติให้ได้เต็ม 100% ก่อนรับรองตัวเองได้ 100% โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นปัจจกทิฏฐิรู้อยู่เป็นครับสมบัตินี้ไม่ใช่สมบัติประกาศโฆษณาขายเหมือนสินค้าเพราะไม่ใช่สินค้าเขาดูของใครเขากินของใครเขาบางทีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนาลึกตื้นใหญ่ละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังเท่าที่ผู้นั้นจะสามารถรับออกมาไหนที่ไม่สามารถก็ต้องเก็บเอาไว้จะอธิบายข้ามไปหมดก็ไม่ได้ถึงคือถามถึงจิตถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจิตถึงแดนไม่มีคนสั่งยากนั่นแหละการปฏิบัติแต่เราอย่าถือคำว่ายากนี่มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินของเราพระพุทธเจ้านั่นเป็นพระองค์แรกนะที่ยากกว่าใครทั้งหมดเราเคยเห็นไม่ใช่เหลือในตำหนักตำนานใครบ้างบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานถึงต้องสลบสลายไปถึง3ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะได้เสียได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลบไปเฉยในก็ประวัติของสับสลบไปถึง3ครั้งไม่ทุกข์ก็สลบได้ขนาดที่ควรสลบเลยนั่นก็ตามยากหรือไม่ยากเราต้องนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราสมคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นแสนเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติ
จากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินทั้งตนนี่คือว่าพุทธังสนังกถามเราไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างพระพุทธเจ้าเป็นพุทธกษัตริย์มีความสมบูรณ์เพียงสุดทุกอย่างมันก็โดยว่าเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพียงใดไม่มีใครตามผลตามเสียเราอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่าผลของทานเป็นไงศีลเป็นไงภาวนาเป็นไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ทรงเสวยของดีของดีที่พักที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเขาอยู่ตามประเภทคนอนาถาเราดูนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเราขนาดกษัตริย์เพื่อจะไปเป็นอย่างนั้นต้องทุกข์เยอะประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากทรมานทรมานไม่ใช่แต่พวกเราต้องถือคติถือว่าพระเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเครื่องสอนใจให้มีความอาจหาญน่าเลยเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีเพื่อเป็นหลักใจของตนเองธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมว่าตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาธรรมก็เกิดเมื่อทำเมื่อตายพระสาวกที่เป็นกษัตริย์ตรงนี้เลิกออกบวชเศรษฐีคุณครูพ่อค้าพระบดีมีจำนวนมากคนนั่งมือทั้งคนเป็นทั้งคนทั้งสูงทั้งต่ำออกมาเป็นสักยบุตรแล้วมีความลำบากลำบนเหมือนกันหมดเพราะมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมในเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพลใจไม่ได้ถ้าอยู่จะไปจะขบจะฉันท้ายสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเลย

คว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาเหมือนเก็บพักแกงแตงโมอยู่ในตลาดถึงอย่างนั้นก็ต้องเอาเงินให้เขาคว้าเอาคว้าเอาถึงได้เนี่ยเรื่องเขาต้องคิดหาเหตุหาผลเพื่อการดำเนินของเราโดยความสะดวกอย่าได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นแหละความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องกีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดำเนินไปสะดวกความคิดขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ต่อมาพอจะนั่งภาวนาลำบากข้างบนนั่นเป็นความคิดที่ขีดขวางแล้วก็ต้องถามไปอีกเป็นปัญหาหนึ่งทำไมถึงไม่ลำบากนอนสบายหรือไม่ต้องถามตัวเราเนี่ยนอนสบายนอนสบายได้ไหมมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่แล้วเราเคยนอนมาแล้วไม่ใช่หรือถ้าได้อะไรบ้างนี่พอจะมาทำเป็นกลมหยอกสองสามเก้าแล้วเหนื่อยนั่งภาวนา5นาที4นาทีก็เพลียไม่ไหวเจ็บนู่นปวดนี่แล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวต่อความทุกข์ขนาดนี้เราจะหวังเอามาผลนิพพานจากอะไรที่ไหนนั่นอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีสังขารนั่นเป็นได้ทั้งฝ่ายมรรคเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทัยคือเป็นได้บ้าได้ทั้งฝ่ายจิตทำการจิตฝังตัวเองเป็นได้ทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปด้วยความสะดวกคำว่าสมุทัยก็คือสังขารฝ่ายผูกมัดจิตฝังตัวเองคำว่ามรรคก็คือสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่องเป็นให้เป็นทางดำเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากสังขารเดียวกันสังขารฝ่ายต่ำก็ท่านเรียกสมุทัยสังขารฝ่ายสูงเครื่องแก้ตนเองท่านก็เรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาพระเจ้าสอนว่ามรรคโคมรรคโคมีองค์8นะสมาธิถือสมาสังกัปโปสมาจนกระทั่งถึงสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคโคแปลว่าทางดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเกษมสมองถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เรียกว่ามรรคนี่แล้วต้องพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับประมาณนี่คือการดำเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทำงานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือต้องทุกข์ปฏิบัติงานก็ทุกข์เพราะว่างานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั้นด้วยเพราะการคำว่าทำงานนั้นต้องมีทุกข์ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมมีทุกข์เหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรับตัวเขารับเขารักเขาไปไม่ได้นั่งเฝ้าทุกข์นอนเฝ้าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้และไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้เสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรจากการบนไม่ทำบนแล้วต้องทำต้องแก้มันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองในรับความทุกข์ความทรมานความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกข์เพื่อจะแก้จะถอดจะถอนเลี่ยนน้ำออกจากจิตใจมันยังน้ำย่อเข้าที่เท้าจะถอดน้ำออกถอนน้ำออกก็เจ็บตัวเจ็บแล้วปล่อยให้มันจมกันอยู่นั่นจะเป็นยังไงมันก็เลอะไปหมดเน่าไปหมดเท้าแล้วยังทำให้อะไรว่าส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนหนามออกนั้นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอดถอนออกเราจะปล่อยให้มันจมอยู่นั้นจะเป็นยังไงแล้วต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จำต้องถอนต้องถอดไม่ถอดไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็พยายามถอนเจ็บก็ถอนทุกข์ก็ถอนแล้วใส่ยามันก็หายชั่วขณะที่ถอนตอนนั้นถ้าเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมนั่นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่เรื่องที่เรียกซึ่งเกี่ยวเหมือนกับหนามยอกหัวใจเราก็เหมือนกันการเพียรพยายามนี่เหมือนกับจะถอดถอนหัวหนามออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างเราเป็นจิตที่มีครูเราก็ต้องทำแบบครูเราอยากทำแบบเรามันมีกิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์สอนให้คนที่ขี้เกียจขี้คร้านมากหน้าอ่อนแอไม่จริงไม่จังทำอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะ

ถ้าใครมีอาการเนื่องมากแล้วไปที่ไหนโอ้โหแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าไม่ถ้าตัวแมลงวันนะปฏิบัติตัวให้หอมหวนเป็นที่เชื่อมผลของคนอื่นตัวเองก็ขึ้นจักศาสนาเป็นของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาจาหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาแล้วคำว่าศาสนาเป็นของกลางด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไปปฏิบัติสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของคุณนั่นโดยเฉพาะที่นี่ใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาเป็นของกลางเราเป็นผู้หวังความสุขความเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตาหิยตโนนาโถตนเป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติตัวพึ่งผู้อื่นก็พึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆถึงวาระสุดท้ายแล้วเราจะว่าอะไรทันคนเราเวลาจำเป็นเป็นกรอบเป็นมุมมาแล้วพาโน้นพานี่เราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้ำก็พอทราบได้เป็นเครื่องเทียบเทียงกับคนจวนตัวเวลาติดวาระติดฐานหรือเฉยไม่คว้านนคว้านี้พอตกน้ำปั๊บไม่คว้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนไม่คว้าคว้าจนไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไปพอคาดปุ๊บมือต้องคว้าทันทีแล้วรื่นจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ไม่มีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีทำมีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้าจนได้นะหรือเฉยไม่คว้านะเวลาจำเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าซะก่อนถ้าพอเกาะติดอะไรก็ต้องติดอยู่นั่นถ้ามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไปนี่จิตใจเวลาจำเป็นต้องหาที่เกาะนะจำเป็นจริงๆเวลาสุดท้ายคือกายจะแตกเป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่างทางซ้ายทางขวาทางทุกด้านทุกทิศทุกทางเนี่ยมัดเข้าไปหาจิตใจหมดอะไรวะส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกองมีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้สร้างว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะข้าก็เกิดน้ำเหลวน้ำเหลวไฟก็เหลวนี่แหละศาสนาสร้างสอนให้คนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างที่ยึดที่เกาะให้เป็นที่มั่นคงไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูคนตกน้ำก็เหมือนตกน้ำมันกว้างแม้ที่จิตซากผีไหลมาลอยมาทั้งที่เป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความกลัวผีต้องคว้าไปเกาะทับซะก่อนพอประทังชีวิตไปสักครู่หนึ่งก็ยังดีน่ะหาที่ยึดที่อาศัยที่รับรองชีวิตที่ประกันชีวิตนะในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วจนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่ขวาสม่ำเสมอรู้ตามหลักความจริงธาตุอันส่วนไหนหนักไปในทั้งทุกข์มากน้อยเพียงไรรู้ตามความจริงถึงวาระจะแตกก็ปล่อยให้แตกไปตามความจริงของมันไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทำการขีดขวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวังล้อมมาหมดแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความสลายหรือความแปรสภาพจนถึงกับสลายตัวจากสิ่งและส่วนผสมของธาตุปัญญาหวังล้อมมาหมดนั่นศาสนาจริงจริงสิ่งที่รอบคอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจริงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความนับผิดภาพตนเองและหวังพึ่งตนดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนก็สบายไม่มีอาการเวลาสถานที่มันกับจิตดวงนั้นมันก็เรียกว่าอาการิโกในบทธรรมคุณท่านว่าอาการิโกเวลาเราแปลไปทั่วไปแล้วก็ว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัติมานี่เป็นอีกแง่ปฏิบัติให้ถึงจิต
ถึงจิตถึงแดนแล้วนั้นเป็นอาการโผล่มีความบริสุทธิ์ตามพอตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั้นสถานที่นี้ไม่มีเรียกว่าอาการโผล่เป็นความบริสุทธิ์ตายตัวเป็นความพอตัวอย่างตายตัวเพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั้นนี่แหละเป็นอาการวิโภในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมทั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตดวงเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดวงเดียวเมื่อหมดความวิตกวิจารณ์นี่นะกับการเป็นการแปรไปการตายไปในฐานที่หนึ่งการอดีตอนาคตมันไม่ยุ่งเพราะเห็นพร้อมอยู่ในปัจจุบันนี้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็รอบครอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คือนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์เวลานี้คือความบริสุทธิ์ทีนี้บริสุทธิ์อยู่ไหนก็บริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นอยู่นี่เรียนตัวให้รู้เรียนรู้เรื่องของตัวแล้วทำไมถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งมากน้อยตามความไม่รู้ของเราถ้ารู้เขาจริงๆแล้วไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะไปเอาชาตินี้ไปเอาชาตินี้นะเห็นปัจจุบันอันนั้นเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองที่ทำแต่ปัจจุบันเป็นอันดับแรกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นประจักษ์กันนี่เป็นอันดับแรกไปที่ไหนก็เห็นถ้าผู้นี้เห็นตัวเรื่องของตัวเองอยู่แล้วถ้าอยู่สถานที่ไหนก็เห็นเกิดในภพใดชาติใดก็ดีถ้าใจดีนะแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดมันจะถือกำเนิดธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระอันหนึ่งถ้าเกิดถ้าจะเอาความตายมาจากไหนความทุกข์เรื่องนี้ข้างหน้าติดชาติศักดิ์ทุกอย่างไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดทั้งเราจะทุกข์มาจากไหนทางที่เกิดไม่มีเป็นธรรมทั้งแข็งการเป็นธรรมเป็นธรรม

าสนาพุทธเราเป็นธรรมล้นค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเราได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพุทธนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวอันนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ฉุดลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเองแต่ละรายละรายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะไปกว้านเอาคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไม่วางใจกันมันตั้งอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอที่แสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับการงานจริงไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งนั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิริยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพศเดียวนี่เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทำลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจริญได้อย่างไรศาสนาเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมานานแล้วนั่นแหละทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความร่มจมชิบหายไปเป็นลำดับลำดาแล้วไม่มีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เข็ดหลาบความรู้ที่จะทำให้เข็ดหลาบมีอยู่ศาสนาธรรมถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไปพินิจพิจารณาเทียบเคียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายมีเมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้
ป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความถูกเพราะเป็นความเคยชินของสิ่งนั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะเรียกว่าทุกขณะจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางขวนขวายมีแต่ทางกอบโกยของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกข์มาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอุตสาห์พยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่นซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาส่วนแบบอยากกว่านั้นเราก็ไม่ต้องพูดต้องหลักวินัยนี่เป็นส่วนอยากหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรกมันมีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ซิ่งไปเรื่อยๆคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วกลิ้งไปเลยเจ้าของไม่รู้เพราะมีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้กลิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่กลิ้งไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็วสิ่งที่จัดเจนบนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่างนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้หรือต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขนาดเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นถูกมันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท่าศึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นกายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสถ้ากอบกลัวเอาผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ง่ายๆไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสถูกลากไปจนได้นี่ได้คิดย้อนหลังภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดดูดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่รู้สึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียวแสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวก็ง่าย
อะไรๆเรียวไปหมดถึงกับก็งงในตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ตั้งได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจางลงไปจางไปทำไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้นั่นเป็นเพราะเหตุไรคำว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันเราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีสติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงลงไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่นี่เวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคลึกตัวขนองรวดเร็วที่สุดในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท้าทายเราเราตั้งใจจะปราบมันมันกับท้าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วก็ไม่ทราบมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคู่คลานลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยกลิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเนื้อมือแห่งความภาคเพียรเหล่านี้ไปไม่ได้จิตที่เคยคึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกบืนจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระหึ่มอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่แหละเป็นเรือนอยู่ของใจใจไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งจนหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมา นี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความล้มลุกคลุกคลานกลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้าโดยลำดับลำดาคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกย่อมจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจ
ใจจะสงบอารมณ์ก็ตามยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทางที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามั่นคงประจักษ์ประหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้นแน่นอยู่นั่นเองนี่คือพื้นฐานแห่งความสงบของใจมีเรียกว่าใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกคลอนแคลนใจทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออกกว้านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีธรรมเป็นธรรมารสความล้มลุกคลุกคลานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทั้งนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเพียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาให้เกิดความแยบคายและเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยพอออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความรำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะภาวนาลงสู่ความสงบและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางธาตุทางขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นเนื้ออย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นเห็นแยกแยะดูธาตุดูขันธ์สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยวะนี้จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้รองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้ว
เมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นจิตจึงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลำบากอยู่บ้างไม่อยากทำงานทางด้านปัญญาพูดง่ายอยากจะมานอนสบายสบายอยู่ในสมาธินี่ซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็นเนี่ยจะก้าวเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนด้วยเหตุนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ถ้าการบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเบญจขันธ์ทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปขันธ์จึงต้องได้พิจารณารูปขันธ์อันเป็นสิ่งสำคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามคลี่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่อมเสกสรรปั้นยอของปลอมขึ้นมากล่อมสรรโลกหลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสรรตั้นยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตามที่เด็กว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ยังท้าวอนเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำกรองนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยบคายในร่างกายอันนี้ยึดมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังความแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครกแล้วก็ร่างกายมนุษย์เรานี้เป็นที่หนึ่งนี่ร่างกายมนุษย์คือใครมนุษย์ก็ร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของใครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่แหละอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสได้ศึกษาปั้นยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นแต่ธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญาและจะเป็นของจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้
และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลทลายไปข้างนอกนอกจากหลักสัจธรรมมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหักต้องห้ามอดยอมอดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ฉุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจำเอาไว้นักพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจการพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปขันธ์นี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นเพื่อจะได้นิมิตอันไม่พึงปรารถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกันท่านได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคุยหมายป้าทางเสียก่อนเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันธ์ของเราคือรูปประขันธ์นี่อุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมายาของกิเลสเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อข้าศึกได้ยังไงกิเลสเป็นข้าศึกทั้งมวลไม่ใช่เป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับมันอยู่ได้ยังไงเราต้องได้ใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทานความเพียรมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งความเพียรให้เห็นประจักษ์เราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง ทำไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาใช้อย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับเหตุใดนำมาใช้ทางด้านธรรมะแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่ที่นั่นแล้วต้องได้ฝืนต้องได้พิจารณาทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทำให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็กิเลสไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมายความว่าเราจะตายเส้นกินมันก็เอาเครื่องล่อมากรอกสักนิดนะพอฟื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นดนกระวนกระวายอีกอยู่อย่างนี้ด้วยไปยังไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพาวิเศษวิโสไปที่ไหนอีกหากกิเลสพาวิเศษวิโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเลสทั้งหมดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็ควรจะวิเศษไปตามกันหมดแล้วธรรมต่างหากพาให้ผู้ปฏิบัติวิเศษวิโสพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายาม
เราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามอะไรก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเป็นร่างกายเป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาละอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่แหละอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสำคัญอยู่มากทีเดียวศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อก็เป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรานี่สำคัญเวลาใช้ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทำจริงๆจังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทำเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นๆแบบชิงบ้างไม่ชิงบ้างนั่นแหละเป็นการแพ้มันวันดังคำหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอาจริงเอาจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นและเห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงท่านนี้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิจฉาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดๆเพราะไม่มีความขี้เกียจนี่แต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกำหนดภาวนาแต่ละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือกิเลสมันทุกข์มันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้พอเราต่อสู้มันตั้งแต่เริ่มต้นอย่างขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าวเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลำดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอ้ออ้อยอิ่มเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้เกี่ยวกิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายในจิตใจอย่างสังโยชน์5เบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบน5ท่านก็สอนไว้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อจิตมันเพลินจนเกินตัวจะไม่พักเลยอย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเข้าพักในสมาธิให้พอประมาณการทำงานก็ทำเวลาพักผ่อนนอนหลับก็พักเวลารับทานอาหารก็รับทานเวลาทำงานก็ทำตามโอกาสตามความเหมาะสม เวลาจิตทำงานทางด้านปัญญาก็ปล่อยให้ทำเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิ
กลัวจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม่ต้องไปสนใจอย่างไรจะรู้จะเข้าใจพินิจพิจารณากระดุมไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทำงานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำระงับจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทำงานก็ให้นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่นคือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก้าวไปโน้นทั้งจะก้าวมาทางนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญานี่สมาธิมีผลอย่างนี้นี่ผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเพราะเรื่องของเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนเมื่อเพียรแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองถ้าย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลำดับตำดาทีนี้ก็เถิดเรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นหายหน้าไปแล้วคือกิเลสคอยเตะคอยถีบแต่ก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความฟุ้งซ่านซึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปได้แล้วความมืดมนอนตการภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเสกสรรเอาไว้ก็หมดไปเหลือแต่ความจริงล้วนๆถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอสุภะก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของเราของใครก็ตามเนี่ยนี่เห็นได้ชัดถ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะนะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี้มันก็เป็นอันนั้นแท้ๆอันนี้จังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งความบีบบังคับก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเองกระดูกหรือเป็นเราอวัยวะอาการ32หรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ำหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไม่อายเหรอหนักพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้ที่กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราก็ปราบลงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ำรู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชัดไฟรู้อยู่ชัดนี้จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้ด้วยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทำลายความจอมปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าอนัตตามันก็ชัดนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่มีความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทธัจจ์มันฟุ้งไปมากไปเราก็ยับยั้งตามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่เข้าไปสู่ทางตาข่ายของมันคืออุทธัจจ์ความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากห้ามเอาไว้ในเวลาที่ควร
พักเอาไว้รั้งเอาไว้นี่กิเลสตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูดง่ายๆแล้วแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็มีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมาแทรกมาสิงอยู่ตามนี้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาอ้าวเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่และเป็นของกันและกันได้อย่างไรว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไปจับมาผสมประเสริฐมาบวกกันทำไมปัญญามีแยกออกสิให้เห็นตามความจริงก็มีแต่ความสำคัญมันหมายที่ออกไปจากที่เดียดนี่แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกข์เป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์กายสักแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สำคัญมันหมายว่าเราทุกข์อย่างนั้นเราทุกข์อย่างนี้ต่างหากนี่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงมันก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั่นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้น่ะสังขารวิญญาณปรุงอะไรอะไรดีชั่วมันดับทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี่ไปอีกมีว่าไงเพราะด้านท่านจริงละทั้งบุญทั้งบาปพระกินาศกเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันละเสียแล้วคือดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง นี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้นดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดชัดประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นแหละลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้ยังไงเนี่ยสันติทิโกเห็นในชั้นอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยปล่อยเลยนี่เลยไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทำลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตีต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของนี่เลยจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาว่ารู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาแห่งการต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างหมดความหมายไปมันก็เหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตริย์วัตจักรที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหักพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตจะไปสงวนจิตรักจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปด้วยกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้อยู่นี้มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสก็ให้มันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมุติภายในจิตใจลบกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจลบลงจุดสุดท้ายก็คือลบอวิชชาทำลายอวิชชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้วไปไหนที่นี่จิตดับไหมนะก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่านั้นเองมันดับนั่นมันตอมันดับไปได้ว่าถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหละแตกกระจายเหมือนธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งๆที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไร
ใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะรู้ได้ชัดยึดดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัตจักรลงจากหัวใจได้ยังไงต้องฉลาดเหนือจอมกษัตริย์วัตจักรที่เรียกว่าจอมฉลาดนะความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้ที่เหลือนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่เหลือไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจเป็นอิสระเต็มที่แล้วจริงเวิ้งว้างอยู่ไหนอยู่อยู่ในสมมติอยู่ในธาตุขันก็ไม่ใช่สมมติไม่ใช่ธาตุใช่ขันธาตุขันจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหน้ามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสับประสานกันกับธรรมชาติที่เป็นวิมุตินั้นนั่นเห็นได้อย่างชัดชัดเพราะฉะนั้นพระคินาศพท่านจะตายในท่าใดเรียบทใดก็ตามก็คือพระคินาศพตายนั่นเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันจะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโลกทั่วๆไปก็ตามกระดิกพลิกแพงพลิกแพงไปต่างๆก็ตามนี่ลักษณะเหมือนร้องเหมือนคลางบ้างก็ตามเป็นเรื่องของขันที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแกว่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้สิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิด

่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตติเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรจิตวิมุตติต้องเป็นจิตวิมุตติเป็นธรรมชาติวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นเองอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะเป็นมีวิสัยจะสามารถจะบังคับได้เลยเมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะให้ชื่อว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับลำดาจะต้องถึงความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทำให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้ยังไงทำไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหากสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นแต่เพียงเมื่อโลกไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยๆเรื่อยมาและจะเรื่อยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสมหวังเต็มที่นั่นว่าสุขเกษมนิชชาโตปรินิบุโตดับสนิทขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเลยนะทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนดูกับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถอะพระองค์ลำบากลำบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกน่ะที่แรกก็ลำบากลำบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายตามพระธาตุพระขันธ์ของท่านเลยมันต้องขนฝ้ายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามโลกทั้งภาระใครจะมากยิ่งกว่าภาระพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนำมาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตตะยังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกเนี่ยจิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นำมาสอนโลกได้เนี่ยเราเมื่อเราคิดถึงพระพุทธเจ้าทีนี้แล้วเราก็น่าจะมีแก่ใจเบิกบืนเพราะล้างมือเปิบเอาเลยนี่พระว่าคำต่างสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิบเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนาธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์กับความเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงเอาให้จริงให้จังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกระเบียบก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนทรมานตนเองนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามกำลังความสามารถของตนจนได้ท่านขอให้ทุกท่านแนะนำไปปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเพียงแค่นี้

0: ที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเป็นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี้เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือนี่จะเรียกว่าคุยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัตรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญไปบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดก็ได้มาทูลถามพระองค์นี้อันน่ะนะอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปูปร่งไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับอุบาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็การปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องไม่เสียเวลาเป็นสำคัญการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยมีในทุรงค์13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันแต่น้อง นี่มีอดบ้างอันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนาหรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็น สิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันธ์ก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธินี้ยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มีกำลังนี้เป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นี่นี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าเข้าสู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนั่นแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมานวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นผ่อนอาหารด้วยอดอาหารลงไปใจของเราสงบง่ายๆนี่ก็เห็นได้ชัดทั้งที่เมื่อวานหรือวันซืนนั้นมันไม่สงบเลยเห็นอย่างชัดๆเลยว่ากำลังของเราไม่มีทางสู้ได้เลยมันเหมือนกับน้ำที่ไหลเชี่ยวที่สุดไงกระแสของกิเลสประเภทนั้นแต่กลับมาวันนี้มันอ่อนตัวลงนั่นนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องได้เสาะแสวงได้พินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเห็นเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้มันก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไหวทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลังดัดแปลงหรือทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานกิเลสให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ของตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัจธรรมก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัชชิในธุดงค์ข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนๆแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันมีท่านเดียวกับเนสัชชิทุดงไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทุดงข้อนี้ถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่า อย่างอื่นใดก็คือการถอนอาหารนี่ฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราต้องในตะเกียบตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมๆแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริงจะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลาเวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาจะเดินจงกรมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกลู่นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายนั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องได้ใช้ปัญญามากถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่งทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนเฉยๆเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานั่นในการนั่งก็เหมือนกันเรานั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งนี้จังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกข์กษัตริย์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอริยสัจด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นมันเรียกว่าปัญญาทุกนี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรตะกี้นี้พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเรานี้ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่ท่านเรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขแล้วการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเช่นเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดขึ้นมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ ด้วยจิตตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่แหละเรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกข์อันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันจะเป็นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็มีของมันอย่างมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะนั่นมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับจะถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วนเมื่อพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเท่าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาทุกข์อะไรนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกตรงนั้นทุกตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกเช่นว่ากระดูกเป็นทุกเมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกนั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกนะ ทุกนี้มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตแล้วไปดับที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนี่จึงที่ว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างจริงนี่ท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างจริงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันอย่างนั้นสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันนี่เรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกแล้วจะไม่มาตำหนิทุกนี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันส ัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่ละอย่างละอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยแล้วนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุฏฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยงั้นมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุฏฐานมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุฏฐานดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุฏฐานมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานานานๆหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในติดนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกเวทนาในเวลานั่งมากคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาที่เฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจิตตภาวนาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นนี่ก็มรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงยากถึงโคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาทั้งสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้ปุญเห็นด้วยการพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยล่ะเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อรู้ขึ้นที่ตรงนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้ พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับผมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเราจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์และให้แก่หัวให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงนี้ทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านแม่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับจิตนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลขาธรรม10ประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปท่านกิเลสมันไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไหมไม่มีท่านสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสต้องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลขาสันเลขาธรรมฟังดูอภิชฌานะมีความมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานะเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษาอภิชฌาตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไม่อิสตาคือความมักมากเนี่ยอภิชฌาตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสันเลขาธรรมข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมักน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มักน้อยนั่นนี่แหละท่านเรียกว่าอภิชฌาตาคือสันเลขาธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปอย่างนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเล่ห์ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออภิชฌาตามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยๆ นี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยพูดง่ายๆว่างี้ใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อหึ่มในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ในสองข้อนี้แล้วนิเวศตาคือชอบวิเวกสงัด ไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรกันไว้ชอบในที่สงัดวิเวกตาเป็นผู้ชอบในที่สงัดวิริยาลัมพาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นฟังที่นี่ละสันเลขธรรมทำเป็นเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมใน10ประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นงั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังสิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองก็ศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยและสมาธิ พูดให้มีความพอใจให้มีความรักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นไปเป็นขั้นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญาคาถาปัญญาคาถาละเป็นสันเลขาธรรมแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ชิบหายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นตรงนี้นี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็วิมุตติคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมีญาณอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นวิมุตติญาทัศนะนี่แหละทำสิบประการท่านกล่าวท่านแต่งกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียงานโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการเป็นเวลาท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลจะเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกไอ้สนทนาโลกก็อย่างโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นธรรมถ้าเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้ท่านว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเวลาธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลขาธรรมทั้ง10ประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงมันถึงตอบแก่กันและกันได้ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลไปจากตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้จึงเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยออกไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเราเนี่ยงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่างกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์ละสิสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพอกพูนหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านว่างานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะแม้ตำรับตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลนางวิสาขาเป็นผู้สร้างปุพาลามขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏิน่ะให้พระโมคคัลลาเป็นคู่ไปคอยดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำรับตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นน่ะสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านสร้างเขาทำท่านเป็นผู้คอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่ง
1: พระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลานะไปให้ชิบหายล่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาชิบหายล่มจมอย่างนั้นนะครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปอยากแล้วก็ปรากฏชื่อดีนามว่าหลงบ้าดังว่าฤทธาสัตดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสให้มันพังไปหนึ่งหัวใจจริงเอาถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้หรอนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่านสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วฟาดกิเลสให้มันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่จะได้ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นหรอกขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอริยธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี่แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้ไม่มีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้โหมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแหละหากสร้างเพราะว่าตัวเต็มตัวมีนิพพานสัตดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจที่ใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่เถอะนะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลกสมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งท่านปฏิบัติอย่างนั้นสินักปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดเคยพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทำไม่เก่งมันมีแต่กิเลสเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแหลมคมเพียงไรแล้วเมื่อมีธรรมถ้ามันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดกันลงไปมันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะธรรมทำไมทำประสิทธิ์ประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอนัตธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระสัจธรรมมันยิ่งโง่ทุกวันเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนอ่ะกิเลสมันเป็นยังไงอย่างที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชฏาหามากน้อยมากมากเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุและผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุที่ผลแก้ไม่ได้นะฮะมาพิจารณาสิเวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อด้านด้านนะนี่แหละสำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วรู้แต่มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ยังไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเสกสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซามขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไปก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่แล้วของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นทั้งที่กิเลสก็มีธรรมก็มี ทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียบมาเคียงกันไม่ได้ดังที่เคยพูดแล้วไอ้ธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่ใช่หน้าด้านเท่านั้นพากันปฏิบัติเถอะนี่มันทุเรศแล้วนะอะไรๆแต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรไม่มันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองมันกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั้นบอกก่อนเพื่อนนะทำยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อทำได้มีอำนาจมันถึงจะได้รู้กันทันกันทันกันแล้วทีนี้เวลากิเลสถูกสังหารไปหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขโลสุขมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังที่ทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสนั่นเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วธรรมเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรายังรู้ความรู้อันนี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อธรรมสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาแท้และสอนพวกเราให้งูให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่แหละอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองนี่ถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นเอาฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีเล่ห์มีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแล้วผมมีกำลังมังชามากกว่ากิเลสกิเลสมันก็เสื่อมเจตธรรมก็เจริญความสงบใจของเราก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแจ้งมือแจ้งแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยดูตรงนี้น่ะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงแล้วเดินโยงกลมนั่นเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสินักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จำมานะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเวลามันฟาดกันเป็นยังไงจนกระทั่งนี้มันพังกันยังไงก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแค่นี้ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงก็ดวงเนี่ยเราเทียบหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังลงนะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเนี่ยมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนจะเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้บวชหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีแต่ว่าไปตามเหลือกหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้เห็นตามนั้นแล้วจะเอาความบูชมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนๆหรอกสิมันจะไม่ได้เรื่องเล่นเล่าอะไรดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากธรรมทั้งหลายเพราะกิเลสมันย่ำยีตีเหลือกไม่ดูตรงนี้สินะถ้าวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเล่ห์มีเหลี่ยมกันนะระหว่างที่เหลือกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วให้เขาเหยียบเอาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเราแก้หมัดกันใช่นักปฏิบัติก็เหมือนกันนักกำลังมวยแพ้ก็ตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลิงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นนี่เหลืออะไรเอาให้ถูกที่เหลือถูกนอกสิ มันถึงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอัตถธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันนี้สว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่ยนี่ถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละกิเลสถูกน็อกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเวลาเข้าไปทำลายได้ไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงท่านก็ว่าไปผู้ที่รู้แล้วไม่จำเป็นจะต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอเราก็เหนื่อยเนี่ยคิดนี่ละเอียดแต่แค่นั้นนี่นี่แล้วมันก็เครื่องมือของจิตเลยเครื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่ววิบากกำเนิดนั้นกำเนิดนี้มันเป็นวิบากแล้วเวลาสำเร็จก็ออกมาเป็นนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจมือจิตเวลามันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาแต่ก่อนนะมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นแข้งขาอวัยวะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่างก็เราทั้งหมดมันแบกเอาหมดเวลามันทำมันรอบดูสิจับยัดเสร็จมันก็ไม่เอามันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงมันก็รู้จะชัดว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปแล้วทิ้งตูมแล้วไปเลยไม่สนใจงั้นที่นี่ว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติไม่บังคับบังคับไม่ได้เช่นสมมติว่ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับมันยึดไม่ได้นะเหมือนในตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์เราเนี่ยเมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันจะยึดของมันรู้อะไรรู้ปุปาระดับขั้นโทนมูปาดักดาราคันโตสั้นมูปาดาราคันโตคือยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เวลามันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยให้มันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยสร้างจิตเตนะปัญจุปาดาราคันธาดุขานี่ผู้สังเขปเมื่อสรุปความลงว่ามันก็ขันทั้งห้ามันเป็นทุกข์มาบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับก็เป็นแต่เพียงว่าคาดไปตามแต่ภาคที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันมาพิจารณากันไปพิจารณากันไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้ามันพอแล้วทีนี้จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้เมื่อมันถึงที่ของมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นะทั้งที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นดอกเป็นลูกเล็กเมื่อมันเต็มที่ของมันมันแก่เต็มที่แล้วมันต่อยขั้วต่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนะทีเวลาพอตัวด้วยการพิจารณามันก็เหมือนกันมันต่อยขั้วคือต่อยมันต่อยอาการทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปล่อยหมดทั้งที่ติดครองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นทั้งเจ้ถึงเวลาในอยู่ในระยะที่มันยึดนี้จะให้มันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาพระอิโตปะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากท่านมันจะค่อยเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงใช่ว่าไงนั่นอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันก็รู้ชัดๆว่าเป็นอาการหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตแน่บังคับให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บังคับให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนะเวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไงนึกว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองมาพระอรหันต์ท่านจะตายแบบไหนตายอิริยาบถใดก็ตามเถอะไม่มีอะไรเข้าไปทำลายท่านได้เลยความรู้ถึงท่านนาฮะ เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์แล้วนั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้แล้วเป็นอาถรรพ์ในของตัวของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็ว่าไงนึกว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยกันไปรู้อยู่ชัดๆอย่างนั้นอยู่ว่าไงสมมติว่าขณะก่อนมันไม่ได้ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นดาวเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามรูปังนี้จังเวทนาอนัตตาตาตามไม่ใช่เราไม่ใช่เราวาดแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นจะว่าไงเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงๆแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบางครั้งให้ใช่มันก็ไม่ใช่จริงอ่านนั่นว่าไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบังคับให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปทานคือความยึดมั่นมาถึงมาแบกพาราเขาไปบรรจักขันธาให้แบกของมันก็ไม่แบกมันเป็นมิตรคือถ้ามันมีแต่ความรับผิดชอบเฉยความแบกด้วยอำนาจอุปทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกว่าไงนั่นคือความรู้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านอย่างได้ยังไงเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยสงสาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันได้อาศัยไปวันหนึ่งวันเดือนดินป้ายนะเอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันจิตก็มีความรับผิดชอบอยู่เพียงเท่านั้นนะแต่ว่ายึดมั่นถึงมั่นทั้งก็ไม่ยึดมีความรับผิดชอบด้วยสัญชาตญาณ นะนี่ฟังได้สัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นชาติคือว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วนี่นะรากไม้นั่นแหละเรามันเข้าใจว่างูในขนาดนั้นแล้วมันจะโดดถึงเลยใช่ไหมมันจะไม่เหยียบลงไปทางขาดละตรงที่นั่นตรงที่ว่างูนั่นน่ะทั้งที่เป็นรากไม้เราสำคัญว่าเป็นงูมันโดดผึ่งเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองมันขึ้นอย่างเราลื่นเนี่ยมันจะล้มหกล้มอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุดกำลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าสันทัศน์อย่างอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นจากงูอย่างนี้นะจิตของผู้ชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวูบเป็นทันทีแต่จิตของท่านไม่เป็นยับเป็นกิริยาของขันแสดงตัวยับเท่านั้นหมดไม่มีอะไรนั่นคิดว่าลื่นอย่างนี้เอาจนกระทั่งจนสุดเหี่ยงว่างั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มมันยังเป็นของมันอยู่นั่นแหละแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่นี่จะว่าไงมันเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติสัญชาตญาณมันลำเป็นไปแล้วไม่บอกมันก็รู้เองผมแม่หัวใจนั่นมายอมพระอรหันต์องค์นั้นนิพพานทานนั้นนั่นนิพพานทานนั้นนิพพานทานคนที่ตั้งแต่ไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยภาวนามันทำไมมันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนไปตัดคะแนนของพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่อายบ้างเหรอวะพิจารณาดิมันเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่อันบาปต่างๆนี่เลยไม่เคยได้ภาวนาแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทำอย่างนั้นไม่อายบ้างเหรอวะว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ด้วยจากภาวนาไม่รู้เลยกันสำคัญมั่นหมายว่าตัวรู้ตนฉลาดเฉยทั้งที่มันไม่รู้ทั้งที่มันไม่ฉลาดในขณะไหนน่ะมันจะมาทำลายจิตพระอรหันต์ได้ให้มาเป็นจิตปุถุชนไม่มีแต้มหน้าของเวทนาท่านฟังด้วยท่านจะนิพพานตามปัญญาสายของท่านในท่าใดซึ่งเป็นวาระสุดท้ายท่านก็ทำท่านด้วยมันถนัดกับปัญญาสายของท่านในท่าใดท่านก็เอาท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งนะท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนก็อาการของขันต่างหากอาการของสมมุติต่างหากที่ทำกันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตตินี่นะเวทนากับเวทนาก็บอกแล้วรูปังในจังตุเวทนาสัญญาสังขารอนัตตาสังขารก็ว่ากันหมดแล้วนะอาการของวาระสุดท้ายที่จะปล่อย ระหว่างวิมุตติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันคือนิพพานคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานมันพูดง่ายแล้วเรากังวานอยู่ในหัวใจนะมันไม่มี

เรากิเลสเต็มหัวใจเอาเราไปบีบบังคับทำถ้าไม่อยากให้เขาหัวเราะว่าโง่ขนาดไหนมันปวดทั้งปวดตัวฉลาดนั่นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องตายพระรามท่านว่ามอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรไม่ต้องเป็นนั่งตายมันจะไปให้เป็นภาระอะไรเบื่อได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นนั่งตายของพระอรหันต์ล่ะมันก็สมมติล้วนล้วนอันหนึ่งก็วิมุตติวิมุตติแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมันวิมุตติแล้วตั้งแต่โน้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โน้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันธ์ที่ดิ้นดีดอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพาถ่ายว่าตามเรื่องมันอย่างนั้นพอถึงเวลาของมันแล้วก็ปล่อยเพิ่ดพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับได้อย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทันนงถ้ากรรมไม่บรรลุบรรดาที่จริงแล้วจะยึดหลักปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจำนวนมากมายนะนี่เนี่ยเราเขียนประวัติของท่านออกมาอย่างนี้ก็ดีหรือปฏิบัติทางพระตัวกรรมฐานสายมันก็ดีสองเล่มเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิบัติทางของพระตัวกรรมฐานสายหูมั่นแท้ๆนี่เนี่ยเป็นแบบเป็นฉบับให้เป็นอย่างดีนะท่านไม่ใช่กรรมบันดาลจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตายได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าท่านพาดำเนินมาตามแบบการฉบับจริงๆไม่ได้นอกเหนือนอกรูนอกทางไปที่ไหนเลยตอนนั้นนะตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะนี่แหมอัศจรรย์จริงนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะคุยกันสองสามวงท่านอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านมันไม่มีในสมบัติหนาเนี่ยเวลาท่านพูดออกมามีตั้งแต่ความอัศจรรย์เท่านั้นเราอัศจรรย์แหมท่านทำไมถึงรู้เลยละเอียดแล้วท่านเล่าอะไรออกมานี่ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในสมบัติหนาว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินนี่นั่นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ท่านก็รู้อย่างนั้นท่านก็เล่าเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นแล้วเราก็ฟังอย่างนี้อยู่ว่าไงมันตั้งไม่มีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังในเดือนนี้ว่าไงนี่คือถึงว่าแหมละเอียดมากเอ้ยอย่างที่ดูที่อย่างที่ว่า88ท่านย้ำแล้วย้ำเราอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศป้างป้างอยู่ในวันอุโบสถเวลาท่านจะว่าสั่งสอนเสร็จแล้วอย่างนี้ที่อย่างที่ว่านับข้อมือให้เห็นให้ดูขนาดนี่อาณาคตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างนี้พูดอย่างอาจฐานด้วยนะพูดธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปตึ๊กเวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปตึ๊กพอไปถึงจุดพอย่างก็80นี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่ใครจะตั้งใจสิที่ถูกเท่าตายนั่งหมาผู้จะแก้ยากมาแก้จิตไม่เหมือนอย่างอื่นนะนาที่ถูกเท่าอย่างอื่นจะแก้ให้นะมันพูดอย่างอาจฐานพอเริ่มเป็นป่วยแล้วนั่นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นท่านชัดตั้งขนาดไหนฟังสิไม่คือทุกข์จะทานไงตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเทพเนี่ยอันหนึ่งไม่ละเอียดมากนะพูดถึงเรื่องเทพขึ้นมาที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดวิเวกมากกว่าทุกแห่งนั่นเองพูดง่ายๆนะก็เทพทั้งกายทั้งใจแล้วกับหลังหลายจะฟังสงัดมากดังมาทางนี้ท่านว่าจะมีเป็นบางเวลาเท่านั้นนะก็ฟังสิเช่นอย่างวันเข้าพรรษานี่มันวิสาขบูชามาฆบูชาวันเข้าพรรษามีนั่นแหละคือวันมีวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนานี่

มาอันนั้นไม่ได้เว้นนี่หนาหว่างนี่มันคุ้นว่างันฟังนี่ผมไม่ได้เขียนมากมายถึงนะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทศพวกอะไรทั้งหลายที่ในประวัติมันของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้เอามากมายอะไรเลยพ่อเห็นว่ามากกับมากแล้วเขียนเรื่องอะไรมากมายนะนี่อะไรตอนที่พระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่งตอบพระพักของพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าลุ้มจะเป็นวันปรินิพพานในวันไหนจะปรินิพพานที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นพระเขายกโทษพระอุปวานเขาจะเห็นองค์ศาสดาพระอุปวานมาบังนั่งบังพระอุปวานไม่รู้นะพงทั้งไล่พระอุปวานให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีไปนะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระอุปวานหลีออกไปก็ลุ้นพระอนุนทูลถามที่ไล่พระอุปวานออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เทพพวกเทพเขามาห้อมล้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวานนี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะเขาเรียกว่านั่งบังแล้วเขาไม่เห็นเขายกโทษพระอุปวานว่าเงินเขายกโทษฟังที่จิตพวกเทวดาเขายกโทษพระอุปวานก็อย่างนั้นนะก็มีในตำรานมันเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าจะลืมเป็นคืนจะปรินิพพานไงผมก็ลืมใช่ไหมจำได้อย่างนี้เท่านั้นเองนี่เป็นคืนนั้นละมั้งมาเทวดามาแดนโลกธาตุมาพระวานี่ก็เคยเป็นอุปถากพระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถากสุดท้ายก็คือพระอานนท์มาที่เชียงใหม่นั้นไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะบางวันนะที่ประมาณสักสี่ทุ่มกว่ามาแล้วมันสงัดสงัดประมาณสักสี่ทุ่มเลยก็มาแล้วที่เชียงใหม่มันนานของพวกเทพเนี่ยมากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจากไม่ใช่มาจากพวกลูกขเทวดาเดียวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆเลยนะมาไม่ใช่น้อยต้องพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพนี่สำคัญมากนะที่มาเนี่ยและความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มานี่ละเอียดอ่อนมากที่ติดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิเทวดาอะไรๆเทวดาท่านบนสูงนี่ประเดิมแบบยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงท่ามหาพรหมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายๆพวกเรามันหลับเราก็ยังไม่เห็นนะจะอะไรล่ะหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะท่านพูดได้เข้ากันได้สนิทดีนะหลวงปู่ฟั่นองค์แต่ถ้าให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหากไม่พิสดารหากเป็นพยานกันได้นะหลวงปู่ฟั่นเป็นพยานกันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็รู้เหมือนกันท่านอยู่เชียงใหม่ท่านเล่าให้ฟังรู้ก็ได้เขียนในประวัตินั่นนะพอจิตทั้งเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่ที่เฮ้ยท่านดูเราอยู่แล้วอ่ะโอ้ยมันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเลืองเหมือนกับว่าชำเลืองว่าไปที่ไหนท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้ยมันก็ยิ่งกลัวแล้วว่ะคืนที่ท่านจิตทั้งท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆท่านว่าเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยท่านว่าท่านจันทร์ฟันที่ปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านท่านอยากไปพักเยกภาวนาทางนู้นทางนี้พอนึกในใจแล้วเอาละว่างั้นนะท่านขนาดนั้นนะผมไม่เอาจันทร์มั่นท่านละเอียดขนาดนั้นนะว่างั้นเพียงเรานึกทางนั้นก็เอาเถอะไปนี่ยังไม่ต้องพูดอะไรล่ะท่านจะออกมาก่อนแล้วนั่นน่ะท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอจิตของเราสงบรวมลงไปที่กำหนดดูท่านเมื่อไหร่โอ้ยท่านดูเราอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยมันเข้ากันได้ตรงนี้ท่านว่าซึ่งพอเรานึกว่าจะไปภาวนาตรงนั้นตรงนั้น
ตอนเช้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิไปที่ไหนยังไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะแล้วนี่นะเรื่องมันไม่ดีอ่ะท่านว่าแล้วท่านก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบเรื่องไม่ดีอะไรหากไม่มากนะหากจับเงื่อนได้พอบอกเงื่อนแบบนี้มาแล้วเขาก็สงบไปอย่างที่นี่ก็อีกสักสองสามวันอีกแล้วจิตเนี่ยมันอยากไปเที่ยวภาวนาอยากไปออกไปภาวนาอยู่เปลี่ยวๆอยากไปดัดแต่ของดูนะพอท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านจ้องเราท่านรู้สึกท่านเมตตามากเลยกับผมท่านว่ากันนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้อย่าว่างั้นนะท่านท่านก็ดีไอ้เรามันก็อดพูดไม่ได้นะมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่เห็นว่ามีอันหนึ่งท่านอาจารย์ท่านพูดประกอบอยู่นะนี่พอเปิดประตูปั๊บไหนไปหาดับที่ไหนเห็นป่ะอยู่นี่ก็ดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่สุดในการที่จะดับนี่นะแล้วไปอยู่นั่นใครจะไปดับให้ล่ะจะของดับจะของเดี๋ยวทะเลถลายไปเงียบนะเนี่ยท่านว่างเนี่ยนี่มันเหมาะเลยนะเนี่ยเราก็หมอบคือท่านรู้เหตุรู้ผลข้างหน้าของปู่ฟันได้ดีว่าไปนู่นแท้ที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบไว้หมดแล้วจะให้มีผู้ฝึกผู้ทรมานจะไปฝึกทรมานเจ้าของอยู่นี่ก็พอแล้วนี่นะเนี่ยท่านดับตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึกทรมานแล้วนะไปนั้นเป็นอย่างนั้นว่าจะฝึกทรมานนั้นเดี๋ยวทะเลถลายไปไม่ได้เรื่องนะเนี่ยอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยท่านว่างเราก็ไม่กล้าที่จะข้ามท่านเอกที่ว่างไงมาฝืนท่านได้ไงท่านว่างนั้นท่านเราไม่ต่อคำอีกเลยเนี่ยเป็นอยู่เรื่อยเรื่อยเลยพอแต่ขอแต่เราคิดเถอะว่างั้นนะตอนเช้าเป็นในเรื่องทุกวันนี่แล้วก็วันนั่งภาวนาคืนโอ้โหจิตมันลงยังไงก็อัศจรรย์เหมือนกันนะสว่างครอบโลกธาตุเลยท่านว่านี่นะท่านอาจารย์ท่านไม่อัศจรรย์เลยจริงๆจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยท่านว่าพอเป็นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสำคัญมากนะว่าพอปกติท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนจักเลยว่ะเป็นยังไงเห็นอะไรแล้วที่เนี่ยเรื่องความสว่างสวยเรื่องศาสนาสว่างสวยขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วยังเมื่อคืนเนี่ยท่านบ้าแล้วผมก็ลืมซะตอนนี้นะท่านกล่าวหลวงปู่ฟันนั่นเล่าผมฟังเป็นยังไงเมื่อคืนเนี่ยเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังอยู่นั่นน่ะไม่ได้ถามท่านนี่ฟังสิเมื่อคืนนี่ผมก็ไม่ได้นอนนะว่านี่ออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยเอานี่ก่อนเลยเห็นแล้วยังสิความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นแล้วยังความมหัศจรรย์ของจิตเห็นแล้วยังเมื่อคืนนี่เนี่ยจ้ำอยู่จุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นพอได้โอกาสก็ไปหาท่านตอนเย็นหมู่เพื่อนก็ไปกันไปกราบอย่างนั้นพนันสิเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่ซึกเมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนอยู่ดีท่านว่างเนี่ยนั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นใครจะมากล้าพูดอุตริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุตริได้ไงไปเห็นท่านมันก็ยอมเองนาขอให้เป็นมันถูกดัดถูกตีหน้าผากเสียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยเก่งมากนะดื้อที่ต้องอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่านน่ะรู้จิตของคนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้จริงๆเวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองดูว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราว่าเราเป็นยังไงเวลานี้คืออยากเราตั้งสัจจะอธิษฐานกราบพระนะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ให้ข้าว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรือวันนี้เวลานี้เรายังจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงๆนะเราไปนี่ให้ท่านทักเลยนะเอารุดลงจุดสำคัญเลยว่างั้นผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริง
เราแต่ท่านกำลังเย็บผ้าอย่างนี้ถ้าขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านอยู่นั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะแล้วว่าวัวหลังหวาหรืออะไรมันก็มันยอมแล้วเนี่ยโอ้กลัวแล้วนะมองดูถ้ากล่าวแล้วท่านก็เย็บผ้าอยู่กับผ้านะไม่ได้พอกล่าวแล้วก็คลานเข้าไปละคลานเข้าไปเยอะก็ขอจะไปขอเยอะท่านมันยุ่งทำไมวะนี่มันเห็นไหมล่ะดีดีเอาแล้วนะอุตาเอาแล้วทีนี้ว่ะแต่มันยังคอยจับจับเงื่อนที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่ตอนนี้เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายดีแล้วนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะมันหมดเวลาจะพูดนะทีนี้นี่ที่มันนั่นพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยกรรมฐานพระปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวนาไม่ดูจิตเจ้าของดูอะไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้ากรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้ากันได้ไหมนี่ให้คนอื่นมารู้จิตเจ้าของทั้งที่เจ้าของไม่สนใจอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรโอ้ท่านนั่นก็ยอมโอ้ยอมเลยยอมเลยยอมไหนที่ไม่ยอมนี่ฟังไงยอมจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยว่าหมอบล่าเลยที่พอจิตท่านพูดนั้นแล้วก็กระทำบาราแล้วมีอะไรท่านก็พูดไปธรรมดาแล้วท่านก็หยิบแล้วจุดคราวนี้เข้าไปขอเย็บไผ่ท่านให้เย็บเนี่ยดูที่นั่นผมไม่ดื้อมาถึงเมื่อไหร่ผมมันดื้อจริงมันดื้อหายเลยนะผมนั่นแหละเพราะงั้นหมู่เพื่อนถึงได้ว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่านเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอาหารนะท่านกับผมได้ดุคนท่านได้ดุมากเพราะว่าอาหารคุณเจตนาคนละอย่างละอย่างหมู่เพื่อนเวลาออกมาแล้วหมู่เพื่อนว่าโอ้ยผู้ใหญ่มาอยู่มันนั่นใดคนบางทีเงือกทั้งที่เนี่ยบางทีเป็นเงือกดีกับมีดกับผมนั่นนี่เฉยอยู่แล้วนี่สบายจัดที่ปุบปับเฉยไม่สนใจเลยนี่ไงยังไงผู้ใหญ่ยังไงยังไงมาอยู่ใดเนาะหมู่เพื่อนเบิ่งอยู่เลยเนี่ยผมเสือเพื่อนได้ผมไม่ได้เสือผมมีคนเสือเพื่อนเดียวผมไม่ได้ว่าคนเป็นสวยคนว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝึกสามารถฝึกสามารถเราได้ผมจึงไม่ย่อมกลายจะไว้ตัวท่านนี้เราที่มหาญาณเนี่ยความถือเนื้อถือตัวว่าญาณเพราะอย่างพระสงวนตัวอันตัวญาณหาอย่างให้มันได้เหตุได้ผลที่มาศึกษาการผู้บาอาจารย์มองเสียห้องละพอเลิก

0: เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีจุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลยทั่วดินแดนของโลกธาตุนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการแหวกว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะว่ายไปเพื่ออะไรว่ายไปจุดใดว่ายไปสู่ที่ใดหากว่ายกันอยู่ด้วยความจำเป็นไม่ว่ายก็จะจมน้ำตายความว่ายเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ว่ายปล่อยตัวแล้วให้ปล่อยให้จมน้ำตายเสียนั้นทุกข์มากก่อนจะตายเรื่องของสัตว์โลกหมายเอาดวงวิญญาณที่พบชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครองความมีใจครองแต่ละภพชาตินั้นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตัวต่างบึกบึนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นแต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะว่ายเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอคือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่จะสามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้นแล้วมาถึงท่ามกลางคือในขณะที่กำลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวิ้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวิ้งว้างออกจากทุกข์ในหัวใจของสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลยแต่จะต้องแหวกต้องว่ายต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์พอเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะเป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับตรับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่งไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ นี่ ที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวเราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็มไปด้วยสัตว์บุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละรายละรายซึ่งทานแต่ของแสลงกันทั้งนั้นไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่จากโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรมีแต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้อยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบรุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลำดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี้ไม่มีทางนี่เนี่ยโรคที่ไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโรคที่จัดแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้และเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอและสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคและทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทรมานไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เต็มไปด้วยโรคกับสัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ แต่ละพระองค์นั้นเหมือนกับมาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ให้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึดไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดาเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิติเตียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็ตามหลักความเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือว่าธรรมกับโลกนี้ถึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นำออกมาแสดงแต่เรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยมีเรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่เราตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดยถ่ายเดียวแต่พูดเพื่อให้โอปนนิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกว่ายอยู่นี้ด้วยกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญให้ได้แก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เดินนำเข้ามาชำระ ล้างสิ่งเหล่านี้ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นปัญชาติปัจจุบันนี้สำหรับผ ผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าได้คุ้นกับกิริยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแซงอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะ ไม่พ้นจากกิเลสเข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจะแก้ไขถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปโดยลำดับจนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได้เนี่ยการเกิดตายของสัตว์ของใครก็ตามมันเหมือนกันหมดในเรื่องกองทุกข์ความแบบบ้าตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเฉดลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มสัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเย็นว่าตาเกิดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมีสามประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติไม่เหมือนกับทุกข์ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกนี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้พอพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้วความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมากเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็มออกมาจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระสติกำลังความสามารถธรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำพูดตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้มันหนักเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายถ้าจะพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเข็ดเอาตายก็ยอมตายเพ พราะความเสื่อมหลับอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตทุกข์อันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไปได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมดเมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้ที่ท่านเห็นเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราแล้วพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีนั่นเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นจะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเวรต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเฉียดหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวกขาตธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่ำไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยาวแห่งภพแห่งชาติแห่งกอกทุกทั้งหลายนั้นให้หดย่นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของตนมีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราสัตว์โลกนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้ำสัตว์บกที่มองเห็นหยาบๆนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบที่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากแล้วรวมแล้วใครอยู่ที่ไหนพบใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียวผู้ที่ทุกข์มากก็จมมากทุกนานแสนนานมหันตทุกข์ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภทตามกรรมของสัตว์ที่มีแง่หนักเบาต่างกันเช่นนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สถานที่นี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างประจักษ์พระทัยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆเพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกหมกไหม้เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนกี่ชาติถ้าเราธรรมดานับไม่ถ้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นและประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคตนี้ไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้เท่านั้นชาติตรงนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทำกรรมประอันนั้นประเภทนั้นแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพยานอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารอบใจโลกธาตุนี้มีอะไรมีตั้งแต่เรื่องสัตว์ทั้งหลายเสวยต่ำหนักเบามากน้อยเต็มพระทัยปิดบังไม่ได้ เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความจริงมีมากน้อยอย่างไรจะทะลุปุโปร่งไปหมดตามความจริงนั้นๆนี่พระองค์จึงได้นำความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วกิเลสซึ่งเพื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมคับคัดค้านธรรมลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมตินี้ยังมีอยู่เมื่อไรกิเลสกับหัวใจสัตว์จะต้องผูกพันกันไปลบล้างสิ่งที่จริงทั้งหลายเพื่อความจำปลอมของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปงั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาปีกับปีกันน้ำไม่ท่วนได้แก่นรกหลุมนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลักความจริงที่สัตว์ได้เสวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นกิเลสมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่ที่เดียวตรงจะอำนาจอยู่แล้วทำไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานที่เหลือได้เราก็จำต้องเชื่อที่เหลือว่านรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรจุพิษภัยของกิเลสไว้อย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกตัวใดรายใดจะไม่หมุนไปตามอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหนเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือธรรมมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่งให้แทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันหลอกสัตว์ทั้งหลายอยู่สดๆร้อนๆวันนี้ไม่เห็นหรือตาบอดหรือถ้าพูดตามภาษาเรานี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอจะแทงทะลุไปถึงความจริงแล้วนำเอาความจริงนั้นมาตีหน้าของกิเลสให้กิเลสได้หลบหรือสลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสมีกำลังมากธรรมไม่มีกำลังทำในหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งที่ไม่เป็นจริงหลอกอยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเพราะตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโคตรทั้งแส่ลูกเต่าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดมันเทียบกับปู่ย่าตายายลูกเต้าหลานเลี้ยงของเด็กมันปลอมพระเดียวกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมาให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อความจริงนั้นให้หนีจากอำนาจของมันได้อย่างไรเพราะมันเป็นผู้ครอบงำมันเป็นผู้บังคับบัญชาให้อยู่ใต้อำนาจของมันตลอดเวลาธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่ฉุดที่ลากออกจากสิ่งที่จอมสิ่งจอมปลอมทั้งหลายแต่ไม่ทำไม่มีกำลังเวลาไม่มีกำลังที่ยังไม่มีกำลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาตามความต้องการด้วยเหตุนี้จิตของสัตว์โลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสจึงหาทางเชื่อความดีได้ยากเชื่อความจริงได้ยากทั้งที่อย่างที่ว่าได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมของตัวเองแท้ๆมันก็ลืมไปเสียเมื่อลืมไปเสียก็มองไม่เห็นไปเสียอีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเกิดหลาบไม่ได้เพราะไม่เห็นไม่รู้ประหนึ่งว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งที่ผ่านมาอย่างสุดร้อนกิเลสมันก็ปิดความจริงมันไว้เสียมันไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ให้บังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะอ่อนกำลังลงเบาบางลงไปด้วยความอยากความทะเยอทะยาน ต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิตดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความจับตันของกิเลสให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีฝั่งมีแดนแต่ก็ต้องแหลกต้องว่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละนี่ที่เป็นค่าศึกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่แหละนี่ใกล้ชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าทราบจากพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทำอะไรให้มาเอานำอะไรมาลบล้างก็ลบล้างไม่ได้เช่นว่านรกเล็งลงไปที่นิพพานวิญญาณของเรามันเคยเป็นยังไงมาพิจารณาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้ยังไงนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียบตะกายขึ้นมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องเพิ่มพูนกันเข้าไปก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ตั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาเราถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้ว่าตถาคตจะพาให้ดุจให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่งท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่านเมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีใกล้เข้าไปทุกทีความดีดความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อและดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอมถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดีดให้ดูดให้พ้นจนได้นี่อำนาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทำไมกำลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นล่ะเมื่อทำอะไรทำลงไปด้วยกำลังของใจแล้วย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกำลังของใจเป็นสำคัญเหตุที่จะเกิดกำลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายนี่ก็ทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาประกาศกลางวันอยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยถ้าว่ากิเลสมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเลือดเทศสอนวันนี้มีผิดที่ตรงไหนกิเลสมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระชำระอะไรบอกว่าชำระกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจนะท่านสอนวันนี้ผิดไหมเราพิจารณานี่สิเรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยหรือกิเลสไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินผ้าอากาศนั่นเหรอให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆไปนู้นเหรอหรือให้โทษให้ความทุกข์ที่ใจของเราเองใครก็ต้องยอมรับว่าให้ทุกข์อยู่ที่นี่เพราะกิเลสอยู่ที่นี่นี่พระพุทธเจ้าแสดงก็สดๆร้อนๆเรื่องของธรรมก็แสดงให้ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่เหมือนกันทำเครื่องแก้ทำเครื่องถอดเครื่องถอนกิเลสเพราะกิเลสมีอยู่ในหัวใจธรรมก็มีอยู่ในหัวใจในฉากเดียวกันแก้ไขถอดถอนท่านบอกให้ละสิ่งใดละสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นและคำว่านรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกได้ทำไมนรกมีไม่ได้เพ
1: พระนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกข์มีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกข์นี่อยู่แล้วบาปบุญนรกเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับที่มีในหัวใจของสัตว์นี่แหละไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันนี้มีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองดิเราจะยอมถลอกปอกเปิกได้รับความทุกข์ความทรมานไปกับกิเลสอย่างไม่ลืมหูลืมตานี้มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้วถ้าเป็น 10,000% ก็ 10,000% ไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กิเลสนี่ก็ 10,000% เป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมอย่าอยู่อย่างละเลาะและแหละผมพูดตามความจริงการแนะนำสั่งสอนหนุ่มเพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่จะตามกำลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกำลังของเจ้าของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มในหัวใจก็บอกว่าเต็มในหัวใจจึงได้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าว่าเชื่อแต่ฝ่ายกิเลสนี่เลยฝ่ายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอันใดยิ่งใหญ่กว่ากันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าได้หาในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหักทรงห้ามอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปทำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนๆเราอย่าดื้ออย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้ธรรมลบล้างธรรมแล้วจะมาลากเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะห์รับกรรมจมอยู่ในนรกจะเป็นใครเป็นผู้จมกิเลสไม่ได้จมนะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะห์รับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่หรือยังจะยอมให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นนี้ตลอดไปหรือพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความจริงอย่าตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลสจะร้อนเพราะอะไรทำท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามธรรมที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงอายตนะต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกโลกมันถึงได้ร้อนถ้าพิจารณาสิราคะขีณานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้ตัวทำให้โลกที่ร้อนมากที่สุดเวลานี้กำลังเด่นกำลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลไม่มียางอายเป็นความหน้าด้านเต็มคนเราไม่หน้าด้านแต่กิเลสมันหน้าด้านสินี่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านไปนี่ความทุกข์เราเป็นผู้รับเหมาออกนี่ที่มันหน้าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสให้มันเอาให้กิเลสเอาไปทะลุงซะจนหมดคำว่าพุทธพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องทะเลถลายไปกับเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละนี่นายความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสผิดให้ไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีแต่เรื่องของกิเลสตัดไม้แล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมดนี่ตั้งแต่กองทุกข์เป็นปืนเป็นไฟเพราะความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเป็นไฟกิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้าเราไม่รู้นี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเวลาทำลงไปแล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นฟืนเป็นไฟนี่ตัวสำคัญเช่นโลภกับมหาตัวนี้แหละ มหาตัวราคะเนี่ยเป็นสำคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นที่สุดในโลกในสงสารในสังคมมนุษย์และสัตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคะตัณหาอันนี้เด่นมากจนทำลายคนไม่ให้มีศักดิ์ศรีดีงามไม่ให้มีกิริยาแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ก็อันนี้เป็นสำคัญมากมันทำลายไปหมดนั่นความศักดิ์ศรีดีงามก็ไม่มีถูกมันทำลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคำว่ารักเหมือนสงวนตัวหรืออาจเจอกันเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเพราะอยากให้ตั้งแต่เขายังไม่ขอทางที่นี่แหละราคะตัณหาแบบนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงได้ดิ้นขนาดนั้นที่มนุษย์เรานะดูเอาที่เราไม่ได้ตำหนิใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกตลาดหน้าเลยแล้วมันมียางอายที่ไหนมันไม่ได้มีมันเต็มไปหมดอย่างนี้เนี่ยอำนาจของกิเลสมันมีอำนาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่ามีกับคุณค่าของกิเลสนั่นแหละคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าจะเปิดต้อนรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีไปดีต่อไปนี่มันทำมันพอๆกันมากๆเข้าไปนะมันจะไม่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันจะปล่อยปลาได้เลยไปหมดเลยมันเต็มยศในความอยากนี่เลยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันแล้วทุกมีอะไรค่อยพิจารณากันถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้วางไงนี่แหละโลกขาดจากศีลจากธรรมมีตั้งแต่ความชิบหายไปปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรรณาใดฐานะใดถ้าลงได้ปืนไฟอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหลกไปตามๆกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเฉยเฉยเหตุสันตัญญานะส่วนหัวใจมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคะกินามันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี่เป็นเหตุจะเอาอะไรเป็นเหตุเนี่ยเรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่มาเกิดมันไม่หลงมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลด้านธรรมนี่ดีไม่ดีหัวเราะเยาะกันไปถ้าเรื่องของร่องของกิเลสเอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจเนี่ยกำลังเวลาเนี่ยศาสนาล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีเพียงตอนนี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีทุกหูเรามีตาด้วยกันทุกคนกิริยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบังลี้ลับจากหลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทราชมันเทียนพระราคะกินาโทสัตตินานี้มีได้หรือนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม่ที่สุดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายเขามันเป็นเหมือนลิงจะว่าไงไม่มีศีลธรรมในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทำอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดแต่มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังค่ำคืนยังนุ่งไม่มีเขตมีแดนไม่มีหลักไม่มีฝั่งมือฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี้ได้เข้าสิงในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นลูกเต้าเหล่าก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อๆกับแม่พาให้เป็นมันร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความยิบหายเกิดตัวสร้างความเดือดร้อนเกิดตัวผัวเมียสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็หาความสนิทกันมาได้ทั้งๆที่นอนติดแนบอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกจากนี้ไปแล้วก็ไปสร้างนรกอเวจีขึ้นมาเผากันแล้วเผากันแล้วเมียก็เผาผัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำต่างคนต่างเป็นปืนกันไปนี่ความหมายของโลกของครอบครัวญาติเรือนมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทำลายซะหมดเอาความไว้วางใจเอาความอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไงเพราะสิ่งนี้ไม่ทำเพื่อให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจ มันมีแต่เรื่องสร้างความชิบหายไปปวงให้แก่โลกของมันนี่แล้วต่างกันเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างซะเพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างก็เท่าไรก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเองเมื่อห่างอันหนึ่งก็เข้าใกล้ชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสลงนะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสลงอันนี้ของแสลงศีลธรรมนั่นแหละโรคที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสดงต่อศีลต่อธรรมที่จะทำลายตัวให้ชิบหายลอยปวงอันนี้โรคที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโรคจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจะทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็ชิบหายลอยปวงสดๆร้อนๆตกนรกทั้งเป็นนี่แหละเราอย่าไปพูดด่วนพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นน่ะดีไม่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นปืนเป็นไฟต่อกันแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั้นกระจายไปในกิริยาการใดๆจะเป็นติดเป็นยอดมันก็เรื่องเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นจริงๆได้เผาไหม้กันตลอดไปนี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตูนหาอะไรเวลานี้พิจารณาสิเราไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมาภายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันยังเจ็บแสบขนาดไหนที่มาสินี่แล้วยังจะไปเสริมมันนี่เป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้นถ้าเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณทำมาอะไรจึงจะพลิกตาลปัดกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยการคัดค้านตามฐานพระองค์อย่างนี้มันมีอย่างเหรอพากันพินิจพิจารณานะนี่ละการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายป้ายสีต่อโลกต่อสงสารเราพูดตามหลักความจริง

เวลาทำได้ไม่ได้ให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจไปหมดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วนะเอาที่มีกับโกงข้ามคารวะเรานี่มีเพียงศีลห้านี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกมารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีลห้าตัวนั้นก็เย็นถ้าเราก็227นี่ก็เย็นปานาฟังดิฆ่าเขาฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักชีวิตของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิมิจฉาจารย์นี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยมาต่างคนต่างรักษาเช่นงวดกวดขันเป็นตายก็ตามเรามีขอบมีเขตแล้วฝ่าฝืนมันไปหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียของเราคนนี้ก็วิเศษแล้วผัวของเราคนเดียวนี่ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนถ้ามันวิเศษมากนี้ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็นเนี่ยนี่นาสิแล้วคำว่ามุสามันเป็นที่ไว้ใจได้ไงฟังแต่ว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของที่ไว้ใจกันไงพูดคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วถ้าทำคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันแหละอันนี้มันมีแต่ทำก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกกินได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำนี่ก็เป็นโกหกนะสุรายาเมานี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อสร้างคดีทั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมากมันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์หรือถึงได้ผิดได้สร้างมันขึ้นออกมาตั้งนานอันนี้เป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆไม่เป็นบ้าพอกินนี่เข้าไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมีราคาราคาไม่รู้จักสูงจักต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนเท่านั้นให้คิดหาไว้ตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไรถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงเนี่ยเรื่องของศีลห้าแล้วไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั้นเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังมีมาก็อันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องศีลธรรมซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นในสุขความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือคุณบุตรสุภาพภายหลังเอารักษาให้ดีเมื่อบอกอันนี้รักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆเราเย็นแล้วยังมาแล้วลูกเต้าหลังเย็นยังเย็นอีกคุณบุตรสุภาพภายหลังยังเย็นยังมีแบบมีฉบับยึดไปถือเพื่อเป็นที่ดีมงคลแก่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างต้องมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเด็กไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวสำคัญที่ดื้อด้านที่สุดสันดานหยาบที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเอาเรื่องมาเพิดมาเพลินดื้อดึงมาทงแล้วเผาคนอื่นไม่ได้คำนึงคำนวณเลยแล้วก็ไปยกโทษให้คนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่มันแบบพิมพ์มันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีนแล้วจะเอาอะไรมาให้มันดีต้องสร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีที่เด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ในอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่เสียมากเหมือนอย่างที่เสียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงเห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ไหมเอาเพียงรักษาศีลห้าเท่านี้เอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเย็นไหนในครอบครัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเดี่ยวความเฉียบขาดความอบอุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอาที่เราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาดต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทำลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของหัวใจมนุษย์เราหัวใจครอบครัวหัวใจทุกคนอะไรจะมาทำไม่ให้มาทำลายแล้วจะธรรมชาตินี่แหละจะสร้างความอุ่นขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมาจริงคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเรานี่นะนี่จะการทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ความพอดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาให้ดีนะมีปืนมีไฟสำหรับจุดสำหรับใต้สำหรับถุงต้มแกงก็ให้มีแต่รักษาให้ดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วเนาะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอดถอนมันไม่ได้เราละมันไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษา

0: มันก็ดีนี่เท่านั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าโรงเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอใจทำลายตลอดเวลาแล้วจะหาความดีความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้าค้ากันไปหมดทั่วบุญดอนอย่างนี้แล้วหาสาระแก่นสารมาจากไหนแล้วจะตรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่าจมก็คือกิเลสนั้นพาคนจมนี่เราพูดในภาคทั่วไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมคืนไปเนี่ยเป็นได้อย่างนี้แน่แน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี้ก็สอนเป็นตามหลักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไงก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่นี่เอาย่นเข้ามาหาตัวของเราสินักบวชนักปฏิบัติของเราเอาให้จะมั่วกวดขันสิมันจะเป็นจะตายเพราะการรักษาคุณงามความดีเพราะการฆ่าที่เหตุให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขนาดแล้วเราจะเย็นนะหยุดมันจะดิ้นจะดีดไปไหนอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองนี้เพื่อดับสันดานที่เหตุมันดัดเนี่ยนี่มาได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอุบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญาไม่จะโง่ๆให้ที่เหตุเยียบหัวตลอดเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับกลมายาของเยสซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงได้ครอบโลกธาตุถ้าอยู่ในเงื้อมือของมันถ้าไม่ได้ทำไปฉุดลากออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากอำนาจของมันไปมีธรรมเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วเป็นอันว่าอยู่นั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลยให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเพียงตัวนี้เอาละพอเห็นไหมมันเห็นไหมอยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีไหมมันก็มีอยู่นะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมดเอาขายหน่อยพระเจ้าเสด็จไปตรวจพระราชบิดาคุณกบิลพัทธ์ห้าเท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บินทบาทอ่ะห่มเฉียงไปบินทบาทนู่นในคุณกบิลพัทธ์มันมีที่ไหนอันนี้เขาก็ยังทำได้เนี่ยนั่นดิเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มาซื้อแล้วก็ทำขายแต่เหมือนอย่างรองเท้าชนิดไหนที่ห้ามในพระวินัยนี่ก็มาให้ไปเจ็ดเป็นเจ้าคำผีแล้วก็ไม่คำนึงถึงความผิดถูกของรองเท้าใครเขาทำยังไงก็ซื้อเอานั่นเขาก็ทำนะที่เขามีผู้ขายมีผู้ซื้ออยู่นี่แล้วความจริงของรองเท้ามันเป็นยังไงหนึ่งชั้นนั่นถูกแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูก2ชั้น3ชั้นไม่ได้เนี่ยมันก็บอกไว้แล้วเขายังบอกในมัชฌิมประเทศปัจจัยประเทศอีกด้วยเช่นอย่าง4ชั้นนี้ใช้ได้หมดทั้งมัชฌิมทั้งปัจจัยส่วน5ชั้นหรืออะไรนี่ให้ใช้ได้ในชนบทในปัจจัยประเทศเนี่ย1ชั้นอะไรส่วน4ชั้นสาธารณะได้หมดเลยสำหรับนะก็ไม่มีนะเพราะที่ไหนอันนี้เขาทำมาในกี่ชั้นลองท่านมหาลองดูเลยก็เลยดูใส่กุ๊บกุ๊บเลยนี่ก็ดี
1: ส่วน5ไปทั้งที่
0: งั้นนั่นดีไม่สังเกตก็คือไม่สังเกตเพราะยังไงไม่สังเกตตัวเองอะไรตัวเองเป็นพระนั่นแล้วไม่สังเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเกตเพราะยังไงก็ไม่เท่ากับไม่สังเกตตัวเองอยู่มันผิดก็ได้หนิที่มันง่วงไม่สังเกตใช่ไหมล่ะ
1: ที่สี่ชั้นมันต้น
0: ตัวพื้นมันเนี่ยชั้นมันจะนับนะพื้นเนี่ยหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นเพราะยังไงมีสองชั้นสามชั้นชั้นอะไร
1: ก็ส่วนมากว่าจะรองเท้าก็เลยใส
0: ่
1: ส่วนมากมันก็จะทั้งตีเรียกว่าม
0: ันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นดูทีนี้ผู้รักษารักษาอยู่รักษาเขาอยู่ไหนมันเกิดฉะนั้นอันใดที่ทำลายเขาอยู่ไหนทำไมจะไม่รู้ก็สังเกตอยู่นี่แล้วก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มันถูกกับหลักธรรมเหล่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของความมีอยู่เรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมเหล่านี้ไปอย่างที่ว่านี่นะอิมาปังตะกุยจีรานี่กับปริวารานี่อะไรสังฆะโอเรติยามในหลักธรรมหมายวินัยจริงบางสกุลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังฆทานสังฆทานเป็นสังฆทานถ้าบางสกุลนี่เป็นเรื่องของบุคคลจะทอดทิ้งไว้ที่ไหนก่อนแล้วเขาเป็นเรื่องเขาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็พาใช้เรื่องนี้ถ้าเขาถวายเป็นสังฆทานท่านไม่รับเลยนะก็สังฆทานนี้เป็นบางสกุลได้ไงท่านว่านั่นไม่ได้พูดอ่ะสังฆทาน
1: มีราคามาทอดจะให้เขาม ีไม่ต้อง
0: ฮะ
1: ไม่ต้องกล่าวคำถวายนี่ทำไมก
0: ็ข้าพเจ้าเป็นบังสกุลจริงๆก็ไม่ได้กล่าวแล้ววางไว้เลยเท่านั้นน่ะเป็นบังสกุลบังสุปแปลว่าไงเป็นมหาล่ะกุละแปลว่าไงเอามหากับมหาใส่กันหน่อยนะฮะฮะบังสุปก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยวางคุกเข้าไว้กับขี้ฝุ่นขี้ฝอยกุละก็คือพื้นนี่เป็นไปด้วยขี้ฝุ่นขี้ฝอยแน่ถ้าสังฆทานแล้วมันเป็นสังฆทานอยู่แล้วคือเรื่องทอดอย่างนี้มันไม่ใช่สังฆทานนะเป็นเรื่องของเขาไปวางไว้เลยก็แล้วแต่เขาไปเห็นแล้วก็ชักออกทำบังสกุลฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ทำเนี่ยโอ้ยผมตั้งใจจริงๆนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงท่านทำอะไรดูจริงอ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้จึงได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะอยู่ท่าน8ปีท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงพูดไปแต่เรามันจริงทุกอย่างมันจับไปหมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ข้ามเลยเราก็ถ้าพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหลักข้อวินัยเนี่ยข้อพระวินัยเป็นแบบตายตัวแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ฝืนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นฟังดูขนาดนั้นนะท่านละเอียดขนาดท่านเจ็บหอมเรานี่หมดเทิดทูนหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้นนั่นนี่ก็เคารพพระพุทธเจ้าเคารพขนาดนั้นเวลาท่านพูดถึงเรื่องความรู้ของท่านโอ้โหพิสดารนะความรู้ของท่านเป็นความรู้ที่ผ่านผลเลยที่ทำไม่แก้เนี่ยคล้ายกันแต่จะรู้หมดแล้วซอกๆแซกๆอันนี้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจนะนั่นมาพูดแต่เราคนเดียวโกกๆๆเหมือนเสือถูกปืนเหมือนก็เอาเวลาพูดกันเล่นๆไม่เห็นใครจะเป็นสักขีพยานไม่เห็นความเป็นเอาความเป็นมาแท้ความจริงมาแท้มาพูดมันเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดจริงๆสมาไม่ได้มาโกงคืออยากให้รู้อยากให้เห็นเหมือนเราทำบุญเราเปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตลาดสดอยู่ตลอดเวลาเอาก้าวไปตามนี่นะก้าวไปตามนี่นะว่างั้นพูดง่ายเอาจะเจอนั่นจะเจอนั่นเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นเรื่องว่าเรายังไม่เห็นเฉยๆก็เหมือนถึงนั่นไม่มีเพราะเป็นตัวก็ปั๊บอ๋อเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ด้วยนะเนี่ยต้องไม่ลงพระพุทธเจ้าลงไหนลงใครที่นี่สิ่งที่เราไม่รู้เห็นมันก็ยอมนะนั่นเพราะรู้ไปตรงไหนเห็นตรงไหนมีแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำปีกย่อยอะไรต่างๆต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทำในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวอริยสารนี่เป็นร่างเงาจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสารสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันอริยสารหรือว่าสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันเวลามันรู้ทำอริยสารเป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาคปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาคความจำธรรมะนี่เราก็เป็นมหาแล้วกันมันก็พูดเต็มปากนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วพูดออกนอกลู่นอกทางแต่นี่เราก็เป็นมหาก็เรียนมาเหมือนกันคือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติคือความจำเราก็จำมาแล้วเนี่ยมันประจักษ์อยู่หัวใจของเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แน่มันจริงมันซึ้งกว่ากันเอามากมายน้ำหนักของธรรมนะธรรมะคือทีใดที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยหนักแน่นมากจริงๆเนี่ยแต่ฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจำมานี่ก็เห็นจะตัวจับตัวนี้ไปเลยเขาว่าในเขาว่างั้นนะเขาว่าไปเลยความจำมาแล้วไปเจอจริงนี่โหตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมันนะมันใส่หลวงทิพย์ไปนะก็มันไปเห็นจริงแล้วไปเถียงมันได้เด็กอ่ะนั่นน่ะคืออ่านถามนี่กระทั่งเด็กถ้าลงได้เห็นนะใช่ไหมล่ะได้ยินเขาว่าไงๆเป็นภาษาเดียวกันนี่โหยอ่านถามมากนะถ้าลงได้ไปเจอนั่นน่ะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองอย่างที่มาอายะสันเนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบางเวลามันเดี๋ยวจะรู้ก็คือเราจะเป็นกระต่ายมันจมเกาะกับมือมันอยู่ที่ไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงสำคัญอยู่อันนี้นะคืออยากให้หายทุกอยากให้หายแต่โอ้ยมันยิ่งกำเริบใหญ่เลยนี่มันก็เป็นเครื่องสอนอันหนึ่งนะเราอยากให้ทุกหายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะฟาดดินถล่มมันทุกมากนะเราอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดออกเลยเอาไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจริงเอามันเป็นไงเป็นกันตายก็ตายเถอะนะใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อันนี้จะตายก่อนทุกข์หรือทุกข์จะตายก่อนความรู้เนี่ยมันเห็นของจริงมันนี่วะ นั่นทีนี้อันนั้นก็ค้นเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันซัดกันอย่างทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วปัญญาหยุดไม่ได้นะเวลามันทุกข์มากๆนี่เรื่องอยากให้ทุกข์หายยาประหยัดนั่นแหละความอยากนั้นเป็นตัณหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี้เป็นมรรคเนี่ยมันต่างกันนะอยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นมรรคถ้าอยากให้ทุกข์หายโอ้ลองดูที่ล่ะก็เคยมาแล้วยังได้ตัดออกให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นมีความจริงมีแต่เอาแสดงมาให้หมดวันนี้จะฟังถึงขนาดตายไม่ตายสว่างลุกกันนู่นมีสองอย่างหนึ่งตายสองสว่างเพราะกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะลุกฟาดกันเมื่อมันไม่มีที่ไปมันจนกองหนุ่มก็สู้สิคนไปเทียบมันเทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เทียบได้แล้วนั่นแหละนี่พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้นั่นก็เพิ่งไปรู้นั่นทิ้งสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกนี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าได้ให้กระทบกระเทือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยท่านเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลาพิจารณามันชัดเจนลงไปแล้วมันจริงพิจารณาอะไรมีแต่จริงนี่ทำไมสัญญาก็เหมือนกันเราไปหมายนั่นแหละสัญญาเนี่ยเป็นสมุทัยพอกำหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็นนะผมนั่นสัญญาเนี่ยมันหดเข้ามาถึงใจตึ๊บหมดความหมายไม่มีเลยนะที่สมุทัยก็ไม่ทำงานทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบและต่างอันต่างจริงที่นี่และไม่มีอะไรกระทบกันนั่นเวลานั้นทุกข์มันจะยังไม่ดับก็ตามนะมันจะมีอยู่เป็นมากน้อยเท่าไรก็ตามมันยิ้มได้สบายเลยนะเพราะมันไม่เข้าถึงใจมันมีอยู่นอกมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่เห็นชัดอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้จริงว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองอริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองเมื่อไม่ต้องถามใครอ๋ออยู่ที่นั่นนั่นอย่างนี้เองอย่างนี้เองพอมันได้หลักที่นี่ใจนั้นมันสำคัญนะพอเห็นทุกข์เป็นของจริงแล้วใจมันแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมานี่โถอัศจรรย์จริงทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชามีนะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอวิชชามันดับนะนี่มันเมื่อมันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตนี่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่ฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันหนึ่งนั้นมันเพียงพูดไม่ถูกอัศจรรย์นี่แหละอันอัศจรรย์อันนี้โถอย่างนั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ผมมันเป็นได้หลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทำยังไงมันเป็นยังไงก็ว่าตามเรื่องของมันถ้ามันไม่เป็นเราก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าทุกเป็นของจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับพึบหมดเลยนั่นก็มันอย่างหนึ่งมันรอบแล้วมันไม่ดับทุกไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับจิตนะมันต่างอันต่างจริงจริงว่ามันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันจะชัดอย่างนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนะมันเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคำว่าทุกข์ก็อยู่นะอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วมันจะมากระทบจิตได้ยังไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่มีอย่างหนึ่งมันมีสองอย่างสำหรับผมเองแต่มันจะเป็นอย่างไรเราตกแต่งไม่ได้นะท่านหาต้องมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันก็เป็นมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันเองนี่หรอเมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะว่างั้นเนี่ยฟังที่ว่าคำว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันลงไม่ได้แต่วัดกันอยู่นั่นบางทีมันความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นนายของถ้าวันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆนี่วันนั้นภาวนานี่แหมจิตลงได้ยากพิจารณารอบยากนะวัดกันอยู่นะวันนั้นวันมันบอบช้ำมากนะทันทีในวันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพรำเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆให้มันมีหนาวบ้างล่ะดีที่มันก็สนุกฟาดจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดภาพติดภาพติดภาพเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเลยนั่นฟังดิทุกข์กษัตริย์อริยสัจอันเก่านั่นแหละสติปัญญาอันเก่านะแต่มันก็ลงได้ยากได้ง่ายต่างกันลงได้ช้าเร็วต่างกันนี่เรียกว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ได้บอบช้ำเลยนะเพราะออกจากที่ถ้ำยุบไปเลยตอนนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสำคัญอยู่ที่จิตนะว่าเมื่อมันได้รักษาสีพยานแล้วมันจะเอาอะไรมาถอยถึงมันไม่ลงมันก็จะลง นั่นมันไม่ลงเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่ท่านเราผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดนะเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันทางธรรมะแต่เรื่องพลาดทำอัศจรรย์นั้นไม่พลาดเลยอันนี้ก็แต่งออกไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อมันรอบแล้วมันก็ลงของมันเองเป็นเพียงว่าช้าเร็วบางวันนี่ไม่ทุกเหมือนกับว่ามันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่สำคัญที่เนี่ยมันน่าอัศจรรย์หนึ่งก็สำคัญที่ได้ชมเจ้าของสำคัญมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเนี่ยเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบั้นเลยนู่นนั่นแหละสำคัญมันถ้าสมมติมีถอยมันไปไม่ได้นะกำลังใจมันสำคัญมากนะนี่พูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมนะมันเด็ดจริงๆนะไม่ใช่คุยนะมันเห็นกระชับเนื้อจะของมันนุ่มซึมนี่เป็นเอาเถอะเวลาจะตายมันยิ่งหนักตรงนี้นะทุกนั่นฟังที่มันเอามาแก้นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักมีอะไรแสดงขึ้นมาเราจะดูทุกข์กระสับนี่ให้มันถึงของจริงเลยมันจริงยังไงทุกข์กระสับจริงของจริงจริงยังไงฟาดกันมีเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟาดดินถล่มอัศจรรย์เนี่ยเป็นงั้นนะแล้วมันได้ถ้าลงจิตมันเด็ดแล้วยังไงมันก็ได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญานี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ้วเพื่อช่วยตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมื่อจนเกาะเป็นมุมแล้วไม่ใช่มันจะโง่ตลอดไปนะมันช่วยตัวเองหนาว่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายๆมันก็เป็นอีกแบบเวลามันจะตายจริงมันพลิกขาเหยียดท้าผลของมันเอาจนรอดตัวรอดไปได้ทุกข์จริงๆแต่มันไม่ได้วิตกวิจารณ์มันไม่เสียดายนะครับถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โถตอนนั้นทำไมถึงความเพียรนั่งหนาแล้วจะเป็นเสียดายชีวิตกำลังมังชาสุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้ามันไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันรับกันอยู่มันถึงไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรนะของถ้าพูดถึงเรื่องหนักจริงๆผมเป็นคนอยากทำความเพียรนี่โอ้หนักมากอย่างทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตายเลยว่างั้นเลยที่ดูที่นั่งภาวนาเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดทั้งร่างกายของเราเนี่ยนั่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยบางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกไม่ได้แล้วจะหาเนี่ยนั่งยืนทุกวันนี้นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันหนักตายแล้วเนี่ยภาวนาไปนานไปมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบเมื่อไหร่จะลุกไม่ได้เฉยๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้ของวางทุกวันนี้แต่ก่อนโอ้มันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่มันนี่โอ้ไม่เป็นลุกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วโอ้หมดกำลังกายที่นี่หมดแล้วใช่มันมามากกว่ามากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเราเนี่ยกับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติ้วร่างกายก็พลอยเป็นไปด้วยอย่างว่านะแต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับปีที่นั่งตลอดรุ่งอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอบช้ำมากพร้อมกันกับใจใจก็เด็ดมากทีเดียวเพราะมันผูกเกิดผูกแค้นกันกับจิตเสื่อมนั่นแหละเรื่องมันที่มันจะเด็ดออกมากมายก็เพราะจิตเสื่อมมันเข็ดมันหลาบขนาดนั้นนะฟังดิถึงขนาดที่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมาดูกี่ครั้งว่าถ้าจิตส่วนคนนี้เราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายแบบไหนน่ะคือจะทนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายส่วนไม่ได้วางอันเลยนี่ก็เหมือนกับนั่นแหละเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกชะกันนั่นเองพูดง่ายๆมัดคอจนตายไม่ปล่อยมันเลยนั่นเนี่ยฮะอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะผมเนี่ยมันไม่ลืมนะท่านสั่งเลิกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆเราอยากได้จิตอย่างนั้นกลับมาความอยากได้นั่นเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็ร้อนจนกระทั่งได้ปล่อยหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมหมดไม่อะไรตาอยากแต่พุทโธนี่จะเสื่อมไปไม่ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธทิ้งหมดทีนี้มันเสื่อมมันจะเลยไม่สนใจอะไรเพราะสนใจมาพอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมาแล้วนะว่าแต่พุทโธแล้วเอาจริงๆนะผมมาคำว่าพุทว่าอะไรมันเป็นจริงนะนิสัยมันจริงมากๆเลยไม่บอกถ้าจริงมาเห็นแล้วหล่อแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงมาจริงๆไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆอ้าวมันรู้อยู่นั่นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อยู่นั่น จนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุทโธกับจิตที่มันเข้าเป็นอันเดียวกันมันเป็นนะสมาเนื้อพุทโธไม่ออกเลยมดพุทโธเหลือไปอยู่ในความรู้มดเนื้อพุทโธไม่ปรากฏเลยนี่ชัดขนาดนั้นเหลือแต่ความรู้เด่นพุทโธไม่สร้างหาไปแล้วจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏมันมีแต่ความรู้เด่นแล้วอยู่กับนั้นจ่ออยู่นั่นแหละนั่นไปไหนเนี่ยเอาพอมันพอเนื้อพุทโธได้พุทโธเข้าเลยพอเข็ดมันจะเป็นอย่างไรอีกไม่ได้เลยไม่ปล่อยที่นี่ไม่ปล่อยมันก็จำได้ปล่อยเพราะมันลืมไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นนึกพุทโธไม่ปรากฏว่าเป็นพุทโธตัวเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นตลอดเวลาอยู่นี่ซะก่อนเอาพุทโธเอาความรู้นั้นเป็นพุทโธก็ดีมันรู้นี่ว่าไงรู้นี่แต่ไม่ใช่คำบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันปั๊บพุทโธเข้าทันทีแล้วนี่แหละตอนทุกอันหนึ่งตอนนี้ทุกอันนี้ทุกทั้งสองอย่างทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกในขั้นต่อไปก็ทุกเพราะอดอาหารนี่ทุกอยู่เพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะจะเป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยจะอดอาหารเพราะมันช่วยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญานี่อดอาหารนี่มันคลั่งตัวมันยิ่งคลั่งเข้าไปอดให้เท่าไหร่มันยิ่งเสริมอ่ะนี่ที่มันถึงปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลนี่ปล่อยได้ไงแต่ใจนั้นมันอดไปอดก็ตามเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยตลอดไม่มีว่างเลยหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วจนบางทีจนถ้าว่าเราจะพูดเรื่องรำคาญก็พูดได้ถึงได้กับวิถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าสมัยจิตเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่าภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยอย่างนี้กับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ร่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นนะคือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั่งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นไม่ใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทำงานเนี่ยมันนั่งก็นั่งทำงานจะทำไงแล้วก็เดินยังกงก็ไปก็ทำงานสุดท้ายมันก็แจ้งไม่หลับบางวันนี้มันจะไม่หลับอีกโอ้มันจะตายแน่ๆนี่ขนาดมันนี่มีปัญญาถึงขั้นมันหมุนนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานี่เห็นได้ชัดงั้นสิเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้วะฮะแต่มันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้อยู่หน่อยเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไม่ได้ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ผมคิดอยู่นะผมกำลังแยกอยู่ทั้งเรื่องท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาปัญญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึมมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอันนี้มันไม่เผลอเลยเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหลักคำว่าเผลอเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันกันได้เลยว่าไม่เผลอหลักอันนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะมันไม่เผลอไอ้เนี่ยไอที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันรวดมันเร็วมันละเอียดนี่เราพูดไม่ได้ครับมันเป็นอะไรมันที่แต่แล้วผมก็มารวมว่าก็รวมอยู่ในกิ่งก้านของมหาสติมหาปัญญาว่างั้นที่มันเรามาพอเราพูดเดาๆว่างั้นจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นอยู่ในนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกนะอันนี้ที่มันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแกรมมันมีตั้งท่าต่างๆเอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่อมขึ้นมานะมันจะขาดสะบั้นไปทันทีเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกน่ะเพราะฉะนั้นท่านพุทธกาหารว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี่แล้วมันก็มาพูดได้มันฆ่าด้วยประเภทใดวะอยากถามมางั้นมันอาถรรพ์นี่ทีเราเรียกว่าที่ว่ามันก็ไอ้เวลากินเลี้ยเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงกับความจริงที่มันตรงนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้หวะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนทั้งนั้นจึงเป็นอย่างนี้พอหยุดที่ตกแล้วมันก็หมุนอีกแล้วอยู่นั่นน่ะมันเป็นอัตโนมัติมันหมุนวันอยู่นั่นน่ะนี่เราทำหมุนบนหัวใจคือหมุนฆ่ากิเลสเองทำงานเหมือนกับกิเลสทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติของมันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำงานอัตโนมัติก็คือภาวนามยปัญญาเนี่ยหมุนติ้วไม่มีคำว่าหยุด ต้องเลยล้างเข้ามาจริงไม่ล้างไม่ตั้งใจล้างจริงไม่ได้นะมันเทินขนาดนั้นต้องมันจะตายจริงนี่เพราะมันหมุนมันมีตลอดเวลามันจะมันกลางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องได้ล้างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาเข้าสู่สมาธิพุทโธพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่อันนี้มันจะออกมันจะออกมาทำงานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกจากความรู้ต้นของความรู้นี่ออกไปทำงานอยู่นี่รอบตัวอย่างนี้นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปนู่นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปนู่นมันไม่ได้ออกไปนู่นไปไหนล่ะเพราะจิตที่ขั้นละเอียดนี้และจะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที่เด็ดมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ที่นั่นนี่นี่เรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที่เด็ดอยู่ที่จิตมันหมุนรอบกันอย่างนี้พอว่าเท่านั้นจบนะพอคิดจบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงต้องล้างเข้ามาเอาพุทโธอัดเข้าไปบังคับไม่ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ให้ทำงานอะไรอ่ะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ถ้าเราว่าเราพูดว่าเผลอนะแต่มันนี่มันไม่เผลอเนี่ยพอเรารามือพูดแต่แค่นี้แหละให้เหมาะกันนะพอรามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยเพราะเราต้องแข็งมือเลยนะฮะให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่กลับไม่ดีเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นแหละทีนี้จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันจะเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันเพลินอันนั้นมากยิ่งกว่าจะมาเพลินในสมาธิจริงมันถึงไม่อยากเข้าความหมายว่างั้นนะนี่พอเอาคำบริกรรมเข้าใส่ปั๊บบริกรรมเหล่านี้มันก็โหยมันแปลกนะคือมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงพุทโธพุทโธพุทโธถี่ยิบเข้าไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกทำงานเหมือนกับผู้ต่อสู้ยืนจังก้าอยู่นี่มันคอยทีกับเราอยู่ด้านนั้นดินด้านนี้มันขยับไปที่ให้หน้ายังไม่ทำยังไม่เกิดมันจะโดดกันเนี่ยนี่ก็พอพุทโธพุทโธไปนี่ปรากฏว่ามันเหมือนเราหย่อนอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะมันเหมือนกับว่าอ่อนหย่อนลงหย่อนลงพุทโธพุทโธบังคับคือไม่ให้ทำงานทางนอกหย่อนลงหย่อนลงพอถึงนี่ก็ตีนิ่งโอ้ที่นี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะเบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับไว้นะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็บังคับมันยังจะออกอยู่ท่านน่ะให้อยู่นั้นจนกระทั่งมันพอแก่ความต้องการเมื่อหยุดนานเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับว่ามันสร้างกำลังตัวเองขึ้นมาพอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วก็มีกำลังบังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ามันหนักมือพูดไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านว่าให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกทำงานให้ออกนะนี่อย่างนี้เองแต่เรามันเพลินในความในงานซะมากกว่านี้มันจึงไม่ได้พิจารณานี่อย่างท่องแท้เวลามันค่อยผ่านไปผ่านไปมันถึงค่อยรู้ทีนี้พอปล่อยป้ามนี่ผึ่งเลยทีนี้นะโอ้ทีนี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฟันไม้เท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกจากนี้ไปแล้วมันมีกำลังเลยนะผึ่งเลยแต่ทีนี้มันก็ไม่พ้นอีกแล้วต้องได้ถูกบังคับเรื่อยๆที่มันมาอยู่ตามลำพังมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันเพลินในปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลินในสมาธิดีไม่ดีบอกสมาธิตอนตายเห็นไม่รู้เจ้าของเอ๊ะมันไม่พอดีนี่แต่ถ้ามันไปสุดเบี่ยงมันแล้วเรื่องนี้มันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับไม่หยุดไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้นะที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวของมันลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเลยนะไม่ปรากฏว่าได้บังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทำงานประเภทนี้นะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็รู้จะทำอยู่ในหัวใจกับสันติที่โกนี่แล้วจะทำอะไรอีกเนี่ยมันอยู่แบบนั้นเลยฉันเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไปเดินมีคนไปเล่นกับสัตว์อีกเยอะแต่ทำอะไรก็ไปเล่นอยู่แต่มันไม่ใช่จริงมันไม่ได้เอาจริงเอาจังจะแค่อะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่าล้อแหละนะแต่มันไม่ล้อแหละมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะถ้าเล่นกับสัตว์มันก็ดูสัตว์นี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปหมายความว่างั้นนี่ก็จะขี่พบขี่ชาติก็จะหมุนกันไปอยู่ที่มานี่นั่นเห็นใจของสัตว์นั่นนั่นก็สงสารแน่นั่นอย่างนั้นนะพระมหาที่เราไปเล่นกับสัตว์มันเล่นอย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบทั่วโลก8 เดือนหรือ9 เดือนนะที่มันหมุนติ้วติ้วก็มันเป็นอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โน่นเพราะฉะนั้นเราจึงว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยนะที่ท่านหาอุบาย ูดขึ้นมาอยู่ท่านว่าเออท่านนี่ตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านส่วนจะป่วยแล้วนั่นเออเพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานแสนนานนะเทศนาว่าการให้ฟังก็เทศมาซะมากต่อมากแล้วแล้วใครจะคิดยังไงบ้างว่างเนี่ยท่านนั้นก็กราบเรียนท่านทันทีเลยโอ้ยคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยผมว่างอยู่นะผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยเออท่านไงท่านสิเออเอาเอาเจ้าของมันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกไม่สำคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันจะกระจายไปหมดนะนะเรื่องที่ท่านพูดนี้ท่านเลยต่อยเลยนะคำว่าใครจะพิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากสมัครใครได้จดจารึกอะไรไว้บ้างความหมายว่างั้นนะได้เขียนอะไรได้จดไว้หรือเปล่าความหมายว่างั้นเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วใครได้จดได้จารึกอะไรแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นแล้วก็ตอบท่านทันทีเลยบอกว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านเพราะว่าเออขั้นถึงทันทีเลยนะเอาเจ้าของซะก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสำคัญมากขอให้ได้เจ้าของเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองระหว่างท่านเลยทิ้งไปเลยนี่ท่านพูดไปแล้วท่านนี้มันก็ฝังหัวใจผมแล้วสิพอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านแล้วผมจึงได้เขียนเนี่ยเขียนตั้งเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเรื่องสายท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเถอะนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านจะมันเอากันแต่หนังจริงผมนี่มัน9ปีเต็มแล้วหนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีมันก็ไม่มองสิ่งใดที่จะเป็นกระสือต่อตาไม่ยอมไม่เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นกระสือต่อหูไม่ฟังยาฟังเข้าพระราชบัญญัติก็ไม่ยอมให้ฟังนั่นแหละจึงว่าสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่างนั้นไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมองๆโอ้ยไม่แบบนี้ไม่เหมือนใครเอาจริงเอาจังมีเกี่ยวมีคนมาเกี่ยวข้องคนไม่ดูคนอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องมาได้แล้วตามันกระล่ำจามจ้าไปหมดเลยหูกระล่ำจามจ้าแล้วมันก็เอาแน่แล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี่โอ้ยบังคับเหมือนกับนักโทษนะตาหูอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยนะแล้วใครจะมาหาผมได้ล่ะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยพอนานมาถึง9ปีฟังดูใครมาเกี่ยวข้องผมได้มาแล้วมันยังไม่กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างนี่หรอเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในช่วง9ปีมันเรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกับกันก็เหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ได้ให้น้ำกันปรากฏว่ามันชุนละมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกขันมันก็ถูถ่ายของมันนั่นแหละด้วยอำนาจของกำลังใจนะมันจะล้มไปขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งของมันตั้งของมันเนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันไปเป็นไปอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างนึงมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนวนไปเองไอ้ตอนที่เราพาให้หมุนนี่คือบังคับมันให้หมุนนี่คือเราก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายล้มลุกคุกคามทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมีอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอกนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดมันไม่มุ่งมั่นธรรมดานี่มุ่งมั่นอรหัตภูมิมันให้สำเร็จอาหารตัวนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระแม่ครูอาจารย์แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เท่านั้นน่ะอ้าวจริงนะที่เห็นนั่นถ้าอย่างนั้นมาแล้วมันจริงจริงเหมือนเต๋อจะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยที่ไม่พูดถึงเรื่องไปป่วยอยู่ที่ในป่าข้างโน้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงใยเนี่ยยังไม่อยากตายเห็นจะชัดนะเพื่อมันห่วงมันไม่อยากตายคือไม่อยากตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ายังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่สุดที่สุดอ่ะเพราะจริงยังไม่อยากตายยังเสียดายคือจะไปค้างในภพใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปที่นี่เมื่อถึงขั้นมันแล้วเนี่ยที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆอยู่งั้นน่ะคือถึงเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยปัญญาขั้นนี้ฟาดกันลงเต็มที่เต็มฐานเฮ้ยจากนั้นมาแล้วนี่เฮ้ยเวลาไปป่วยน้องเสือที่ว่ามันถ่ายยี่ห้าอาเจียนสองครั้งเป็นยี่สิบครั้งมันไม่เห็นอะไรเสียดายเวลามันยืดเข้ามาหมดแล้วมันจะไปจริงๆหัวจะไปจริงเหรอเนี่ย เอาไปยิงก็ไปเพราะว่ามันกำหนดปั้มไปอยู่เหมือนจะช่วยมันไปมันเลยเป็นช่วยให้มันมีกำลังมันสร้างมาอีกเนื้อไม่ไปเนื้อไปไปอยู่ที่นี่ก็เท่านั้นเองไม่เห็นมันอะไรอะไรเลยนี่ฉันเห็นแค่ใครอยู่ในหัวใจเจ้าของมันไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจำมาสานน้ำถือที่ด้านพ่อแม่เขาจำมาหน้าภาพไปแล้วปีหลังผมก็มาจำมาสายอยู่นั่นคราวนี้ไม่เห็นมันอะไรกับอะไรเลยเออเนี่ยยายคนเนี้ยแค่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงผมก็ที่ว่าจะรู้สิคนอื่นจะเคยพูดกับพ่อแม่อาจารย์ฟังเราจะไปโอ้ยท่านเนี่ยแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาแล้วนะท่านเนี่ยจะไม่หนีไปไหนนะล้างบาตรเสร็จแล้วลุ่มมาอยู่ตามแถวนั่นน่ะคอยฟังเพราะแกพูดเบาๆไว้ตัวหนึ่งแกพูดเสียงว่าเว่ว่าเว่โอ้ถกเสียงกับพ่อแม่อาจารย์เล่นเมื่อไหร่วะพูดถึงเรื่องจะบอกว่าจุดของหลวงพ่อแปลว่าหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อนี้ครอบหมดโลกธาตุเลยนะฟังดิท่านว่าอย่างนี้เลยนะครอบหมดโลกธาตุเลยว่านี่คือความอัศจรรย์สว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยจิตหลวงพ่อเวลาเรามาบวชได้เราถึงรู้ว่าเรามีความใจความใจความจริงอ๋อมันมีมาตั้งแต่สมัยคารวะเนาะเอาให้เราทรงมรรคทรงผลดูมีเพื่อนเรื่องราวที่เป็นคืนในใจมันเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้ท่านเองมามันมากต่อมากให้เราสำคัญที่นี่แหละเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้ามาในวัดในลานในท่านเองเราเราจะหลุดเมื่อหลุดตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นก็เขานี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นก็เขาอันนี้ที่ผมตัววิจารณ์มากคือเทวทัตวิญญาณมีตัวอาจารย์ในวงกรรมฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยมันก็ค่อนเงียบนะพ่อที่เห็นเนาะเอาละเลิกกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปัสสะเกวะระสะลุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสะอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจะรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวะสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทัสสุ

ตะภาวนาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสำหรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัยมากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไรก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริงๆสิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สำคัญเมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะที่ยึดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราก่อนระมัดระวังอย่าให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามเสาะแสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่จิตใจเป็นศีลธรรมมีภาวนามีคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีธรรมเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความร่มเย็นนี่ชื่อว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือธรรมนั้นๆย่อมไม่สายแสร่อนวุ่นวายก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากเหมือนดังที่เคยเป็นมาฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชะล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาคะเคล้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มลุ่มอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเท่าแก่ชราค่ำคร่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมติว่าตายแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค่ำคร่าเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกับตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างของจิตที่จะไปสู่ภพน้อยภพใหญ่นั้นเป็นไปตามหน้าแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทำไว้แล้วนั้นจึงมีความสุขความทุกข์มีภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความชิบหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลกายนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกันในสกลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้
ทีนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี่แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายแต่ไหนเหมือนกันสิ่งที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็คือหมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้นความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดอยู่ตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นท่านจึงตรัสไว้ในธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกขังนัตถิอาชาตัดตัดสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะเพราะไม่มีเรือนมีรังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแก่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านผู้นั้นก็บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปรินิพพานปรินิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำๆซักๆยิ่งกว่าเราตามรอยโคในคอกอยู่ในคอกโคเราจะทราบได้ไงว่ารอยไหนไปไหนรอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในคอกของมันมีการเกิดการตายซ้ำๆซักๆก็เป็นทำนองเดียวกันนั้นแม้เช่นนั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นกำเนิดภพชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ตัวก็เป็นตัวกะนี่คือเชื้อที่จะพาให้เกิดพยายามชำระจิตใจให้มีความปร่องใสแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีสติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งได้ชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติกิเลสอาสวะแม้นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตนั้นก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความศูนย์ความศูนย์กับความบริสุทธิ์ต่างกันความศูนย์คือศูนย์สิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมาเรียกว่าบริสุทธิ์มีแบบความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแบบโลกมีกันไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวรันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้ามันศูนย์จริงจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูนย์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละทำให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูนย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไปเกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองป่าช้าในอัตภาพนั้นแล้วในขณะที่เกิดกับป่าช้าก็ตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงไปสู่ธาตุเดิมจิตผู้ไม่มีป่าช้าก็ต้องสอดแสวงหาที่เกิดอีกตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเวียนมาถึงของเก่าแล้วก็มารู้ว่าเป็นของเก่าตายไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ควรอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมด
ทางที่จะทำดีต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทำดีทำชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่สอนคนตับพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติต่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้และอ่านอัดอ่านทำที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสำคัญเพราะมันไม่เกี่ยวกับเวลาเราไม่เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจำจิตจิตก็ไม่ชิบหายไปไหนพอจะหวั่นจะกลัวไม่อยากล้มอยากตายกันจิตไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขลานั้นออกให้เป็นความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาภายในใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิดในสถานที่เช่นนั้นสิ้นซะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อที่แห่งภพแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาตายซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดซ้ำๆซากๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปหมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทำการทำงานต่างๆนี่มันก็ค่อยหมดกำลังวังชาลงไปเรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้เป็นเครื่องอบอุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราได้อาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสำหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามีความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนใจแต่พออย่างยิ่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กำหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กำหนดอยู่ที่นั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ทุกระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกและจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียวนั่นพอลมละเอียดลงไปจิตก็ละเอียดบางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ต้องไปกำหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ำว่าทำในสถานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะสงบเข้ามาในจิตนั้นทีนี้คำว่าพุทโธกับความรู้ก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สำคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียเพราะคำว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่จิตเฉยๆก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัยอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจ
พอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราจะว่าพุทโธคำว่าพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธัมโมกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังฆะกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั้นปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลำพังของจิตที่ได้อบรมจิตกับตะภาวนานี่เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เจือปนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นๆซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความทุกข์อันนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทำให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่นจิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเราแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่คล้าเคล้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็จะสงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระหึ่มยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับเพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลกธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตที่เท่านั้นถ้าทำให้ประเสริฐถ้าทำให้เลวก็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจให้คิดไปในแง่ต่างๆถ้าปราศจากสติเสียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง่งานอยู่ตามถนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม้ที่สุดสี่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขอกฝ่ายกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมาชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องกันกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องฝึกหัดสติให้มีสติเครื่องรับทราบให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรจิตเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อได้รับการฝึกตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเข้าโดยลำดับดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศก็เลิศด้วยอำนาจของสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตถึงความเลิศมนุษย์เราเลิศอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทำดีก็ได้พาทำชั่วก็ทำสำคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าผิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจนี่กายพากายวาจานี่หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นผู้ควบคุม
ถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านั่นแหละเราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงจึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรมจิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของไถ่เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกข์เราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านเท่านี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่ต้องการทุกข์ในโลกอันนี้แต่ทำไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนโง่ก็บ่นคนฉลาดก็บ่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้เราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุอะไรก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกว่าคนฉลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความทุกข์ให้แก่ตนแต่จะหาความสุขให้แก่ตนมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่แหละมันมีช่องโหว่อย่างนี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงได้นำเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งสอนโลกเราไม่สั่งสอนด้วยความหิวโหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระทัยพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนหิวโหยเหมือนโลกทั่วไปการสั่งสอนโลกคงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปรินิพพานก็ยังต้องเนี่ยประทานโอวาทให้แก่สุภทัพปริพาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเราจะเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทำนี้มันทะเลทรายไปแล้วไปทำนั้นเสียวันนั้นจะทำนั้นทะเลสลายไปทำนี้เสียอันเอาว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแลงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไงจึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นที่ยึดของใจทำให้แม่นยำมั่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่ศูนย์นี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีมันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะเอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้างความดีไว้สำหรับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกข์นั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สำหรับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสำคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆพุทธเจ้าสอนเราพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความสุขก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความสุขของทุกคนที่กระทำได้ด้วยกำลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสารเราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจำตนนี่เป็นหลักสำคัญที่มนุษย์เราผู้ว่าตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกำลังที่จะสืบต่อกันแล้วในระหว่างธาตุขันธ์เหล่านี้กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกำลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวาสหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกำหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละ
เวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็ทราบอยู่อะไรที่เราจะควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่ตนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนานเดี๋ยวตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวเขาให้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาผมว่ากันไปอย่างนั้นแหละผมจะว่าไงให้มันกุศลธรรมมาภายในตัวเสียตั้งแต่บัดนี้กุศลแปลว่ากุศลความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้คนอื่นมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลไม่กุศลให้ไม่สำคัญเมื่อเราได้สร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลไม่กุศลไม่สำคัญเราเป็นกุศลอยู่ภายในตัวบุญมีอยู่กับตัวของเราแล้วนี่เอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบงบงเบง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ของประเสริฐในโลกคือจิตมันพยายามรักษาบำรุงรักษาจิตให้ดีอย่าให้สิ่งที่เป็นภัยเข้ามารังควานหรือยุ่ยแย่ก่อกวนพวกจำพวกนี้มีแต่จำพวกทำให้ขุ่นมัวให้เดือดร้อนผลแห่งความขุ่นมัวเดือดร้อนมันก็คือทุกข์นั่นแหละการสร้างความดีเป็นเหมือนกับปุ๋ยสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความชุ่มเย็นเป็นศพคู่มิตรของใจจริงๆก็คือความดีหรือเรียกว่าบุญคนไม่มีบุญหาความสุขไม่ได้คนไม่มีบุญเพราะไม่สร้างความดีการสร้างความดีก็คือการสร้างความสุขให้ตนเองความสุขไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแต่อยู่กับใจของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาแย่งเอาไปได้สร้างไว้เท่าไหร่ก็เป็นของคนนั้นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงผู้ใดก็ตามไม่ยังกองบุญกองกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้ให้บกพร่องลงไปแม้แต่น้อยนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความดีที่เกิดขึ้นจากการแผ่ส่วนกุศลนั้นเข้าไปอีกเท่านั้นถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับครูอาจารย์ที่ท่านสอนนักเรียนหรือนักศึกษายิ่งสอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแตกฐานฉลาดในเชิงการสอนต่างๆมากขึ้นเท่านั้นไม่มีความเต็มกรอบเต็มมุมว่าความรู้นี้ได้ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายไปแล้วตนไม่มีความรู้เหลืออยู่เลยอย่างนี้ไม่มีสอนมากเท่าไรยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานในการสอนแตกแขนงออกไปเป็นลำดับลำดับอันนี้การแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ใดก็ตามตลอดทั้งโลกกฐานนี้จากการบำเพ็ญของเราจึงไม่ทำความดีของเราที่ได้ทำมาแล้วนี้ให้บกพร่องหรือหายสูญไปเพราะการเฉลียวเผื่อแผ่ให้แก่สัตว์โลกด้วยกันนั่นเลยแต่เป็นการเพิ่มพูนขึ้นในตัวอีกโดยลำดับเช่นเดียวกับครูอาจารย์สอนบรรดาลูกมีความเฉลียวฉลาดขึ้นไปโดยลำดับเช่นนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ครั้งไหนๆมาท่านทรงเชิญชนะเสริญนักในการสร้างความดีอันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขเพราะสัตว์โลกนี้มีความหวังสุขด้วยกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมีความต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นเว้นพระกินาศกผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วนั้นท่านหมดความต้องการเพราะท่านถึงความสมบูรณ์แห่งความปรารถนาแล้ว

ความสุขจะเป็นที่พึงหวังของสัตว์โลกตลอดไปเช่นนั้นแต่การที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมานั้นต้องอาศัยการกระทําในทางที่ถูกต้องดีงามที่เรียกว่าเราสร้างกุศลสร้างบุญบุญย่อมเป็นผลอันเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนั้นๆเพิ่มพูนตัวเองเข้าสู่จิตใจโดยลำดับจิตใจที่มีบุญไปสถานที่ใดเกิดในภพใดแดนใดย่อมไม่จนเกาะจนมุมเพราะบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ความไว้วางใจแก่ผู้บำเพ็ญได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อยสิ่งอื่นๆเราอาศัยตามการตามเวลาตามความจำเป็นที่จะพึงอาศัยกันได้เท่านั้นโลกทั้งโลกไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นโลกไปไม่ได้เป็นเราเป็นท่านไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะพึงอาศัยในเวลาเรายังอยู่ในโลกนั้นๆแต่เมื่อถึงวาระจำเป็นที่เราจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะสนองตอบแทนความต้องการของเราได้เช่นเดียวกันมีสิ่งเดียวคือบุญที่จะตามส่งตามเสียตามสนับสนุนเราทุกภพทุกชาติไม่ว่าพบไหนมีบุญกุศลเท่านั้นเป็นเพื่อนที่ตายใจได้ที่สุดฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงชมเชยท่านจึงสั่งสอนให้อบรมคุณงามความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจตลอดไปความเป็นสิริจากมงคลจากความดีที่ตนสร้างไว้นี้เป็นความสิริมงคลที่นิ่มนวลที่สุดอยู่กับใจเป็นอุปนิสัยไปในตัวด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจไปโดยลำดับทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเต็มภูมิเมื่อไหร่บุญกุศลนี้ก็ส่งถึงให้ถึงภูมิที่พึงปรารถนาแล้วคำว่าบุญกุศลนี้ก็หมดปัญหาไปเพราะถึงที่หมายแล้วเช่นเดียวกับเรามาจากบ้านของเรามาสู่สถานที่นี้เมื่อเข้าถึงสถานที่นี้แล้วทางที่เราอาศัยมานั้นก็หมดปัญหาไปกับเราหรือเหมือนกันกับเราขึ้นบนบ้านบันไดเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเดินอาศัยเดินขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปในขณะที่เราถึงที่หมายนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราสร้างมากน้อยก็เพื่อจะสนับสนุนเราให้ไปถึงสถานที่ดีคติที่พึงปรารถนาเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญกุศลก็หมดปัญหาไปกับเราเช่นเดียวกันกับบันไดหรือหนทางหมดปัญหาจากตัวของเราขณะที่ถึงที่ถึงที่หมายแล้วนี่กล่าวตรงนี้หมายถึงใจใจที่จะเสวยบุญเสวยกรรมเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเสวยกันนั้นไม่มีในพระกินาศพท่านแต่วิบากของท่านยังมีอยู่ตราบใดบุญยังต้องตามสนับสนุนไปตามวิบากเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ในเรื่องสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระศรีวลีเป็นต้นพระศรีวลีนี้ตั้งแต่ครั้งก่อนๆมาเป็นนิสัยชอบทำบุญให้ทานที่สุดแต่เพราะอย่างยิ่งการทำทานไม่มีอัดมีอั้นขอแต่มีเจ้าของจะได้รับทานมากน้อยไม่สู้เป็นปัญหาอะไรยิ่งกว่าการทำทานขอให้ได้ทำบุญทำทานแล้วเป็นที่พอใจร่างกายจะบกบางบ้างจิตใจมีความเอิ่มอิ่มเยอะมีความอิ่มเอิ่มมีความเอิ่มอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลแล้วเป็นที่พอใจจนกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นมาโดยลำดับลำดับถึงกับขั้นแก่กล้าสามารถเพราะอำนาจแห่งการสร้างกุศลมีการให้ทานเป็นต้นแล้วได้มาบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหัตผลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งส่วนจิตของท่านที่เคยอาศัยบุญกุศลทั้งหลายมานั้น

เมื่อจิตได้ถึงที่หมายแล้วบุญกุศลก็หมดความหมายไปสำหรับจิตแต่วิบากขันธ์ของท่านที่ยังครองตัวอยู่ท่านไปสถานที่ใดๆก็ตามจะมีแต่เครื่องสักการะ บูชาดาดาษไปหมดสองฝากทางท่านไปสู่ทิศใดก็ตามเป็นเช่นนั้นตลอดกระทั่งถึงวันท่านนิพพานอันนี้จึงมีนิทานอันหนึ่งที่ประกอบกับท่านเวลานั้นพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอักขสาวกข้างขวาท่านอยู่ในป่าเป็นที่สงบสงัดมากแล้วตามปกติก็ได้ทราบว่าท่านได้เอตระคะในทางความชอบสงบสงัดมากมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าทรงปรารภกับพระอานนท์ว่าเราจะไปเยี่ยมพระเรวตะซึ่งพักอยู่ในป่าเป็นทางกันดารเราจะไปด้วยวิธีใดถึงจะไม่การอาหารมีขนาดถึงจะพอเป็นไปสำหรับพระสงฆ์ที่ไปด้วยกันนี่เป็นความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งก็ถูกอันเป็นการจะประกาศคุณสมบัติของพระศรีวลีขึ้นมาว่าเราต้องเอาพระศรีวลีไปด้วยถ้าพระศรีวลีไปด้วยแล้วไปที่ไหนถึงไหนถึงกันเรื่องเครื่องสักการะบูชาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่มีอาจมีอันถ้าพระศรีวลีไปด้วยแล้วเอาพระศรีวลีไปจริงๆไปก็เป็นอย่างที่ว่าอาหารปัจจัยเต็มไปหมดสองภาคฐานเพราะอำนาจแห่งบุญญาบารมีของพระศิวลีที่เรียกว่าวิบากตามสนองทางธาตุทางขันธ์แม้จิตใจท่านจะพอแล้วในธรรมทั้งหลายก็ตามแต่ฝ่ายวิบากซึ่งควรแก่ธรรมเหล่านี้อยู่ก็ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปทีนี้พอไปถึงสำนักของพระเรวตะพระเรวตะท่านมีวิชาศักดานุภาพอีกทางหนึ่งเหมือนกันสามารถที่จะมีเนื้อมิตรกุฏิวิหารอะไรต่ออะไรให้เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จไปโปรดหรือเสด็จไปเยี่ยมก็มีพระไปด้วยกันมากมายกายคลองเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จทีนี้พอไปถึงสถานที่ที่พระเรวตะพักอยู่ตามความคาดหมายของคนทั่วๆไปคิดว่าจะมีแต่ป่าแต่โรคทั้งหมดแม้จะหาทางย่องเดินไปกุฏิท่านก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะความรกรุงรังแห่งต้นไม้ในป่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงจริงๆกลับเป็นคนละโลกสถานที่นั้นเลยเป็นสถานที่เต็มไปด้วยสิ่งนิรมิตกุฏิก็ทันสมัยอะไรๆเหมาะสมหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งพระถือตาองค์หนึ่งกดกลั้นไว้ไม่ได้อาจจะเป็นนิสัยที่เคยยกโทษใครๆมาเป็นนิสัยของตนก็ได้พอไปเห็นสถานที่พระศรีวลีพอพระเรวตะซึ่งหรูหราด้วยสถานที่ที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าก็ยกโทษขึ้นนี่ท่านนี้เรวตะว่าเป็นผู้ชอบอยู่ในป่าในเขาชอบอยู่ในที่สงบสงัดไม่ก่อสร้างอะไรแต่อะไรแล้วทำไมมาสู่สถานที่นี้แม้วัดที่ไม่ชมเชยชนะเสริญว่าเป็นวัดป่าเป็นวัดที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างก็ยังสู้วัดนี้ที่ไม่ได้ก่อสร้างมาได้เต็มไปด้วยด้านวัตถุกุฏิวิหารเต็มไปหมดทำไมพระศิวลีจึงมาทำอย่างนี้วะทีนี้พอไปเยี่ยมโอ้พระเรวตะจึงทำอย่างนี้ทีนี้พอไปเยี่ยมกลับมาก็บันดลบันดาลอาจจะเป็นพระเรวตะบันดาลก็ได้เพราะท่านมีฤทธิ์ท่านรู้กระทั่งเรื่องใจของคนอื่นพอพ้นจากเสด็จวัดมาแล้วบันดลบันดาลให้ขัวตาวนั้นลืมธรรมกรกที่กรองน้ำวิ่งกลับคืนไปพอวิ่งกลับคืนไปทีนี้ไอ้กุฏิส
ศาลาอะไรที่เป็นที่ต้อนรับทั้งหมดนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ป่าแต่รกจนกระทั่งขัวตานั้นย่องเข้าไปก็จะไม่ได้คืบคลานเข้าไปแล้วไปถามถึงเรื่องธรรมก็ของผมที่ลืมอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนไม่รู้มันจำไม่ได้แล้วทีนี้มันเหมือนกับดงเปรตดงผีว่างั้นเองแหละพยศโทษขึ้นอีกแง่หนึ่งทางพระศิวลีก็บอกว่าโน่นน่ะชี้ขึ้นข้างบนนั่นธรรมก็ของท่านแฝงอยู่ที่ปลายต้นไม้โน่นทำไมมันจึงไปแฝงอยู่ที่โน่นก็ไม่ทราบเพราะที่นี่เป็นวัดป่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะว่าเลยไปเหนี่ยวเอานั้นลงมากว่าจะได้ก็แทบเป็นแทบตายให้กลับออกไปนี้พระวัดพระศิวลีเหมือนกับดงเปรตดงผีเอาอีละทีนี้ยกโทษขึ้นไปแง่หนึ่งอยู่แล้วให้พอไปถึงบ้านนางวิสาขานางวิสาขาก็ต้มข้าวต้มใช้ใสน่ะที่เรียกว่าข้าวยาคูถวายพระให้ดื่มข้าวยาคูแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงไปเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้าเอวัตตะสถานที่ของท่านที่อยู่ที่พักที่อาศัยเป็นยังไงพระองค์ใดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอุ้ยสวัสดิ์เสวยสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างทางจงกรมที่พักภาวนามีอยู่ทุกแง่ทุกมุมเป็นไปด้วยความสะดวกทั้งนั้นทางขัวตานี้ก็อดกั้นไว้ไม่ได้มันสะดวกสบายจะตายห่ายังไงมันเหมือนกับดงผีนี่ว่าลืมกรรมก็กลับไปจะได้ขึ้นต้นไม้เหี่ยวเอาโน่นน่ะว่างั้นนี่เราพูดมาเป็นเครื่องสาธกเกี่ยวกับเรื่องพระศรีวลัยที่ท่านเป็นผู้มีลาภมากอัตเลกลาภนั้นไม่มีใครเสมอเว้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เอตตัคคะทางมีอัตเลกลาภมากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งแต่เหตุใดจึงยกพระศรีวลัยขึ้นมาในเวลาจะเดินทางก็เพราะพระองค์ท่านไม่เคยตำหนิสาวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วนอกจากเชิดชูยกทรงยกย่องชมเชยสรรเสริญเท่านั้นท่านจึงชมเชยพระศิวลีและจะยกคุณพระศิวลีให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้เห็นว่าท่านมีอัตเลกลาภมากนั้นจริงไหมจึงได้พระศิวลีไปด้วยอันนี้เรียกว่าวิบากคือผลแห่งกรรมดีที่เคยทำไว้แล้วมากน้อยจะตามสนองจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้สิ้นสุดไปผลคือวิบากหรือผลอันนี้จึงจะยุติเพียงเท่านั้นนี่เกี่ยวกับวิบากถ้าหากว่าใจยังต้องพึ่งอันนี้อยู่บุญอันนี้ก็ถึงใจแต่เมื่อใจพอแล้วกับบุญกุศลทั้งหลายเป็นธรรมชาติตายตัวหรือว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็เป็นวิบากคือเป็นผลตามวิบากสังขารจนถึงวาระสุดท้ายนี่แหละคำว่าบุญเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายแสดงเอาไว้คำว่านักปราชญ์ในฐานที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์และพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านแสดงเอาไว้เป็นลำดับลำดาพวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆเป็นสมบัติของเราการสร้างคุณงามความดีไว้ในใจนี้จึงเป็นเหมือนกับสร้างถนนหนทางอันราบรื่นดีงามหรือสร้างสมบัติต่างๆสารพัดนึกไว้ภายในจิตใจของตนที่จะปรากฏในอนาคตการข้างหน้าไม่ได้ปรากฏจากไหนไม่ได้ปรากฏจากผู้ใดเป็นผู้ทำปรากฏจากเราเป็นผู้ทำแล้วกับปรากฏแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญกับผลที่เราได้เคยทำมาแล้วตั้งแต่ต้นเหตุจะพึงเป็นของเราโดยไถ่เดียวไม่สำคัญอยู่ที่จำได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นความจำต่างหากความจริงคือเราได้ทำไว้แล้วมากน้อยเราจึงไม่วิตกวิจารกับการกุศลที่เราได้สร้างไว้มากน้อยเพียงใดปีใดเดือนใดตั้งแต่ภพใดชาติใดกลัวบุญกุศลนั้นจะเสื่อมสูญหรือสูญหายไปเสียเพราะความจำหลงลืมอย่างนี้ไม่มีเป็นความจริงฝังอยู่ภายในจิตใจ
ใจนี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับคุณงามความดีทั้งหลายคือบุญจะไปที่ไหนก็มีภาชนะอันนี้และภาชนะนี้แลเป็นผู้เสวยเพราะผู้นี้เป็นผู้ทำจึงต้องเข้ามาที่นี่ไม่มีที่อื่นใดจะเป็นที่เก็บบุญเก็บกุศลไว้ได้เหมือนอย่างใจใจจึงเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่ตลอดกาลท่านจึงสั่งสอนให้อบรมจิตใจให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมส่วนภายนอกเราก็อาศัยเพราะมีร่างกายวัตถุปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนร่างกายให้มีความเป็นดีส่วนจิตใจก็ให้มีคุณงามความดีเป็นเครื่องเป็นที่เสวยเราจะไม่จนทั้งภายนอกไม่จนทั้งภายในไม่จนทั้งอยู่ในโลกนี้ไม่จนทั้งจะไปโลกหน้าเพราะเราได้สร้างไว้แล้วทั้งสมบัติภายนอกสมบัติภายในซึ่งเป็นสมบัติของใจอันเดียวกันแต่สมบัติเพื่ออนาคตนับแต่ปัจจุบันไปถึงอนาคตนั้นได้แก่บุญที่จะทำจิตใจให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ส่วนร่างกายนี้ก็อาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นธรรมดาเมื่อถึงการแล้วก็ร่างกายก็สลายตัวลงไปสิ่งนั้นก็หมดความหมายส่วนบุญส่วนกุศลกับใจไม่มีทางที่จะหมดความหมายติดตามกันไปเรื่อยๆฉายาเอวะเหมือนกับเงาเพียงตัวแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏสำหรับบุญกุศลนั้นไม่ว่าสถานการใดย่อมมีอยู่กับจิตตลอดกาลจึงเรียกว่าอนันตกาลหาสถานที่การเวลาไม่ได้ที่บุญกุศลซึ่งผู้นั้นสร้างไว้แล้วจะพัดพรากจากผู้นั้นไปฉะนั้นเราทั้งหลายที่อุตส่าห์บุกเบือนมาจากที่ไกลก็ดีที่ไกลก็ดีเพื่อสร้างคุณงามความดีจึงเป็นวิถีทางเดินที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านได้พาดำเนินมาแล้วจนถึงความแคล้วคลาดปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะหนีจากทางสายนี้ไปไม่ได้การที่เราดำเนินตามพระพุทธเจ้าเพื่อการสร้างคุณงามความดีนี้จึงเป็นเหมือนกับตามเสด็จพระองค์ไม่วันใดวันหนึ่งต้องถึงจุดหมายปลายทางตามพระองค์ท่านอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ลาบวชชั่วคราวมาศึกษาธรรมะทางด้านปฏิบัติก็ได้ชี้แจงให้ฟังทางด้านปฏิบัติอันเป็นหลักศาสนาแท้นั้นคนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจจะเป็นส่วนมากหรือว่ามากมายก็ไม่ถูกเข้าใจศาสนาเพียงผิวเผินเท่านั้นพิธีรีตองต่างๆนั้นมากจนจะก้าวเดินไปไม่ได้โดนแต่พิธีรีตองต่างๆซึ่งอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ตั้งนอกนั้นก็เป็นกับพี่เป็นเปลือกอะไรไปทั้งหมดทีนี้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังมามองเห็นเข้าในเรื่องพิธีรีตองนี้ก็เลยถือนี้เป็นของจริงจังขึ้นมาพิธีรีตองนี่แหละที่เป็นเครื่องกั้นความจริงของศาสนาไว้ไม่น้อยเหมือนกันหนาแน่นอยู่มากหรือออกกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ไม่ทราบกว่าจะไปถึงศาสนาอันแท้จริงเพราะมีแต่พิธีเต็มไปหมดหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแค่นั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มีแต่เนื้อแท้มีแต่แก่นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไร้สาระไม่ใช่โมฆะแห่งความเป็นศาสดาเป็นศาสดาอันแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์พระทัยไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งแสงอยู่ภายในพระทัยนั้นเลยการแสดงออกแห่งธรรมจึงแสดงตั้งแต่เรื่องความจริงล้วนๆของธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะสอนทายกอุบาสกภิกษุสามเณรภิกษุณีใดๆก็ตามและไม่ว่าจะสอนธรรมะขั้นใดก็ตามต้องเป็นขั้นธรรมะที่มีเนื้อแท้เนื้อแท้ไปโดยลำดับตามขั้นภูมิของธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเนื้อแท้ตามขั้นภูมิของธรรมทั้งนั้นเรื่องพิธีต่างๆไม่เคยมีมาตกมาสมัยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นศาสนาพิธีไปแล้วพิธีนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่โตของศาสนาผู้ปฏิบัติก็มาเข้าพิธีนี่ใช่ไหมกว่าจะเข้าถึงด้านปฏิบัติมันก็สลบสลายไปแล้วมันหมดกำลังวังชาไปจากพิธีนี้ซะแล้วการให้ทานกว่าจะปรงใจให้ทานได้ก็กล่าวคำถวายนี่ท่านสันโอ้โหยาวเหยียดเหมือนกับได้กี่เล่มหนังสือก็ไม่ทราบจะรักษาศีลกับพระกาท่านลั่นกว่าจะได้รับศีลกับพระโถจนจะหมดลมว่าไงนี่เหล่านี้พิธีทั้งนั้นน่ะภาวนาก็ยกครูยกคันขึ้นเลื่อนลายให้พระธรรมเข้ามาสถิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นธรรมวะนั่นดิพอเสร็จพิธีนี้แล้วมันก็แย่เลยไม่มีเวลาที่จะทำจะบำเพ็ญเพื่อให้ธรรมเกิดขึ้นตามความวิงวอนหรือตามพิธีนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนอะไรมากมายสอนแต่เนื้อแท้เช่นสอนเป็นจัปปคีทั้ง5โดยที่เห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมบูรณ์มาแล้วทุกอย่างรอตั้งแต่อัตธรรมเพื่อก้าวถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็ยกอริยสัจขึ้นแสดงทันทีทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคปฏิปทาอริยสัจจังธรรม4อย่างนี้เป็นของจริงเป็นที่มีอยู่ภายในกายในจิตของสัตว์โลกทั่วๆไปนะท่านสอนทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์โลกไม่ต้องการทั่วหน้ากัน ไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะต้องการทุกข์แต่ทุกข์นี้ไม่เว้นแต่ละรายจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกคนทุกสัตว์แม้สัตว์ไม่ถึงปรารถนาก็ตามแต่ทุกข์ก็มีอยู่ภายในกายในใจของสัตว์คนได้เป็นเพราะเหตุใดท่านค้นถึงสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เป็นเพราะความคิดความปรุงของจิตอันเป็นไปในทางที่ผิดซึ่งจะผลิตสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาคือความทุกข์นี้ให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของตนได้ด้วยเหตุนี้ทุกข์จึงไม่เคยห่างเหินจากจิตใจของสัตว์โลกเลยท่านกล่าวไว้ย่อๆนันทิราคะสหกตาตตะตตระอภินันนิเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละเป็นตัวเหตุตัวการสำคัญที่ผลิตทุกข์ขึ้นในแก่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกชอบสิ่งนี้มากเมื่อชอบสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผลิตทุกข์แล้วเราจะหลบหลีกติดทุกข์ไปได้อย่างไรเรากลัวแต่ผลแต่เหตุเราชอบแล้วเหตุนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะผลิตผลนั่นนั่นขึ้นมาถ้าผู้ต้องการตามหลักความจริงแล้วไม่ชอบเหตุก็ไม่ชอบผลก็ต้องไม่ชอบเหตุเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นไม่ชอบก็ไม่ทำแต่เมื่อไม่ชอบผลที่เป็นทุกข์แต่ชอบก่อเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นวันยังค่ำเพราะเหตุเป็นเครื่องผิดให้เกิดอยู่เสมอด้วยการกระทำของตนเองท่านสอนอย่างนี้อันนี้ลบไม่ศูนย์คือเป็นความจริงขนาดนั้นขนาดลบไม่ศูนย์ใครจะมีอำนาจวาสนาแค่เพียงไรก็ตามจะมาลบผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกายวาจาใจนี้ให้สิ้นศูนย์ไปโดยไม่ให้มีผลเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนหลักกรรมเป็นสำคัญหลักกรรมนั่นแหละเป็นหลักที่จะดลบันดาลอะไรๆให้เกิดขึ้นกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นต้นกุศลกรรมที่ทำด้วยความเฉลียวฉลาดรู้ตามเหตุตามผลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นๆและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาทำแต่สิ่งที่ตนต้องการด้วยเหตุที่ดีนี้เท่านั้นผลจะพึงเป็นไปในทํานองเดียวกันนะกุศลกรรมก็ได้จากสิ่งที่ทำนั้นทำด้วยความโง่เขลาบาปัญญาไม่ได้คิดอ่านไตรตรองเป็นแต่ความอยากทำเป็นหัวหน้าเท่านั้นเมื่อทำลงแล้วไม่คำนึงถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นผลที่ไม่พึงปรารถนาจึงเกิดขึ้นเพราะความโง่ของความโง่เขลาของตนเองเราจะไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ว่าสิ่งนั้นอันนั้นมาให้ร้ายให้กรรมแก่เรานั้นก็ตำหนิไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาเองหลักแก้สิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ามรรคปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรนิโรธคือความดับทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนาก็ดับไปเป็นลำดับลำดับนี้ท่านสอนเป็นตวคีทั้ง5แต่ท่านสอนลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเนี่ยหลักของศาสนาแท้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายก่ายกองเลยเราทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระองค์ท่านก็ตามพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าผู้สั่งสอนสัตว์ให้ถูกต้องโดยอัตธรรมและเป็นผู้ยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยพระโอวาทอยู่โดยดีทั้งที่ยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานไปแล้วจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดคือพระพุทธเจ้าองค์ที่หรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานทั้งหลายด้วยพระโอวาทที่ชอบธรรมนั่นแหละเราทั้งหลายเมื่อได้กราบไหว้บูชาถึงพระองค์และปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนมาแล้วจึงเป็นเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ไม่สำคัญสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ตามกำลังความสามารถของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระองค์ท่าน คำว่าธรรมเมื่อคืนนี้ก็อธิบายบ้างแล้วธรรมมันแท้จริงนั้นจะสัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดที่จะสัมผัสได้การจะสัมผัสได้ด้วยจิตก็คือการปฏิบัติที่จะปรากฏชัดในธรรมว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติประเสริฐเลิศโลกแค่ไหนก็สัมผัสได้ที่จิตทำในคำพูดทำในตัวหนังสืออันนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งเป็นชื่อของธรรมเป็นอาการของธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ดังที่อธิบายไว้แล้วธรรมแท้จะพึงสัมผัสที่จิตรับรู้ที่จิตจิตเป็นภาชนะสำคัญที่จะรับธรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมีจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายได้นอกนั้นไม่มีมีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ควรแก่ธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมฟังแล้วก็นิ่มนวลซาบซึ้งอ่อนโยนแต่จะตีความหมายมาแบบโลกๆที่ตีความหมายกันในแง่ต่างๆตามนิสัยของโลกนั้นธรรมะนี่จะตีออกไปไม่ได้แต่เมื่อสัมผัสจิตมากน้อยเพียงไรนั้นจะทราบชัดภายในจิตมีความซาบซึ้งภายในจิตหรือว่านิ่มนวลอ่อนหวานก็ปรากฏอยู่ที่จิตนะครับถ้าสงฆ์สาวกท่านได้มหาสมบัตินี่แหละจากพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวกสาวกะแปลว่าผู้ฟังคือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นจึงได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงอาหาตภูมิเป็นวิสุทธิบุคคลขึ้นมาในโลกเวลานี้คำว่าวิสุทธิบุคคลหรือคำว่าอรหันต์อรหันต์นี้แม้เราจะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาก็ตามก็หนึ่งว่าสุดเอื้อมซะแล้วสุดความสามารถสุดวิสัยที่จะรู้จะเห็นได้ผู้ใดมากล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับคนนั้นเป็นบ้านะเหมือนไม่ได้สติเพราะความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นสุดเอื้อมไปแล้วทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเป็นโมฆะด้วยการทุกคนสุดเอื้อมที่สุดวิสัยที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นภายในตนเองเหมือนครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำพูดผู้ใดก็ตามมาพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรือผู้นั้นได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้จึงเป็นเหมือนกับผู้บรรที่ว่าผู้บรรลุนั้นหรือผู้รู้เห็นธรรมนั้นเป็นคนบ้าแล้วผู้มาเล่าก็เหมือนกับคนเป็นบ้าคนที่สองนี่เวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมทำเป็นธรรมบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เห็นประจักษ์ใจอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งกายทั้งใจที่สัมผัสถูกต้องอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับตัวทุกคนจึงปฏิเสธถึงเรื่องมรรคผลนิพพานได้ลงคอเป็นเพราะเหตุไรทุกข์ก็มีอยู่ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าทุกข์คือความทรมานทั้งทางกายและทางใจอันเป็นสิ่งจัดโลกไม่พึงปรารถนาเราได้เคยสัมผัสอยู่ไม่ใช่หรือเรื่องทุกข์เนี่ยสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายสัมผัสอยู่ตลอดเวลาผิดแล้วหรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาทุกข์จะเกิดขึ้นทางกายทางใจเราก็ทราบด้วยกันทุกคนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ก็มีอยู่นี้ท่านว่าสุขทุกข์บาปบุญสุขทุกข์มันมีอยู่กับตัวของเรามันก็เห็นชัดๆแล้วมรรคผลนิพพานคืออะไรก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการทุปฏิบัติเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นบรมสุขแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเกิดขึ้นจากการกระทำการบำเพ็ญของตนเท่านั้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วจะสุดเอื้อมไปที่ไหนถ้าเราไม่ทำตัวเราให้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีไปเสียจากธรรมแล้วก็ประตมิตีเตียนธรรมว่าไม่ให้ผลไม่เกิดผลมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานสิ้นไปมันสิ้นไปจริงสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตรีประเภทนี้แต่ผู้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นกลับเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามแล้วผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้จะทรงคุณค่า
1: แห่งธรรมดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าสอนศาสนาสอนด้วยความด้นเดาเมื่อไหร่สอนตามความสัตย์ความจริงสอนอย่างอาจหาญต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้เห็นความจริงนั้นประจักษ์ใจของตนทุกคนตามกำลังความสามารถที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ตลอดไปไม่ได้ว่ามรรคผลนิพพานจะสิ้นในวันนั้นจะสิ้นในวันนี้แม้ใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนก็ตามทางที่จะให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้นี้เป็นอันไม่มีเพราะมรรคผลนิพพานสิ้นสุดไปแล้วเหลือแต่ข้อปฏิบัติเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่มีในหลักธรรมเราจะเห็นได้ดังพระอานนท์ภูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไหร่มรรคผลนิพพานถึงจะสิ้นสูญไปอานนท์จะถามอย่างนั้นคือมันเหมือนกับโมฆะบุรุษนะสั่งทำเราที่สอนไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคนิพพานมันจะสิ้นไปไหนเมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมที่เราตถาคตสั่งสอนไว้แล้วนี้เถิดพระอรหันต์จะไม่สิ้นจากโลกเลยอานนท์นะสั่งนี้เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมายืนยันมรรคผลนิพพานได้นอกจากการพูดปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสัจธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อยืนยันเป็นเครื่องรับรองว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่การเวลาเวลาสถานที่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้เกิดอยู่กับอำนาจวาสนาแต่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอันใดที่จะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานได้นอกจากความขี้เกียจความไม่สนใจนอกจากการปฏิบัติผิดไปจากแนวทางที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นไปได้แม้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ผู้ที่พลาดมรรคผลนิพพานมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผู้ที่เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีมีมากในขั้งพุทธกาลอันนี้กับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้เหมือนกันการนับผลนิพพานที่จะสิ้นสูญไปในลายของบุคคลบุคคลนั้นไม่ต้องพูดว่าการใดสมัยใดและอนนท์แม้ในสมัยตถาคตยังมีอยู่นี้ผู้ที่เป็นโมฆะเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานนี้มีจำนวนไม่น้อยเลยเพราะเขาตั้งตัวของเขาเป็นโมฆะอยู่แล้วและทำจะอย่างถึงผู้นั้นได้ยังไงเมื่อผู้นั้นไม่เอื้อมถึงธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยความใฝ่ใจอย่าไปพูดถึงเรื่องการนั้นสมัยนี้เลยอนุเสียเวลาท่านว่าอย่างนี้ที่ท่านว่า 5,000 สาหรือ 5,000 ปีศาสนาจะสิ้นสุดไปนั้นด้วยพระญาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบตามเรื่องของสัตว์โลกว่าจะมีความสามารถมีความสนใจในอัตในธรรมในบุญในกุศลนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยไปได้เพียงแค่นั้นเนี่ยกำลังของสัตว์โลกแล้วก็น้อยเต็มทีต่อจากนั้นไปคำว่าศาสนาคำว่าบุญว่าบาปจะไม่มีภายในใจของสัตว์โลกนี่เลยจะกลายเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วไปแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์เมื่อเป็นฉะนั้นศาสนาก็เป็นอันว่าเสื่อมสูญตราทานไปเพราะคนไม่สนใจมรรคผลนิพพานสิ้นสูญไปก็สิ้นสูญไปโดยเหตุนี้เองไม่ใช่สิ้นสูญไปเพราะการทำโดยความถูกต้องอยู่แล้วแต่มรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสูญไปอย่างนั้นไม่เป็นไปในทำนองนั้นนะท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วเราทุกวันนี้ก็คือตู้มรรคผลนิพพานนั่นอยู่ในตัวของเราเป็นแต่เพียงว่าเวลานี้อ่ะเรากำลังบรรจุตู้กิเลสบรรจุกิเลสไว้มันเลยกลายเป็นตู้กิเลสเลยครับความโลภมันก็อยู่ในใจของเราความโกรธมันก็อยู่ในใจของเราความหลงความโมโหโทโสก็อยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสจิตใจของเราว่านเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาทับถมโจมตีตัวเองตลอดเวลาอันนี้จิตดวงนี้เลยกลายเป็นภาชนะของกิเลสไปเสียแล้วมรรคผลนิพพานก็แทรกเข้าไปไม่ได้การที่จะให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นก็ต้องชำระสัจสังสิ่งนี้ความโลภมีมากน้อยเพียงไรพยายามกำจัดดัดแปลงมันออกไปให้น้อยลงน้อยลงความโกรธให้น้อยลงความรุ่มหลงงมงายความประมาท ต่างๆให้มันน้อยลงด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาพิจารณาไตรตรองกำจัดตัดเต่าสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่กระมืดปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ออกไปโดยลำดับความสว่างและจางแจ้งก็ปรากฏขึ้นแทนที่แห่งความมืดนี้ที่ได้หายตัวไปโดยลำดับจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งรอบตัวภายในจิตมรรคผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นเต็มที่นั่นจิตดวงนี้ก็กลายเป็นภาชนะของมรรคผลนิพพานหรือของอัตของธรรมไปได้คำว่าเป็นตู้หรือเป็นคัมภีร์หรือว่าเป็นหีบสำหรับใส่หรือสำหรับบรรจุกิเลสอาสวะต่างๆมันก็เปลี่ยนไปได้กลายเป็นตู้พระธรรมอยู่ที่ใจนี้เสียการปฏิบัติธรรมเราพร้อมแล้วเวลานี้เป็นมนุษย์ทราบได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเองก็ทราบผู้อื่นก็ทราบศาสนาธรรมนั้นควรแก่มนุษย์อย่างยิ่งอยู่แล้วเวลานี้จิตใจของเราให้มีความสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานลาโภคความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วสำหรับเราขึ้นแห่งมนุษย์ได้ความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากชีวิตที่จะสืบต่อไปในวันหนึ่งวันหนึ่งจนถึงพระนับสมเช่นนี้ความเป็นมนุษย์ก็คือเราอย่างนี้เลยเช่นอย่างสัตว์เดรัจฉานเขาทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นบุญสร้างกุศลคือคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับจิตใจใจสิ้นปัจฉานั้นก็เป็นป่าช้าขึ้นมาแล้วภายในตัวของเราอย่างเต็มตัวแต่จิตนั้นไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้ก่อร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปร่างนี้เรื่อยอยู่งั้นตลอดเวลา